0: หารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้ว
2: ค่ะโอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
0: ์อย่างพี่ผัดเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
2: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาดไหน
2: แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนไต
0: อาจจะพร้อมๆกัน
2: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
1: แล้วพี่เจอตอนอายุ
2: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
0: เ
1: ลือดออกเหรอคะ
2: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จากโรคนี
0: ้
2: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
0: ก็ถือว่าเป็นการคิดบวก
2: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากกับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
1: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าปัสสาวะเป็นสีเลือดใช่มั้ยคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยมั้ยคะ
2: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันหนึ่งยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
1: ทางเกียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าใช้2ลิตรก็จะดี
1: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
2: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
0: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
2: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอะซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอกให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ยไตกลับคืนมาที่ประมาณ 3.2
1: เท่าที่ฟังดูเนี่ยหลังจากที่พี่ผัดไทยทราบว่าตัวเองเป็นโรคภาวะไตเสื่อมชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะดูแลตัวเองดีขึ้น
0: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ผัดไทยเจอเยอะมากๆเลยนะครับ
2: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
0: สำหรับโรค
2: จ้ะเยอะ
0: แต่ก็ยังรักษาตัวเองด้วยดี
1: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
2: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเองโดยหนึ่งไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮะตั้งแต่เด็กไม่ควรบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
1: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
2: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
1: ะ
2: เราควรรู้อ่ะค่ะควรไม่ควร
3: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
2: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
3: เปลี่ยนอะไรครับ
2: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี
1: ้ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
3: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
1: โอเคค่ะและคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับอาจารย์
5: สวัสดีครับ
1: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
4: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวด ไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปี

0: ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ดองรองลงมา
1: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
0: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
2: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
0: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
3: แต่ละระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
0: คือถ้าระยะหนึ่งถึงสี่เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตใหม่นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดได้ก็จะอาจจะฟื้นขึ้นมาได้
1: จ้ะ
2: หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนเขาจะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
0: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือเรียกว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินมากเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงให้เติมสักครึ่งช้อนเคยเกลือสัก 1.4 ช้อนแล้วก็เหลือ 1.8 อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังว่ากำลังพอดีนะครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปแต่ถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
3: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
0: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงๆจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นและการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเนี่ยไม่ใช่ต้องวัดความดันอย่างน้อยสักเดือนนั้น1-2ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได้
2: อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
0: ตอนที่หนึ่งก็ต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
4: ู
0: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
2: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าทริคนึงคือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่2คือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
3: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทาน

0: ค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
1: ถ้าเทียบกันระหว่างคน2คนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ค้าเนี่ยของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
2: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
3: ค่ะ
0: ดีค่ะ
2: ฟังกันครับ
4: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
2: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริง
1: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็ควรสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายดีขึ้นแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
0: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
5: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
2: เป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเลือกอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนำว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะถ้าเรากินเค็มมากเกินไปแล้วกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
0: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
1: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็นต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มแล้วไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่จะเกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
0: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
2: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
1: ดีคร
2: ับ และในช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
0: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
2: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
6: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
0: เนี่ยเราดั้งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
6: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี
0: ่รู้เรื่องสิ
2: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
6: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแล้วกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
2: น่าสนใจมากเลยครับ
6: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
0: อยากเห็นครับ
6: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปเลยครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
7: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่รู้ว
2: ่
7: าแต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั้นเอง
2: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติที่นี่

0: เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงในรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเมื่อปีพ.ศ. 2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
1: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธก็ขออนุญาตเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
0: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าผืนดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
1: ได้เลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ๊ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก
1: ็
0: ให้เคี้ยวใบนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะที่นี่เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดง
0: สีแดง
1: ก็คือน้ำจากฝางใช่ไหมครับ
0: แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไป
1: เล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: ครับ
1: หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่ธาตุขุมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราก
0: ล
1: ุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ได้ค่ะ
0: นี่ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเท่ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้หนืดมาก
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมน้ำหอมไปแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณ

0: ผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยนี่มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือไปหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
0: ใช่ครับ
2: อยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
0: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
3: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
0: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปครับ
2: ไปเลย
4: ไป

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุดสัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลยอ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: ันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่าน

0: มาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
1: เวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
0: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากเราเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
2: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
3: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
3: เอ๊ะ
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
3: โอ้โห
1: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
1: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
3: เพราะเหตุนี้

0: ิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปันเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้ว

0: จับมือข้าไว้
1: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
0: มานี่สิ
1: เจอแล้ว
2: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ได้ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอย

0: ไปดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
1: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
2: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังก็จะอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะการอาการหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแย่ๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมอาจจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตัวนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
1: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
0: ครับเคลียร์มากเลยครับ
1: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้หมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่แต่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสอง

0: ข้างน่ะ
1: ข้างไหนเป็น
0: เรื่องนี
1: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
0: กับปีแล้วค่ะ
1: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
1: เหยียดสุดเลยครับ
0: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
1: สุดแล้วแค่นี้เนาะขาโก่งเนา
0: ะ
1: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอแล้วก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนันมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
2: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: มา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่อง

การจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่อง

0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
0: ้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยรอผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
6: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
6: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
6: เย้ได้เลยครับผม
1: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
6: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
7: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
6: ครับ
0: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: เราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแคน
0: เอ้าดูก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเรื่องวันนี้น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิษครับการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคนที่ได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายอยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณแคน
0: การได้รับสารพิษเข้าร่างกายคือยังไงนะ
1: การที่เราแบบสุดดมเข้าไปครับหรือว่าการที่แบบเราเผลอทานเข้าไปหรือบางทีเราสัมผัสทางผ่านผิวหนังหรือว่าเข้าตาก็ได้
0: ครับ
1: ซึ่งสารพิษมันก็มีหลายอย่างครับคุณแคนก็อย่างเช่นแค่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือว่าที่ใช้ทางการเกษตรก็มีเยอะแยะแล้วครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกพิษเนี่ยมันเป็นแบบไหนบ้างมีกี่ประเภทบ้าง
1: พิษที่ทำให้เกิดการกรดก่อนครับอย่างเช่นย้ำยาล้างห้องน้ำใช่ไหมครับพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีหลอดอาหารทะลุหรือว่าถ้าเป็นพวกยาฆ่าแมลงครับกินเข้าไปมันก็จะมีพิษต่อระบบร่างกายอย่างเช่นก็ทำให้มีปัสสาวะอุจจาระราดมีชักเกรงกระตุกได้ครับคุณแค
0: ถ้าเกิดสมมติได้รับสารพิษเข้ามาเนี่ยเราจะต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนยังไงบ้าง
1: ต้องตั้งสติเหมือนเดิมครับคุณแคถ้ามันเป็นเราเผลอกินเข้าไปครับหลักการสำคัญคือห้ามล้วงคอครับคุณแค
0: เอ้าแล้วเมื่อก่อนที่เขาบอกให้ล้วงคอหรือว่ากินไข่ดาวให้อ้วกอ่ะ
1: อันนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดครับคุณแคเพราะว่าการที่เราล้วงคอครับมันทำให้สำลักซึ่งบางทีมันเป็นสารพิษที่มันมีการกัดกร่อนครับถ้ามันเข้าไปในปอดหรือว่าหลอดลมครับมันทำให้เราเป็นปอดอักเสบติดเชื้อได้ครับจริงๆควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปส่วนล้างกระเพาะครับ
0: คราวนี้ถ้าเกิดเราจะจำแนกวิธีการพยาบาลเบื้องต้นในการติดพิษแต่ละอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: เอาวันแรกก่อนก็ได้ครับติดพิษจากการกินเข้าไป
1: ไม่ให้อาเจียนก็พอครับแล้วก็ห้ามดื่มอะไรเข้าไปเลยครับ
0: โอเค
1: ถ้าเป็นเกี่ยวกับการกินครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องให้เร็วที่สุดครับยิ่งถ้าไปเร็วล้างท้องก็จะมีโอกาสช่วยล้างพิษได้มากที่สุด
0: ครับถ้าเกิดติดพิษจากการหายใจนะครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแก๊สพิษครับแก๊สไข่เน่าหรือว่าพวกไซยาไนด์มันก็จะมีแก๊สเหมือนกันครับให้ออกจากสถานที่ที่มันมีแก๊สพิษครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการสูดดมเข้าไปได้ถ้ามันมีการแสบหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับทางเดินหายใจครับอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลครับเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมว่าตัวของทางเดินหายใจเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการระคายเคืองหรือว่ามีอาการบวมหรือว่าอักเสบหรือเปล่าครับ
0: ถ้าโดนพิษทางผิวหนังครับต้องทำยังไง
1: อันนี้ง่ายสุดเลยครับก็คือไปอาบน้ำครับหรือว่าล้างผ่านน้ำประปาเนี่ยให้เยอะที่สุดครับหรือว่าถ้ามันเข้าตาครับให้ใช้น้ำก๊อกครับล้างผ่านตาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพื่อลดการแบบกัดเซาะหรือว่าการกัดข่อนบริเวณผิวหนังครับ
0: แต่ว่าในที่สุดแล้วในสุดท้ายก็ควรจะต้องไปพบแพทย์หลังจากนั้น
1: ใช่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอสารพิษนั้นนะครับมันมีพิษต่อร่างกายมากน้อยแค่ไหนครับ
0: โอเคครับผมว่าค่อนข้างเคลียร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญพอยต์วันนี้เลยนะครับคือติครับจัดการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปหาคุณหมออ
1: ัน
0: นี้ชัวร์ที่สุดฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดครับ
1: สวัสดีครับ
0: เห็นไหมฮะเรื่องราวเคล็ดลับการแพทย์ง่ายแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะครับฝากแชร์กันด้วยนะฮะถูกใจกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เวลาหมอขอบ่นครับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ยกมือขึ้นครับผมด้วยฮะเกมเมอร์เหมือนกันวันนี้คุณหมอจะมาบ่นสายเกมเมอร์ครับที่ชอบเล่นกันอย่างจริงจังทั้งวันไม่หลับไม่นอนคุณหมอครับโทรโข่งเชิญบ่นได้เลยครับ
1: หมอขอบ่นได้ถือโทรโข่งสักทีนะครับหมอขอบ่นคนไข้สักทีนึงนะฮะหมอเลยนะครับเจอคนไข้ที่มีการปวดข้อมือทุกวันเลยนะฮะในสมัยนี้เล่นมือถือกันสุดๆเลยนะฮะเนี่ยเตือนกันให้ฟังเลยนะครับอันนี้หมอเหนื่อยใจมากๆเป็นห่วงคนไข้มากๆนะฮะกลัวโดนผ่าตัดข้อมือนะครับเคสนี้นะฮะคนไข้มาหาผมเนี่ยด้วยการปวดข้อมือนะครับปวดตรงโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะฮะกำของหยิบมือถือเปิดขวดน้ำทำงานบ้านมีการปวดตลอดนะครับอันนี้เป็นอาการที่ผมบอกว่าปอกคุ้มเอ็นที่ข้อมือเนี่ยอักเสบแล้วนะฮะการรักษานะฮะเคสนี้ก็คืออันแรกสั่งที่ประคองข้อมือของเขาก่อนนะฮะอย่าให้มือขยับเยอะนะครับอันที่สองก็คือทำแก้ผ้าบำบัดครับการแช่พาราฟินนะฮะอันต่อมาคือการทำอัลตราซาวด์ร่วมกับการทำเลเซอร์สายยาแก้ปวดเพื่อลดอาการอักเสบยาทั้งหมดการรักษาของหมอทั้งหมดเนี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนะฮะแต่ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากการทำงานซ้ำไปซ้ำมามีการเกรงมือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าไม่หยุดเกรงยังไงหมอรักษาให้ตายเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะฮะก็แนะนำให้เขาไปพักมือนะฮะเมื่อตรวจเสร็จแล้วนะครับคนไข้ของหมอคนนี้ก็รับที่ประคองข้อมือไปนะฮะ

0: พ่อเห็นคนไข้นะครับจี๊ดเลยฮะพอคนไข้มาบอกว่าหมอรักษาไม่ดีครับออกมานอกห้องตรวจนะฮะก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเรื่องนี้การเจ็บเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นแหละครับปลอกคุ้มเอ็นอักเสบนะครับสามารถหายได้เองด้วยการพักและการทำกายภาพบำบัดนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมซ้ำๆอีกเนี่ยก็ต้องผ่าตัดแต่อย่าคิดว่าผ่าตัดแล้วจะหายนะฮะผ่าตัดแล้วถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมก็มีอาการปวดได้เหมือนเดิมนะครับผ่าตัดซ้ำไปซ้ำมานะฮะหมอเตือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันไว้ก่อนนะครับพักมือไว้ก่อนดีกว่าต้องไปฉีดยาหรือว่าผ่าตัดทีหลังนะครับถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้เนี่ยข้อมือคุณพังไม่รู้ตัวนะฮะ
1: คุณหมอเตือนแล้วนะครับผมใครที่ใช้ข้อมือหนักๆหักโหมเนี่ยก็ต้องควรพักแล้วก็ดูแลให้ดีนะฮะถ้าไม่เชื่อหมอวันนี้นะครับเดี๋ยวข้อมือเนี่ยจะพังเอานะครับโอ้โหต้องพักบ้างแล้ว
2: หมอพอบน
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค่ะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูอะไรคะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีข่าวจะออกมาบอกเล่าให้เด็กๆค่ะฟังกันทุกคนเลยแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องทำอย่างไรก่อนคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันก่อนด้วยบทเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันก้มหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆค่ะเช้านี้เราก็มาพบกันคุณครูปิงค่ะมีข่าวจะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังตอนที่คุณครูปิงนะคะเดินทางมาโรงเรียนวันนี้ค่ะโอ้โหคุณครูปิงก็ขับรถยนต์มานะคะเมื่อคุณครูปิงขับรถยนต์ออกจากบ้านมาคุณครูปิงผ่านบริเวณที่น้ำท่วมเลยค่ะคุณครูปิงก็อุ๊ยจะทำอย่างไรดีจะผ่านถนนไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะฝนตกหนักมากเลยที่บ้านคุณครูปิงค่ะแล้วก็มีน้ำนะคะไหลเต็มเลยคุณครูปิงก็เลยจอดดูว่าเอ๊มีใครผ่านทางนี้หรือเปล่าแล้วรถสามารถขับผ่านไปได้หรือเปล่าแต่คุณครูปิงเห็นนะคะรถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่เด็กๆรู้จักค่ะขับผ่านฟิวไปเลยคุณครูปิงบอกโอ้แสดงว่ารถยนต์ก็ต้องผ่านได้เช่นเดียวกันคุณครูปิงก็เลยค่อยๆขับรถยนต์เคลื่อนผ่านนะคะถนนที่มีน้ำไหลเต็มเลยต้องเป็นเพราะว่าท่อระบายน้ำไม่ทันแน่ๆเลยค่ะเด็กๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะ
1: เคย
0: เจอเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเวลาฝนตกหนักมากนะคะท่อระบายน้ำบางพื้นที่ก็อาจจะระบายน้ำไม่ทันค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะผ่านถนนหรือพื้นที่นะคะที่มีน้ำท่วมเด็กๆต้องรู้จักสังเกตด้วยนะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่สังเกตจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าถ้าคุณครูปิงนะคะขับรถมาเร็วเลยเป็นอย่างไรลูกน้ำจะเป็นยังไงคะน้ำจะกระเซ็นแล้วเมื่อน้ำนะคะกระจายออกบางทีทำให้รถคุณครูปิงเป็นยังไงเป็นยังไงคะถนนอาจจะลื่นจากการที่มีน้ำอยู่นั่นเองใช่ไหมคะรถก็จะเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเจอพื้นที่ที่มีบริเวณน้ำขังหรือน้ำไหลผ่านนะคะเด็กๆต้องเดินอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันถ้าเด็กๆจำเป็นจะต้องผ่านเส้นทางนั้นค่ะเด็กๆคนไหนคะมีเรื่องราวอยากออกมาเล่าเหมือนคุณครูปิงบ้างขอเชิญน้องก้าวครับวันนี้น้องก้าวอยากมาเล่าเรื่องอะไรครับ
2: หลังคาหนูหลุด
0: ที่ไหนครับลูก
2: ที่บ้านหนู
0: หรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหลังคาหลุดได้คะ
2: หลังคาปิว
0: ปิวเพราะ
2: เกิดอะไร
0: ฝนตกหนักหรอคะแล้วหลังคาพัดปิวเป็นทางไหนคะลูกหนูเห็นไหม
2: เห็น
0: แล้วทำยังไงต่อคุณแม่บอกว่ายังไง
2: ให้เข้าบ้าน
0: อ๋อให้เข้าบ้านแล้วตรงที่หลังคาปลิวไปฝนตกลงมาไหมคะไม่ตกใช่ไหมคะแต่หลังคาปลิวหายไปใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องให้คุณแม่เรียกช่างมาดูหลังคาให้นะคะไม่งั้น เกิดอันตรายขึ้นได้ใช่ไหมคะเด็ก
3: ๆ
0: ใช่แล้วค่ะอ๋อถูกต้องไหมคะน้องก้าวถูกต้องใช่ไหมคะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะน้องก้าวออกมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็กๆทำไมหลังคาถึงปิว
3: ฝนตกหน
0: ักทำให้ลมอาจจะแรงใช่ไหมคะแล้วก็พัดพาหลังคาให้ปลิวไปด้วยเลยเด็กรู้ไหมคะว่าเวลาหลังคาปลิวนะคะอาจจะเกิดอันตรายนะคะกับคนที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้เพราะว่าเวลาปลิวไปแล้วเนี่ยอาจจะไปตกลงใส่คนที่เดินทางแถวนั้นใช่ไหมคะต้องระมัดระวังด้วยนะเด็กๆเวลาฉะนั้นเวลาฝนตกเด็กๆควรอยู่ที่ไหนเหมือนน้องก้าวเลยน้องก้าวคุณแม่บอกให้รีบเข้าไปที่ไหนคะรีบเข้าไปที่บ้านเลยใช่ไหมคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่บ้านของน้องก้าวเองนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆคนไหนนะคะอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์อีกบ้างนะเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะตั้งตารอนะคะจะออกมาบอกเล่าเหตุการณ์เดี๋ยวเราให้เด็กๆปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางพร้อมกันกับคุณครูปิงและเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าอีกนะนั่งตัวตรงๆเลยจ้าแล้ว
1: แต่อะไรค่ะ
0: ยกมือค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้น้องอันตาอยากจะออกมาเล่าข่าวเรื่องอะไรจ๊ะ
2: ฟ้าผ่าม
0: ีฟ้าผ่าเกิดขึ้นที่ไหนคะ
2: ที่แถวบ้านหนู
0: แล้วหนูทำยังไง
2: มองแล้วมันเป็นสีชมพู
0: อุ๊ยถ้าหนูเวลาเกิดฟ้าผ่าหนูต้องระมัดระวังนะอย่ามัวไปมองดูอยู่นะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยค่ะฟ้าผ่าแล้วหนูเห็นว่าเป็นแสงสีชมพูเหรอลูกแล้วเด็กๆ เคยเจอเหตุการณ์ฟ้าผ่าไหมคะ
3: เคย
0: อุ๊ยเหมือนกันกับน้องอันตาเลยแล้วน้องอันตาทำอย่างไรอีกไหมคะ
2: ก็รีบเข้าบ้านไปอาบน้ำแล้วก็เล่นของเล่น
0: อ๋อน้องอันตาพอเห็นว่าฟ้าผ่าก็เลยรีบเข้าบ้านเลยเหรอคะแล้วก็อาบน้ำเล่นของเล่นกับใครจ๊ะ
2: เล่นกับแม่
0: เล่นกับคุณแม่ทำอะไรอีกไหมคะ
2: เล็กเตือนนายแล้วก็กินอาหารเช้า
0: ทานอะไรมาโรงเรียนคะวันนี้
2: วันนี้กินมันแต่เช้ามันหนูกินไมโล
0: หนูดื่มไมโลเหรอคะดื่มนมช็อกโกแลตนั่นเองและหนูทำอย่างไรอีกคะ
2: แล้วก็มาโรงเรียน
0: แล้วก็เดินทางมาโรงเรียนอ่ะปรบมือให้อันตาหน่อยค่ะอันตาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับอันตาคะฟ้าผ่าอันตาหรือเปล่าฟ้าผ่าที่แถวๆบริเวณบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าอันตาหันไปเห็นว่าเป็นแสงสีออกชมพูค่ะเด็กๆคะเวลาเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่านะคะเป็นภัยธรรมชาตินะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเด็กๆแล้วก็อันตรายนะคะถ้าเด็กๆเห็นว่าฝนตกนะคะหรือมีลมพายุพัดค่ะเด็กๆต้องรีบระมัดระวังหาที่กำบังนะคะหรือถ้าอยู่ใกล้ๆบริเวณบ้านก็ต้องรีบเข้าบ้านในทันทีค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวนะคะหรือสถานการณ์ค่ะที่ตนเองได้พบเจอนะคะได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่ามีการจดจำเรื่องราวรายละเอียดต่างๆค่ะออกมาบอกด้วยภาษาของตนเองนะคะมีการพูดประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: าเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2 อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วบ้างคะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าอยากเคลื่อนไหวร่างกายแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการใช้ให้เสียงสัญญาณจังหวะวันนี้ค่ะอะไรคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้เรียกว่ากลองนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะต้องฟังเสียงสัญญาณกลองดังนี้ค่ะ

ญาณจังหวะนี้เด็กๆจำได้กันทุกคนเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวัดต่างๆค่ะและอย่าลืมนะคะเมื่อถึงสัญญาณหยุดเด็กๆต้องหยุดนิ่งในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนนะคะพร้อมแล้วทำท่าทางต่างๆเลยค่ะ

น้องทาร่าทำท่าทางอะไรอยู่คะคนกาแฟแล้วน้องอันตาล่ะคะทำท่าทางอะไรอยู่ลูกกระต่ายขาเดียวน่ารักมากเลยค่ะแล้วน้องสกายล่ะคะวันนี้ทำท่าอะไรลูกทำท่านอนน่ารักค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าทางไม่ซ้ำกันกับเพื่อนเลยค่ะดีขึ้นมากๆเลยนะคะเด็กๆปลายทางทำท่าทางไม่ต้องซ้ำกันกับเพื่อนนะถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะ

0: น้องนับตังทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ย
0: ื
1: นขาเด
0: ีย
1: ว
0: ยืนขาเดียวยืนดีๆระวังล้มนะคะโอ้โหเด็กๆหลายคนยืนขาเดียวกันได้แล้ววิแล้วน้องเอ๋ยล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ห
0: ุ่นยนต์โอ้โหเป็นโรบอทนั่นเองน้องกรีนล่ะคะ
2: กินขนม
0: กินขนมอยู่ล่ะคะวิแล้วคนนี้ล่ะคะน้องซิน
3: คนข
0: ี่
3: ม
0: ้
3: า
0: คนขี่ม้าเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะมีคำบรรยายมาบรรยายให้เด็กๆทำท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะเดี๋ยวเด็กๆปลายทางนะคะฟังคำบรรยายจากคุณครูปิงค่ะแล้วทำท่าทางตามจินตนาการของตนเองตามคำบรรยายเลยค่ะ

เช้าวันหนึ่งฉันเป็นชาวสวนวันนี้จะเดินออกไปดูสวนสักหน่อยต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ๊ยหยิบอุปกรณ์ไปทำสวนด้วยดีกว่าจับช้อนปลูกจับซ่อมปลูกใส่ในตะกร้าไว้และอย่าลืมหยิบบัวรดน้ำด้วยนี่นาเดินไปข้างหลังบ้านก่อนบัวรดน้ำอยู่ข้างหลังบ้านนี่นาต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กหยิบบัวรดน้ำเสร็จแล้วนำไปเติมน้ำสักหน่อยเดินค่อยๆถือบัวรดน้ำไปที่แปลงผักอืดอืดหนักจังเลยโอ้ยโอ้ยหนักจังเลยอืดรดน้ำผักสักหน่อยดีกว่าใช้ช้อนปลูกหันมาด้านหลังปุ๊บวันนี้จะปลูกผักแปลงนี้ให้สวยๆเหมือนกันใช้ช้อนปลูกค่อยๆขุดหลุมขุดหลุมที่สองขุดหลุมที่สามขุดหลุมที่สี่ขุดหลุมที่ห้าวิเสร็จแล้วหยอดเมล็ดพืชลงไปใช้ช้อนกลบดินด้วยเสร็จแล้วก็หยิบบัวรดน้ำมารดน้ำต้นไม้และวันนี้จะเดินต่อไปพรวนดินใต้ต้นมะเขือที่ปลูกไว้ตรงด้านหลังนู้นต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอุ๊ยนั่งลงแล้วก็ใช้ซ่อมพรวนค่อยๆพรวนดินต้นที่หนึ่งถอยหลังมาอีกนิดนึงมีอีกสองต้นต้นที่สองถอยหลังมาอีกนิดนึงมีอีกต้นที่สามวิอยู่อยู่ฝนก็ตกลงมารีบวิ่งกลับเข้าบ้านดีกว่าให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะสามารถยืดเหยียดร่างกายนะคะได้ตามบริบทเลยค่ะเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะ

ฉ่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาหลับตาสมาธิหลังตรงขึ้นมาเลยนะคะยืดตัวขึ้นมาแล้วก็หลับตา

ด็กค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะเก่งมากๆเลยมีสมาธินั่งหลับตาแล้วก็สมาธิได้ตัวตรงดีมากเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้ออกกำลังกายยามเช้าค่ะกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็ยังมีคำบรรยายค่ะมาให้เด็กๆนะคะคิดจินตนาการนะคะทำท่าทางตามคำบรรยายของครูค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถทำท่าทางนะคะตามความคิดของตนเองได้ดีมากเลยค่ะคุณครูขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

เดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่นะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเติมพลังกันแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำกิจกรรมกันต่อในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมันทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น 10-10 ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

ว่าถุงน้ํานะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่เด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว่าสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยฤด
0: ู
1: ฝน
0: ใช่แล้วค่ะหน่วยฤดูฝนและวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะพาเด็กๆค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่อง
0: เหตุการณ
1: ์
0: ที่
1: สัมพ
0: ัน
1: ธ
0: ์กับการเกิดฝน
1: เรื่อง
0: เหตุการณ
1: ์
0: ที่
1: สัมพ
0: ัน
1: ธ
0: ์กับการเกิดฝนมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะที่มันสัมพันธ์กับการเกิดฝนเกิดฝนตกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเด็กๆน่าจะอยากรู้ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยคุณครูปิ๊งนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยค่ะคำคล้องจองนี้ชื่อว่าคำคล้องจอง
1: ฝนตกจักจัก
0: ไม่ทราบนามผู้
1: แต
0: ่
1: งค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะอ่านคำคล้องจองให้เด็กๆฟังก่อน1รอบเด็กๆตั้งใจฟังได้ไหมคะฝนตกจักจักมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางผักวางปลาเด็กๆอยากท่องไหมคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งท่องคำคล้องจองพร้อมกับเด็กๆเลยดีไหมคะคำคล้องจอง
1: คำคล้องจอง
0: ฝนตกจักจัก
1: ฝนตกจักจัก
0: ฝนตกจักจัก
1: ฝนตกจักจัก
0: มือซ้ายหิ้วปลาม
1: ือซ้ายหิ้วปลาม
0: ือขวาถือผักพอถึงที่
1: พ
0: ัก วางผักวางปลาเด็กๆลองทำท่าสิคะฝนตกทำยังไงดีฝนตกจากจากมือซ้ายหิ้วปลามือขวาถือผักพอถึงที่พักวางผักวางปลาน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะนำคำคล้องจองฝนตกจักๆมาให้เด็กๆบอกว่าฝนตกแล้วเราไปทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะว่าเด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างตอนช่วงฝนตก
2: ใส่เส
0: ื้
2: อก
0: ัน
2: ฝน
0: หนูบอกว่าต้องใส่เสื้อกันฝนถ้าเราจะออกไปไหนคะ
2: ข้างนอก
0: ใช่ไหมลูกแล้วทำอะไรได้อีกคะเวลาฝนตก
2: ถ
0: ้
2: าฝนตก
0: ถ้าฝนตกเราออกไปข้างนอกเราต้องทำอย่างไรนะลูกใส่ชุดกันฝน

0: รองเท้าบูทหรือว่าใส่หมวกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วเด็กๆคิดว่าตอนฝนตกอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะอากาศหนาวเย็นขึ้นใช่ไหมคะใครชอบเวลาอากาศเย็นๆบ้าง

0: นะคะก็มีโรคต่างๆเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมลูกมีโรคอะไรบ้างจำได้ไหม
1: ไข
0: ้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก
1: ม
0: ือ
1: เท
0: ้
1: าปาก
0: มีอะไรอีกคะ RSV ใช่ไหมลูกโอ้โหเด็กๆจำเก่งมากๆเลยค่ะว่ามีโรคต่างๆเกิดในฤดูฝนได้นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งค่ะมีปุ๊บวิฝนตกใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งก็มีประโยชน์ของฝนพูดสิคะประโยชน์ของฝน
1: ประโยชน
0: ์ของฝนมาดูกันนะคะว่าฝนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรใช้ประโยชน์อะไรจากน้ำฝนได้บ้างฝนตกอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะฝนตกเขาบอกว่าน้ำท่วมหรือเปล่าตรงนี้คือที่ไหนเด็กๆลองมองภาพสิคะ
1: แม่น
0: ้ำลำคลองใช่ไหมคะในป่าในป่านะคะอันนี้เรียกในป่านะลูกฝนตกทำให้เราเป็นยังไงคะ1พูดตามนะคะ1สร้างความชุ่มชื่น
1: ให
0: ้
1: ก
0: ับ
1: พื
0: ้
1: นด
0: ิน และธรรมชาติ ต้นไม้ก็เป็นอย่างไรเลยสดชื่นใช่ไหมคะอากาศก็จะเย็นๆใช่ไหมลูกและต่อมาค่ะนอกจากสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นดินและธรรมชาติต่างๆแล้ว2ต้นไม้เป็นเหมือนอย่างที่น้องข้าตังบอกเลยต้นไม้เป็นยังไงนะลูกต้นไม้จะเป็นยังไงนะต้นไม้ก็จะเติบโตใช่ไหมคะ2
1: ต
0: ้
1: นไม
0: ้
1: ได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: น
0: ้
1: ำ
0: เพื่อเจริญเติบโต
1: 2
0: ต้นไม้
1: ได้ร
0: ับ
1: น
0: ้
1: ำ
0: เพื่อเจริญเติบโตใช่แล้วค่ะเด็กๆต้นไม้นะคะเมื่อได้น้ำฝนต้นไม้ก็นอกจากจะสดชื่นขึ้นแล้วต้นไม้ก็ยังค่อยๆโตขึ้นด้วยแล้วหลังจากที่ฝนตกเด็กๆเห็นปรากฏการณ์อะไรคะเนี่ยอาจจะมีสายรุ้งนะคะเป็นปรากฏการณ์หลังจากเหตุการณ์ฝนตกเป็นรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยและเด็กๆมีน้ำไว้ทำอะไรเด็กๆมีน้ำไว้ทำอะไรคะ
1: ล
0: ้างมือได้อย่างเดียวหรือเปล่า
1: ไม
0: ่ขอเชิญขอเชิญโอโซนครับโอโซนครับนอกจากน้ำมีไว้ดื่มไว้ล้างมือแล้วโอโซนคิดว่าน้ำมีไว้ทำอะไรอีกคะ
2: รดน้ำต้นไม้
0: ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะนอกจากไว้รดน้ำต้นไม้แล้วมีใช้อะไรได้อีกล่ะเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิคะนอกจากการรดน้ำต้นไม้และล้างมือแล้วค่ะเอาไว้ทำอะไรอีกคะน้ำ
2: อ
0: าบน้ำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เช่นเดียวกันปรบมือให้มะลิหน่อยค่ะมีไว้ทั้งใช้ดื่มกินเด็กๆคนไหนได้ดื่มน้ำบ้างต้องดื่มไหมคะ
1: ด
0: ื่
1: ม
0: ทำไมถึงต้องดื่มน้ำคะร่างกายของเรานะคะต้องได้รับน้ำอย่างเพียงพอในทุกๆวันค่ะเพราะว่าน้ำมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ทำให้เด็กๆไม่ป่วยง่ายด้วยนะคะฉะนั้นน้ำมีประโยชน์ทั้งสำหรับดื่มกินแล้วก็ไว้ใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำซักผ้าล้างจานแล้วยังรดน้ำต้นไม้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ถ้ามีน้ำมากเกินไปจะเป็นอย่างไรอยากรู้ไหมคะโทษของฝนค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในโทษของฝนนะคะอย่างแรกเลยถ้าเด็กๆได้รับเป็นยังไงคะไอน้ำจากละอองฝน

0: เด็กๆจะเป็นยังไง
1: ไม่รัก
0: อาจจะทำให้เราไม่สบายค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ1ทำให้เราไม่สบาย
1: ม
0: ี
1: ไข
0: ้ถ้าโดนน้ำฝนใช่แล้วค่ะเด็กๆบอกว่าเราต้องป้องกันตนเองโดยการทำอะไรคะ
1: เส
0: ื้
1: อกันฝนที่มีหมวก
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองเมื่อต้องออกไปข้างนอกเวลาฝนตกก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยการใส่ชุดกันฝนนะคะหรือเมื่อเด็กๆได้รับน้ำฝนนะคะโดนฝนตอนที่เดินทางไปข้างนอกนะคะเด็กๆก็ต้องรับประทานยาดักไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่สบายต้องไปหาใครคะ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอ
0: นั่นเองต่อมาค่ะเป็นอย่างไรเด็กๆคะถ้าน้ำฝนเกิดตกเยอะมากเกินไปก็จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม2ทำให้เกิดน้ำท่วมโอ้โหเด็กๆคิดว่าเดินทางได้ไหมคะแบบนี
1: ้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะจะจม
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเดินทางไปทางไหนก็ไม่ได้เลยน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยนะคะ
1: แล้วก็จะจม
0: ใช่แล้วลำบากมากๆเลยค่ะสำหรับผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะต่อมาอะไรคะเหมือนที่เราเรียนไหมคะเหมือนที่เราได้เรียนไปแล้วเล
1: ย
0: เพราะว่ายุงนะคะเขาไปวางไข่ที่น้ำขังต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมีน้ำขังในพื้นที่ต่างๆบริเวณบ้านของเรานะคะยุงก็จะไปวางไข่พอยุงวางไข่เสร็จแล้วยุงก็จะทำไมขึ้นมีปริมาณทำไมขึ้นคะมีปริมาณเยอะขึ้นใช่ไหมคะเมื่อมีปริมาณเยอะขึ้นแล้วยุงก็จะมากินเลือดใครคะเนี่ยกินเลือดของเราแต่ว่าถ้าเราโดนยุงกัดเยอะมากแล้วยุงนะคะมีเชื้อทำให้เราเป็นโรคอะไร
1: โรค
0: โรคอะไรนะคะ
1: โร
0: คมีใครอยากจะออกมาบอกนะขอเชิญน้องริต้าค่ะน้องริต้าคะถ้าเราโดนยุงกัดเยอะๆเราจะเป็นโรคอะไรคะ
2: ไข้เลือดออก
0: ใช่ไหมคะเพื่อนๆ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะอุ๊ยไม่ได้มีแค่ยุงอย่างเดียวนะคะที่เป็นอันตรายในฤดูฝนมีอะไรอีกคะใช่หนูกัดนิ้วหรือเปล่าไม่ใช่นะคะลูกเป็นหนูที่นำเชื้อโรคมาให้เราเพราะว่าเวลาน้ำท่วมขังค่ะจะมีเหตุการณ์ที
1: ่หนูขึ้นมาจากน้ำ
0: ใช่แล้วค่ะหนูก็จะขึ้นมาจากท่อระบายน้ำข้างล่างใช่ไหมคะแล้วเวลาน้ำในท่อระบายน้ำเด็กๆคิดว่าน้ำมันสะอาดหรือว่าสกปรกคะ
1: สกปรก
0: ใช่แล้วเพราะว่าหนูเขาก็ฉี่ลงไปที่ไห
1: น
0: ในท่อระบายน้ำแล้วเวลาน้ำท่วมน้ำมันจะทำไมขึ้นเยอะขึ้นมาแล้วเวลาเราเดินไปโดน
1: น้าหนูก็จะฉี่ใส่เท
0: ้
1: า
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเรามีแผลที่เท้านะคะหรือว่าโดนน้ำท่วมมาโดนแผลต่างๆบริเวณเท้าแต่น้ำนั้นนะคะมีฉี่หนูปะปนมาด้วยคือน้ำมันสกปรกใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: เราจะทำให้เราเป็นยังไงคะ
1: ติ ดเช
0: ื้
1: อหน
0: ูใช่แล้วค่ะเราอาจจะติดเชื้อโรคจากหนูที่เป็นพาหะนำโรคนั่นเองค่ะเด็กๆว่าน่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากๆเลยเราถึงต้องใส่รองเท้าอะไรล่ะ
1: รองเท้าบู
0: ทใช่แล้วถ้าเด็กๆจำเป็นจะต้องเดินไปตรงที่มีน้ำท่วมขังนะคะเด็กๆจะต้องป้องกันเท้าของเรานะคะไม่ให้เปียกน้ำจากการที่น้ำท่วมอาจจะมีเชื้อโรคปะปนมาได้ค่ะดีไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทบทวนกันด้วยค่ะวันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะนำบัตรภาพนะ

ค่ะประโยชน์และโทษของฝนค่ะมาให้เด็กๆทบทวนนะคะแล้วก็ให้เด็กๆค่ะสังเกตรูปภาพและออกมาบอกเล่านะคะภาพนั้นๆค่ะรวมถึงการติดนะคะบัตรภาพค่ะประโยชน์ของฝนและโทษของฝนค่ะให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เดี๋ยวขอเชิญน้องน็อตค่ะหันภาพไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะภาพอะไรคะเพื่อนน้ำทำยังไงคะมีชุ่มชื่นใช่ไหมคะติดด้านไหนดีคะชุ่มชื่นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเป็นอะไรคะธรรมชาติชุ่มชื่นเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะมีอะไรเกิดขึ้นหันไปให้เพื่อนดูสิคะมีอะไรเกิดขึ้นคะมียุงกัดเป็นประโยชน์หรือโทษของฝนคะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษคะ
1: โทษ
0: เป็นโทษก็ติดด้านล่างค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กรีนหน่อยค่ะขอเชิญอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าหันรูปไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะภาพอะไรคะเพื่อนๆรูป
2: นี
0: ้ต้นไม้เจริญเติบโตเป็นภาพประโยชน์หรือโทษคะ
1: ประโยชน์
0: ติดด้านบนค่ะเยี่ยมมาปรบมือให้หน่อยค่ะขอเชิญน้องเข้าเมาค่ะเข้าเมาหันภาพไปให้เพื่อนๆดูภาพอะไรคะ
2: น
0: ้ำท่วมเป็นประโยชน์หรือโทษคะติดได้เลยค่ะปรบมือให้เข้าเมาหน่อยค่ะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะหันภาพไปให้เพื่อนๆดูค่ะภาพอะไรคะมีน้ำกินน้ำใช้เป็นประโยชน์หรือโทษคะเชิญติดเลยค่ะและคนสุดท้ายขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินเอาหันไปเพื่อนดูก่อนเป็นภาพอะไรคะ
3: ไม่สบาย
0: เป็นประโยชน์หรือโทษคะเป็นประโยชน์หรือโทษลูกทำให้ฝนตกทำให้เราไม่สบายเป็นประโยชน์หรือโทษเป็นโทษข้างล่างค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะสามารถสังเกตภาพแล้วก็สามารถบอกได้นะคะว่าประโยชน์ของฝนมีอะไรบ้างและโทษของฝนค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะเด็กๆปลายทางเส้นเดียวกันใช่ไหมคะสามารถบอกได้หรือเปล่าคะว่าฝนนั้นมีประโยชน์อย่างไรหรือมีโทษอย่างไรค่ะรวมถึงการออกมาติดนะคะ

ภาพค่ะบนบอร์ดด้วยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนค่ะทำได้ดีมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะทราบแล้วว่าเหตุการณ์ใดบ้างนะคะสัมพันธ์กับการเกิดฝนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้เจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เดี๋ยวย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันแต่ถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันคนในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สามัญประจำบ้านตอนแพ้ต่างหูโอ้โหน่ากลัว
2: งั้นชั่วโมงนี้เราก็ทิ้งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้เลยนะครับ
3: ครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราอยู่ด้วยกันต่อครับผมแล้วเจอกันนะครับ
4: อู้ยปวดปวดปวด
2: ปวดอะไรเนี่ยปวดเอือ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยปวดหูเนี่ยเพิ่งไปเจาะหูมา
2: อ๋อเออมันแดงมากเลยเนี่ย
3: จริงปะ
2: เออนี่แพ้ต่างหูเปล่า
3: แพ้ได้ไงต่างหูคู่นี้อาจจะแพง
2: ไม่ถอดออกก่อนนะเซฟไว
3: ้ถอดไม่ได้เขาบอกว่าถ้าถอดแล้วเดี๋ยวรูจะตัน
2: ทนไปฮัลโหลครับขอเพลงอะไรครับ
5: ไม่ได้มาขอเพลงค่ะจะมาดูแลแผลเจาะหูไงคะ
2: อุ้ย มาได้ไงครับเนี่ย
6: พยาบาลภูสุขมาช่วยแล้ว
3: คุณพยาบาลครับคุณกันเขาบอกว่าผมเนี่ยแพ้ต่างหูคนเรามันแพ้ต่างหูได้ด้วยเหรอครับ
5: ได้สิคะเพราะว่าวัสดุส่วนใหญ่ที่นำมาทำต่างหูเนี่ยนะคะมันก็จะทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดอาการแพ้ในผู้ที่ใส่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแผลจะมีอาการบวมแดงเล็กน้อยเนี่ยประมาณ 3-6 วันแรกค่ะแต่ถ้าผ่านมาหลายๆวันเนี่ยยังมีอาการบวมแล้วก็แดงอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะคะว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อได้โดยอาการติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะอันที่1เจ็บแล้วก็บวมรอบๆรูที่เจาะหูอันที่2มีเลือดออกอันที่3มีหนองหรือว่าสะเก็ดแผลรอบๆรูที่เจาะหูนะคะอันที่4เนี่ยต่างหูเนี่ยติดแน่นอยู่ที่หูเลยอันที่5เนี่ยมีไข้ค่ะไข้ก็ควรจะมากกว่า37องศาเซลเซียสค่ะ
3: แล้วคุณพยาบาลมีวิธีป้องกันไม่ให้หูที่เจาะมาติดเชื้อไหมครับ
5: มีสิคะเราต้องไม่ไปทำอะไรที่จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเอามือไปสัมผัสแผลบ่อยๆหรือว่าหมุนก้านต่างหูบ่อยๆก็จะทำให้ผิวหนังระคายเคืองแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ไม่ทำอะไรที่เสี่ยงต่อการไปเกี่ยวหรือว่าไปดึงล้างต่างหูนะคะเช่นถอดเสื้อเร็วๆหรือปัดผมไปข้างหลังเร็วๆควรระวังผ้าพันคอหรือหมวกที่จะไปเกี่ยวกับต่างหูด้วยค่ะภายหลังเจาะหูแล้วนะคะก่อนที่จะเอามือไปแตะหูทุกครั้งเนี่ยต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วก็ควรจะทำความสะอาดวันละ2ครั้งด้วยคอตตอนบัดชุบน้ำเกลือค่ะเช็ดรูหูอย่างเบามือก็จะช่วยทำให้แผลเนี่ยหายไวขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อด้วยค่ะแต่หลังจากที่แผลหายเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถล้างด้วยน้ำสบู่หรือน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็ไม่ควรจะถอดต่างหูภายหลังจากการเจาะหู6สัปดาห์เลยนะคะเพราะการถอดต่างหูบ่อยๆเนี่ยจะทำให้รูหูคุณติดเชื้อได้เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ
7: สามัญประจำบ้าน

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DL

0: ิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ก้อนที่ท้องท้องผูกสลับท้องเสียถ่ายเป็นเลือดไม่ผายลมสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่พูดถึงมะเร็งใครๆก็กลัวโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่คนไทยเป็นกันเยอะทีนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เขาบอกกันมาว่าเป็นอาการของมะเร็งลำไส้อาการไหนที่เชื่อถือได้อาการไหนที่เชื่อถือไม่ได้เรามาดูสัญญาณแรกกันนะครับสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ต้องขอบอกว่าจริงเมื่อเริ่มมีอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีการตีบตันของลำไส้ใหญ่คนไข้จะถ่ายลำบากทำให้เกิดอาการท้องผูกหลังจากนั้นเกิดการข้างของอุจจาระที่ปริมาณเยอะขึ้นสภาก็จะมีการถ่ายอุจจาระมาปริมาณมากก็จะเกิดอาการท้องเสียได้ตอนเช้าอาจจะมีท้องผูกตอนเย็นอาจจะมีท้องเสียได้หรือบางคนอาจจะเป็นวันนี้ท้องผูกอีกวันนึงท้องเสียอันนี้เป็นได้ครับสัญญาณที่2สัญญาณถัดมาสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการถ่ายเป็นเลือดอันนี้ขอตอบว่าจริงเช่นเดียวกันมะเร็งลำไส้ใหญ่เลือดที่ปนออกมาจะแตกต่างกับลิสีดวงโดยส่วนใหญ่จะออกมาปนกับอุจจาระหรือมีความสัมพันธ์กับอุจจาระเช่นมีการเคลือบออกมาผสมกันออกมากับอุจจาระแต่หากเป็นลิสีดวงทวารโดยส่วนใหญ่จะออกมาอาจจะหยดตามหลังการถ่ายอุจจาระเรามาดูสัญญาณต่อมากันดีกว่าสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการคลามเจอก้อนที่ท้องอันนี้ตอบว่าจริงครับจริงๆมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแรกๆอาจจะคลำไม่เจอก้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่มะเร็งเริ่มโตขึ้นจนขนาดใหญ่เกิน5เซนติเมตรเราอาจจะสามารถคลำก้อนได้เองจะคลำได้บริเวณรอบๆของช่องท้องตามแนวของลำไส้ใหญ่นะครับลักษณะก้อนเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแต่จะมีการเคลื่อนที่ได้ขยับได้แล้วก็จะกดไม่เจ็บดังนั้นหากคลำได้ก้อนในช่องท้องควรจะต้องรีบมาพบแพทย์สัญญาณสุดท้ายสัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่อาการไม่ผายลมอันนี้ขอตอบว่าจริงเนื่องจากว่ามะเร็งเนี่ยจะค่อยๆโตขึ้นจนอุดตันลำไส้ใหญ่เมื่อมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่ลมจะไม่สามารถผ่านรูของมะเร็งตรงนั้นออกมาได้จะทำให้คนไข้เกิดลำไส้อุดตันการที่ลำไส้ใหญ่อุดตันระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดการแตกของลำไส้และคนไข้เสียชีวิตได้ทีนี้หมออยากจะแนะนำว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จริงๆมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือกลุ่มคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการควรจะต้องมาตรวจ2คือกลุ่มที่มีประวัติครอบครัวสายตรงพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรจะต้องมาตรวจที่อายุ40ปีที่มีอาการหรือไม่มีอาการกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีอาการหรือมีสัญญาณเตือนของมะเร็งลำไส้ใหญ่ดังที่กล่าวไปควรจะต้องมาตรวจซึ่งวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แนะนำมี2วิธี1คือการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือ2คือการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูลำไส้ใหญ่

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

วันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีวัสดุอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะเด็กๆต้องอยากทำแน่ๆเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะกำแบกำแบปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปั้งปั้งปั้งเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมที่หนึ่งของเรากิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะจะใช้วัสดุอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่สองของเราค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะวันนี้กิจกรรมที่สามของเรานะคะอุปกรณ์เยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราจะประดิษฐ์นะคะเศษวัสดุกันค่ะเอ๋ว่าแต่เศษวัสดุต่างๆจะนำมาประดิษฐ์ได้หรอคะได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูวัสดุอุปกรณ์วันนี้กันค่ะกระดาษแข็งรูปก้อนเมฆนะคะกระดาษรูปหยดน้ำค่ะพร้อมคุณครูมัดเชือกแล้วก็พันปลายเชือกไว้ให้แล้วนะคะสำหรับร้อยค่ะอันนี้จะเป็นหลอดและลูกปัดสำหรับร้อยค่ะฝาขวดน้ำค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวิธีการทำค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆนะคะมาประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาขวดน้ำที่ใช้แล้วนะคะเด็กๆก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการนำฝาที่เหลือใช้แบบนี้นะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆนะคะก็ใช้ฝาค่ะทากาวลงไปเด็กๆอย่าลืมปาดไม้ทากาวนะคะทากาวลงไปบนฝานะคะแล้วติดลงไปที่ไหนคะที่แผ่นกระดาษนะคะเมื่อติดกาวเด็กๆจะวางทากาวแล้วก็ติดลงไปกี่ฝานะลองนับช่วยกันหน่อยได้ไหมคะลองนับสิคะ1 2 3 4 5จะใช้กี่ฝา5ฝาต่อ1คนค่ะเด็กๆทากาวค่ะแล้วก็ติดลงไปแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเจาะรูด้านล่างตรงนี้ให้ค่ะเจาะรูทำไมล่ะเราจะทำโมบายกันค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆ

ากาวเสร็จแล้วนำไปตากเสียก่อนแล้วก็เจาะรูไว้นะคะเด็กๆมาทำส่วนนี้ก่อนค่ะเป็นส่วนหยดน้ำฝนที่คุณครูนะคะตัดผ้าเป็นเม็ดฝนไว้ให้แบบนี้แล้วเด็กๆนะคะนำเชือกไปทำอะไรคะลูกไปทำอะไรคะร้อยหลอดสลับกันกับลูกปัดค่ะเด็กๆก็ร้อยลูกปัดลงไปสลับกันกับหลอดนะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนเต็มเลยสลับสีก็ได้นะคะเด็กๆร้อยเสร็จแล้วพอเต็มแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะให้เด็กๆร้อยสองเส้นนะคะเพราะว่าเราจะห้อยโมบายใช้หยดน้ำฝน2หยดเลยคุณครูปิงจะเจาะรูแล้วก็รอให้เด็กๆร้อยโมบายเสร็จแล้วก็นำมาผูกใส่กันให้ค่ะเมื่อเด็กๆนะคะร้อยกี่เส้นคะ2เส้นเสร็จแล้วนำมาให้ใครผูกให้คุณครูก็จะผูกให้เด็กๆนะคะเราก็จะได้โมบายสวยๆแบบนี้เด็กๆอยากได้ไหม เป็นโมบายนะคะของเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องติดฝาคนละกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเด็กๆต้องร้อยเชือกคนละกี่เส้นคะ2เส้นนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆคนไหนอยากทำแล้วบ้างโอ้โหยกมือกันหลายคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนนะคะว่าเด็กๆจะสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเสร็จแล้วคุณครูปิงก็จะเปิดให้เด็กๆได้เข้าเลือกเล่นนะคะในมุมต่างๆค่ะวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมนะคะบทบาทสมมุติค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆคนไหนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วก็เข้าเล่นตามมุมนะคะกับเพื่อนๆได้เลยอย่าลืมนะคะในการเล่นตามมุมทุกครั้งค่ะเด็กๆจะมีสัญลักษณ์ในการเข้าเล่นมุมนะคะเด็กๆต้องใช้สัญลักษณ์นั้นด้วยค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของค่ะเด็กๆก็ช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่ร่วมกันกับเพื่อนๆให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมกันแล้วโต๊ะที่1ทำอะไรครับ
1: ป้าดินน้ำมัน
0: เชิญไปหยิบดินนะคะโต๊ะที่2ล่ะคะ
2: ป้าทองสีเทียน
0: เชิญไปป้อมสัญลักษณ์ใบงานเลยนะคะโต๊ะที่3ล่ะคะประดิษฐ์ใช่ไหมคะเชิญปั๊มก้อนเมฆนะคะ

ในขั้นตอนนะคะที่เด็กๆจะต้องประกอบนะคะชิ้นส่วนต่างๆคุณครูปลายทางนะคะช่วยเด็กๆค่ะผูกชิ้นงานนะคะเข้าด้วยกันค่ะ

0: เล่นอะไรกันคะเล่นเกมอะไรกันคะเกมสถานที่เหรอคะ
1: สำหรับมุมนี้ค่ะเป็นมุมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะจะได้เข้ามาเล่นเกมการศึกษาต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมการศึกษาที่คุณครูจัดทำขึ้นนะคะหรือเกมไม้ต่างๆนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้ฝึกสังเกตฝึกเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเล่นตามกฎกติกาของเกมนั้นๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อนะคะ

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บ
1: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของครูปิ๊งค่ะอยากจะโชว์ผลงานของตนเองนะคะให้เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางชมกันแล้วค่ะเด็กๆชูขึ้นมาเลยโอ้โหสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะได้ผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้ค่ะการประดิษฐ์วัสดุนะคะเด็กๆสามารถเลือกวัสดุนะคะที่คุณครูปลายทางค่ะมีนะคะสามารถนำวัสดุท้องถิ่นนะคะต่างๆค่ะมาใช้ได้นะคะในการประดิษฐ์ผลงานค่ะเด็กๆอาจจะได้ผลงานที่ไม่เหมือนกันกับคุณครูห้องเรียนต้นทางก็ได้ค่ะเด็กๆก็จะได้ฝึกนะคะการร้อยเชือกการตัดการติดปะต่างๆค่ะและทำกิจกรรมนะคะชื่นชมผลงานของตนเองได้อย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือลงค่ะยืดตัวขึ้นมาตรงๆเลยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้คุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กเล่นกันด้วยอยากเล่นไหมคะ เกมนี้มีชื่อว่าเกมเรียงลำดับเหตุการณ์การเกิดฝนค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาสังเกตภาพเหตุการณ์การเกิดฝนก่อนนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างค่ะภาพแรกค่ะเป็นอย่างไรคะเด็กๆสังเกตสิคะว่ามีภาพอะไรอยู่ในภาพเกมคุณครูปิงบ้างมีพระอาทิตย์มีอะไรอีกคะก้อนเมฆมีอะไรอีกลูกมีน้ำด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรขึ้นคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไอน้ำนั่นเองถูกต้องค่ะไอน้ำกำลังลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นเองภาพต่อมานะคะมีภาพอะไรกันบ้างเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันต่อเลยค่ะภาพแต่ละเหตุการณ์นะคะก็จะไม่เหมือนกันภาพนี้ค่ะก็มีแม่น้ำแต่ว่าก้อนเมฆเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีออกเทาๆแล้วใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะคะฝนเป็นยังไงฝนตกใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะคะไม่มีแสงแดดแล้วก็ไม่มีเมฆสีดำนะคะเป็นอากาศแจ่มใสนะคะสดชื่นแล้วก็ภาพนี้ล่ะคะมีก้อนเมฆสีดำๆเหมือนกันแล้วก็อากาศเป็นยังไงคะเด็กๆคิดว่าม
1: ื
0: ดๆใช่ไหมคะแสดงว่าฝนใกล้จะอะไรใกล้จะตกแน่ๆเลยเด็กๆคิดว่าภาพเหตุการณ์ไหนเป็นภาพเหตุการณ์ลำดับที่หนึ่งคะต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนลูกพระอาทิตย์เป็นยังไงคะลูก
1: ร
0: ้อนขึ้นเหรอคะอย่างแรกเลยถ้ายังไม่เจอพระอาทิตย์ล่ะอากาศเป็นอย่างไรก่อนอากาศแจ่มใสก่อนใช่ไหมคะภาพอากาศแจ่มใสอยู่ตรงไหนนะขอเชิญน้องนับตังค่ะน้องนับตังคะภาพไหนเป็นภาพอากาศแจ่มใสลูกภาพไหนคะเดี๋ยวนับตังหยิบมาวางด้านบนเลยเก่งมากค่ะเหลืออีก4ลำดับเหตุการณ์นะคะเมื่ออากาศแจ่มใสตอนแรกแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงจะทำให้ฝนตกนะต้องทำอะไรก่อนคะพระอะไรนะ
1: พระ
0: เทพเหตุการณ์ต้องทำอะไรก่อนเดี๋ยวขอบคุณนับตังค่ะเหตุการณ์ต้องมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะก่อนที่ฝนจะตกได้ต้องเจอกับอะไรก่อนแม่น้ำขอเชิญน้องเชิญแต้มค่ะเชิญค่ะเหตุการณ์อะไรเป็นลำดับที่สองดีคะเชิญแต้มมาวางต่อกันเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆตอนแรกนะคะอากาศแจ่มใสพอพระอาทิตย์ขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะไอน้ำขึ้นมาปรบมือเชียร์แต้มหน่อยค่ะถูกต้องเมื่อเด็กๆ เห็นภาพเหตุการณ์แล้วเด็กๆลองเดาดูนะคะว่าเหตุการณ์ต่อไปลองคาดเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อเป็นลำดับที่3ลำดับที่4และลำดับที่5ค่ะแต่ว่าคุณครูปิงจะให้เด็กๆค่ะไปลองสังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะในการเล่นเกมค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยสังเกตเด็กๆว่าเล่นเกมเรียงลำดับภาพเหตุการณ์การเกิดฝนได้ถูกต้องหรือเปล่าด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิงจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาและอย่าลืมนะคะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเปลี่ยนกลุ่มให้เด็กๆเปลี่ยน การเล่นเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมวันนี้ค่ะที่เป็นเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะหรือเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วด้วยนะคะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูปิงให้สัญญาณหมดเวลาค่ะให้เด็กๆ เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: มกันหรือยังคะ
1: กลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ตัวนี้ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันไปโต๊ะนู้นเลยค่ะ

เก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปเอามือวางที่ตักค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียงลำดับเหตุการณ์

การณ์เกิดฝนมั้ยลูกอุ๊ยเหตุการณ์แรกเป็นอย่างไรคะท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสดชื่นใช่มั้ยคะเหตุการณ์ที่2ละลูกมีอะไรเกิดขึ้นนะคะมีพระอาทิตย์ขึ้นใช่มั้ยคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีไอ้น้ำลอยขึ้นแล้วเกิดอะไรต่อคะฝนตกเลยหรือเปล่าก้อนเมฆจะก้อนเมฆก็จะเปลี่ยนสีเล็กน้อยก่อนแล้วพอก้อนเมฆเปลี่ยนสีขั้นที่4ก็จะเพิ่มดำมืดขึ้นใช่ไหมคะแล้วขั้นที่5เป็นยังไงคะฝนก็ตกลงมานั่นเองค่ะประเมินตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเล่นเกมการศึกษาชุดนี้ได้หรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะต้องรู้จักสังเกตค่ะถึงจะเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องนั่นเองนอกจากการเรียงลำดับเหตุการณ์แล้วค่ะกิจกรรมแรกที่เด็กๆมาพบหน้ากันมาเจอกันทำอะไรกันบ้างคะจำได้ไหมกิจกรรมที่1สนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆออกมาบอกเล่าข่าวเรื่องอะไรกันบ้างคะมีพายุฝนทำให้เกิดอะไรขึ้นคะหลังคาปลิวเลยใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะเด็กๆอาจจะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆค่ะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันฝึกความกล้าพูดกล้าแสดงออกในทุกวันนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆทำอะไรกันต่อลูกเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆออกกำลังกายยามเช้ากับกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆยังฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดได้ไหมคะหยุดไหวได้แล้ววันนี้คุณครูปิ๊งยังมีคำบรรยายให้เด็กๆนะคะคิดท่าทางตามจินตนาการค่ะโดยเคลื่อนไหวนะคะตามคำบรรยายของครูค่ะและในกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะลูกฤดูฝนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กันกับการเกิดอะไรลูกเกิดฝนค่ะมีอะไรบ้างคะที่สัมพันธ์กับการเกิดฝนฝนทำให้เราเป็นอย่างไรไม่สบายก็ได้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าโทษของฝนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของฝนล่ะคะมีมีประโยชน์ในการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดื่มนะคะหรือว่าการใช้ประโยชน์จากน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะยังเห็นว่ามีประโยชน์มากๆเลยถ้าฝนตกอากาศก็จะเป็นอย่างไรชุ่มชื้นแล้วก็เป็นยังไงคะดิเป็นยังไงคะชุ่มชื้นแล้วก็ธรรมชาติก็จะสวยงามต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่าฝนตกบางทีเกิดเหตุการณ์อะไรได้น้ำท่วมเป็นโทษของฝนนั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องจดจำนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกนั่นเองกิจกรรมต่อมากิจกรรมที่4ค่ะเด็กๆได้ทำอะไรกันต่อคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้ประดิษฐ์อะไรคะประดิษฐ์อะไรนะคะประดิษฐ์เศษวัสดุพูดสิคะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางอาจจะมีเศษวัสดุไม่เหมือนกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางก็ได้นะคะแต่เด็กๆสามารถนำเศษวัสดุต่างๆค่ะมาประดิษฐ์ให้เกิดตามจินตนาการของเด็กๆได้อาจจะเกิดชิ้นงานแปลกใหม่นั่นเองค่ะนอกจากการประดิษฐ์แล้วนะคะเด็กๆยังได้ทำกิจกรรมการปั้นและการวาดภาพด้วยสีเทียนด้วยนะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นค่ะและยังนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเมื่อทำกิจกรรมครบ2กิจกรรมแล้วตามข้อตกลงของคุณครูค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมกันเหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ค่ะหมดเวลาของเราแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยส

0: สามัญประจำบ้านตอน
1: แผลผ่าตัดห้ามขยับจริงเหรอ
2: ตัวเองนอนดีๆนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งขยับเยื่อนเดี๋ยวแผลที่เพิ่งผ่าตัดเส้นติ่งมันจะฉีกมันไม่หายนะรู้ไหม
3: โอ้หายอยู่แล้วตัวเองมีพยาบาลน่ารักขนาดนี
2: ้บอกแล้วห้ามขยับเดี๋ยวเขาไปเอาอะไรไม่กินนะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะอย่าขยับอย่าขยับ
3: มาเร็วๆนะคิดถึง
2: อย่าขยับนะ
3: แถวนี้มีใครริ้วป่ะนะเฮ้ย
2: ตัวเองทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้อยู่เฉยๆนี่ขยับทำไมวางโทรศัพท์อยู่นี้เลยห้ามขยับอยู่เฉย
4: ๆไม่ต้องดูขนาดนี้ก็ได้ค่ะ
2: ห้ามขยับตัวเอง
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
3: แล้วไอการดูแลอย่างถูกวิธีนี่มันต้องทำยังไงอะครับคุณพยาบาล
4: เราจะแยกการดูแลเป็นเรื่องๆนะคะหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยเราห้ามให้แผลผ่าตัดโดนน้ำโดยเด็ดขาดห้ามเกาด้วยเพราะอาจจะทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายค่ะเราอาจจะให้ผู้ป่วยเนี่ยติดปาสเตอร์กันน้ำหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นใช้วิธีเช็ดตัวดีกว่าเพื่อทำความสะอาดร่างกายไปก่อนนะคะแต่หลังจากที่ตัดไหมแล้ว3วันเนี่ยสามารถอาบน้ำได้ค่ะเวลาไอหรือจามเนี่ยมาร์คควรจะเอามือเนี่ยประคองแผลไว้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยต้องสังเกตแผลด้วยว่ามีปวดไหมมีบวมไหมมีแดงมีร้อนไหมต่อไปเรื่องที่2เราต้องให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเนื้อนมไข่เพราะอาหารประเภทนี้เนี่ยช่วยฟื้นหายของแผลได้เร็วขึ้นนอกจากนี้นะคะโปรตีนยังสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะคะทำให้ลดการติดเชื้อได้ง่ายแต่ต้องไม่ลืมรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ด้วยนอกจากนี้แล้วต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วเพราะน้ำจะช่วยทำให้เลือดไหลเวียนไปที่บาดแผลได้เร็วขึ้นแผลก็จะหายดีขึ้นค่ะ
3: แล้วผมต้องนอนเฉยๆอย่างเดียวเลยอะครับมันก็เบื่อครับ
4: ควรจะมีการขยับขยื่นบ้างหลังผ่าตัดเนี่ยค่ะเราสามารถทำกิจกรรมเช่นกิจวัตรประจำวันทำงานบ้านได้บ้างนะคะปกติแล้วเนี่ยหลังผ่าตัด3เดือนเนี่ยห้ามยกของหนักโดยเด็ดขาดเลยค่ะยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะก็คือเราต้องดูแลให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดนะคะ
2: ได้เลยค่ะคุณพยาบาลคดิ้งจะดูแลพี่มาร์ทให้ได้ตามที่บอกเลยนะคะ
4: ดีค่ะ
2: รับรองว่าตัวเองต้องหายแน่ๆกลับไปแล้ว
4: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์

สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยว
0: สวัสดีครับนี่คือตู้บดหมอนะครับคือไม่มีอะไรสบายๆทำใจสบายๆได้แค่จะบอกว่ามีเรื่องสงสัยอะไรหรือว่ามีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามผ่านตู้นี้ได้เลยนะเดี๋ยวพี่แบลคำตอบให้
1: คือผมสงสัยมานานมากครับว่าคือหูผมเนี่ยมันทั้งมีขี้หูมันทั้งเปียกมันทั้งคันแต่หมอเนี่ยยังไม่ให้แคะไม่ให้ยุ่งอะไรอ่ะแล้วมันจะหายไหมครับ
0: โอ้โหฟังแล้วคันขึ้นมาเลยเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายด้วยนะแต่ทำไมไม่ให้แคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวไปถามคุณหมอดีกว่าคุณหมอครับฝากเคลียร์เรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ขี้หูนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นขี้ไข่นะคะที่เกิดขึ้นในบริเวณรูหูซึ่งมักจะเกิดตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะลักษณะขี้หูของเราแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันทำพันธุกรรมบางคนขี้หูแห้งนะคะบางคนขี้หูเปียกแฉะเลยก็มีเนาะซึ่งขี้หูพวกนี้มักจะหลุดออกมาได้เองอยู่เฉยๆก็หลุดออกมาได้เองหรือแม้กระทั่งเวลาเราขยับปากหรือเคี้ยวพวกนี้ก็จะหลุดออกมาเองได้ค่ะแต่ในบางรายที่รูหูแคบมากๆนะคะหรือว่าลักษณะของขี้หูเนี่ยเปียกแฉะมากๆการที่ขี้หูจะหลุดออกมาเองเนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นค่ะการแคะหูด้วยตนเองนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะดันขี้หูเนี่ยเข้าไปใกล้หรือว่าลึกใกล้เนี่ยหมายถึงว่าใกล้เยื่อแก้วหูมากขึ้นลึกเข้าไปด้านในทำให้ยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะออกมาได้เองเนี่ยยากขึ้นคัตเติ้ลบัดนะคะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่คนนิยมนะคะเอามาใช้ในการแคะหรือว่าปั่นหูเนาะเบื้องต้นเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะในบริเวณใบหูส่วนนอกหมอไม่แนะนำให้เอาเข้าไปในรูหูหรือว่าปั่นเข้าไปในบริเวณที่ลึกขึ้นโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้มากขึ้นค่ะคนที่มีขี้หูเยอะมากๆนะคะเบื้องต้นเนี่ยหมอแนะนำให้ใช้ยานะคะในกลุ่มยาหยอดหูเพื่อละลายขี้หูก่อนนะคะพวกนี้อาจจะทำให้หลุดหรือว่าไหลออกมาได้เองง่ายขึ้นนะคะแต่ในบางรายถ้าหยอดแล้วรู้สึกว่าอุหูอื้อมากขึ้นนะคะอันนี้แนะนำให้มาตรวจพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูดขี้หูดีกว่าบางรายอาจจะทำทุกๆ6เดือนถึง1ปีนะคะเพื่อเป็นการทำความสะอาดหูด้วยค่ะคุณโบคงจะทราบแล้วนะคะว่าเวลาคันหูเนี่ยเราต้องทำยังไงนะคะ
0: อ๋อคือปั่นได้แค่รอบๆแต่ว่าอย่าไปแคะข้างในต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาอธิบายได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแบบนี้นะครับจะได้รู้วิธีการทำความสะอาดหูตัวเองได้อย่างถูกต้องนะครับเคลียร์ไหมครับน้อง
1: เคลียร์ครับตอนนี้ผมจะไม่แคะหูอีกแล้ว
0: และถ้าคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีอะไรที่อยากจะบ่นเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนเลยนะครับขอบคุณนะน้องนะ
1: ขอบคุณนะพี่
0: อย่าไปแคะอีกนะอย่าไปแคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมากรองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้นะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมนะว่าอาการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ป่ะทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ประจำบ้านตอนโรคกระเพาะเพราะหิวหรือเพราะอิ่มอะ
5: ครับผมครับ
6: คุณเคิร์นคุณว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย
7: ว่าไงคุณ
6: นี่เป็นอะไรเนี่ย
7: ผมปวดท้องครับคุณปวดมาสักพักแล้วยังไม่หายเลยอะ
6: เป็นโรคกระเพาะเปล่าคุณช่วงนี้คุณกินข้าวไม่ตรงเวลานะ
7: เฮ้ยคุณแต่ผมก็กินข้าวแล้วนะโรคกระเพาะมันต้องเป็นเพราะไม่ได้กินข้าวดิ
6: จริงเมื่อกี้คุณก็กินไปแล้วก็จริงก็จริง
8: ไม่จริงหรอกค่ะปวดท้องโรคกระเพาะเนี่ยเวลาอิ่มก็ปวดได้นะคะ
9: คุณพยาบาล
6: มาถึงที่ทำงานเลยเหรอครับ
8: มาได้ค่ะ
10: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล
6: ้
10: ว
6: แล้วอย่างนี้ปวดท้องโรคกระเพาะมีอาการอะไรบ้างครับ
8: สำหรับอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะเนี่ยนะคะผู้ป่วยก็จะปวดจุกๆนะคะแน่นๆแล้วก็แสบนะคะบริเวณเหนือสะดือกลางท้องหรือที่เราเรียกว่าบริเวณลิ้นปี่นั่นเองค่ะโดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งการปวดแบบเฉียบพลันแล้วก็การปวดแบบเรื้อรังนะคะการปวดท้องแบบเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นการปวดที่รุนแรงนะคะแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะส่วนการปวดท้องเรื้อรังที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือปวดแบบเป็นๆหายๆมาไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะอาการปวดท้องที่เกี่ยวข้องกับมื้ออาหารเช่นปวดหิวหรือว่าปวดที่ขณะเราอิ่มนะคะแต่ก็เป็นการปวดที่เราทนได้ค่ะแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารหรือว่าเมื่อรับประทานยาลดกรดเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะ
11: โหใช่เลยครับผมเป็นอย่างนี้มาสักพักนึงแล้วมันมีวิธีรักษายังไงบ้างครับ
8: มีค่ะถ้าเราสันนิษฐานได้แล้วนะคะว่าเราเป็นโรคกระเพาะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงนะคะแต่ก็อยากแนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยหากปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนานอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้นะคะ
6: แล้วมันมีวิธีการป้องกันไหมครับผมไม่อยากเป็นเลยครับ
8: อันแรกก็คือนะคะควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาดนะคะในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะหรือว่าเรียกว่าทานแค่พออิ่มอะค่ะนอกจากนี้นะคะต้องรับประทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะแล้วเวลารับประทานอาหารเนี่ยควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะอย่ารีบทานจนเกินไปอย่ารับประทานอาหารรสจัดค่ะเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารรสจัดเนี่ยจะกระตุ้นน้ำย่อยให้สร้างเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันต้องไม่ใช่เครียดนะคะการเครียดจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งน้ำย่อยออกมามากค่ะพักผ่อนให้เพียงพองดหรือว่าลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟบุหรี่เนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะรวมทั้งไม่รับประทานยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะยาที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารค่ะ
11: เข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยคุณกันก็ด้วยนะครับคุณก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับ
6: ครับผมจะทำตามอย่างเคร่งครัดเลยฮะผมไม่อยากเป็นครับ
8: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
12: สามัญประจำบ้าน

0: านเนี่ยแหละครับอาสาสมัครทั้งหญิงและชายนะครับเริ่มวัดอะไรยังไงดีวินิจฉัยไงด
1: ีขออนุญาตนะครับโทษนะครับในผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างปกตินะครับที่บ่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็เริ่มวัดดูนะครับอย่างนี้นะครับความกว้างของตรงกลางนะครับประมาณ 1.2 เซนติเมตร
0: คำว่าตรงกลางนี่คุณหมอวัดช่วงที่ขาวอย่างเดียวหรือว่ามันจะมีช่วงเห็นยังเห็นขอบเส้นผมบ้างอะไรเงี้ยวัดตรงไหนนะ
1: ผมจะวัดตั้งแต่บริเวณที่เริ่มเห็นหนังศีรษะซ้ายไปขวานะครับถ้าคนไข้ซึ่งมีหนังศีรษะมีเส้นผมซึ่งมีความหนาแน่น
0: ครับ
1: ไอตัวความกว้างของแสกก็จะแคบก็จะน้อย
0: ครับ
1: ผมบางก็จะยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆ
0: นี่คือ 1.2 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ปกติคือประมาณ1เซนติเมตร
1: ครับ
0: นี่ก็ไปจุด2
1: นิดเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบริเวณที่2นะครับในผู้หญิงก็คือตรงกลางนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยจะบางกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ประมาณ 1.4 เซนติเมตร
0: อ๋อ
1: ครับ
0: น่าตกใจไหมฮะ 1.4 กับ 1.2 ที่วัดได
1: ้จริงๆก็เป็นระยะเริ่มต้น
0: เริ่มต้น
1: นะครับในผู้หญิงเนี่ยเราจะแบ่งระยะของผมบางเนี่ยเป็น3ระยะต้นกลางแล้วก็ระยะรุนแรงระยะสุดท้ายนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นแค่ระยะแรกเท่านั้นเอง
0: ระยะแรกครับมาดูท่านต่อไปครับสำหรับสุภาพบุรุษนี
1: ่ก็ในสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับประมาณ7เซนติเมตรก็เริ่มที่จะเถิดขึ้นไปนิดหน่อย
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนะครับ
0: ครับเพราะเรารับได้ที่ 6.5 ใช่ไหม
1: ประมาณนะครับบริเวณที่2ก็คือตรงง่ามนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงง่ามเนี่ยประมาณ 9.2 เซนติเมตร
0: เราให้ที่8
1: 8เซนนะครับก็เริ่มเถิดขึ้นไปประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะครับข้างขวานี่ประมาณ 9.5 เซนติเมตร
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่ในผู้ชายเนี่ยนะครับขวาเนี่ยอาจจะสูงกว่าซ้ายนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมลองวัดมาดูนะครับ
0: โอ้จริงด้วยรู้สึกเหมือนกัน
1: ขวาจะสูงกว่าซ้ายนิดนึงนะครับแล้วต่อมาก็คือตรงกลางนะครับก็จะแสกผม
0: วิธีการคือต้องแสกกลางใช
1: ่
0: มั
1: ้ยใช่นะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างบางนิดนึงอย่างนี้เนี่ยได้2เซนติเมตร
0: โอ้
1: นะครับแล้วเวลาจับผมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเส้นเล็กลง
0: ครับ
1: นะครับผมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบระยะนะครับดูแล้วก็ดูขนาดของเส้นผมบริเวณด้านที่มีผมบางกับด้านท้ายทอย
0: อ๋อ
1: คือท้ายทอยนี่คือผมปกติของเขาอ๋อ
0: นี่จะหนาเลย
1: จะหนากว่านะครับส่วนตรงนี้จะบางและสุดท้ายนะครับก็จะดูบริเวณของรอบขวัญ นะครับสังเกตว่าตรงนี้รอบขวัญแล้วก็ดูบริเวณซึ่งมันมีอาการบางนะครับอย่างนี้เนี่ยได้เป็นพื้นที่ประมาณ8เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นวงเนี่ยตรงนี้เริ่มบางแล้วแสดงว่าโดนอิทธิพลจากพันธุกรรมและฮอร์โมน
0: ทำให้ครบเลย
1: ครับอย่างนี้ก็เป็นประมาณระยะ3ครึ่งนะครับ
0: 3เท่าไหร่ฮะ
1: 3ครึ่งจาก
0: ค
1: ือ7ระยะ
0: อ๋ออันนี้3ครึ่งก็โอ้โหครึ่งนึงเลยนะ
1: ครึ่งทางนะครับเป็นระยะครึ่งทาง
0: ดูแลยังไงดีฮะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็เหมือนกันนะครับกับในเพศหญิงในช่วงต้นเนี่ยควรจะเริ่มด้วยการทายาทานยาก่อนนะครับรอดูระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับถ้าดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะดีนะครับก็เราก็ใช้ยาในช่วงแรก
0: ที่เห็นตรงขวัญตรงกลางศีรษะที่เหมือนจะบางเยอะเนี่ยอย
1: ่
0: างนี้ก็ยังทายาแล้วก็รับประทานได
1: ้ได้ครับ
0: รับประทานยาได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นแบบที่จะต้องปลูกผมฮะปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ย
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นตั้งแต่ระยะที่4 คือระยะเป็นมากๆ4 5 6เนี่ยนะครับ4 5 6 7เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผ
0: ม
1: แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการรับประทานยาทายาได้
0: อันนี้ถือว่าปริ่มๆเลยนะครับ 3.5
1: ครับยังน่าจะสู้ไหวด้วยการกินยาทายาน
2: ะครับ
0: แล้วสมมติว่าถ้าต้องผ่าเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องดูอะไรยังไงบ้างครับวัดยังไงต้องว่าจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างไรครับ
1: อย่างนี้นะครับถ้าสมมตินั่นขออนุญาตเอาเครื่องมือนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เราก็จะมาวัดดูประเมินนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยเปิดนิดนึงนะครับประมาณแล้วก็ดูจากไรผมเดิมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาร์กจุดที่เราจะผ่าตัดปลูกถ่ายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกะวัดระยะนะครับดูประเมินนะครับประเมินให้มันสมมาตรนะครับแล้วเราก็วาดจุดที่เราจะผ่าตัดนะครับนะครับ
0: นี่จะเป็นแนวของไรผมเหรอฮะ
1: แนวของไรผมที่ถ้าเราจะปลูกถ่ายเส้นผมนะครับจากนั้นเราก็วาด

0: คือไรผมคนเราเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นระเบียบนะครับมันจะต้องมีขึ้นมีลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สร้างให้มันใกล้เคียงกับชาตินะคร
1: ับ
0: อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายถ้าสมมติว่าถ้ากินยาทายาแล้วไม่ได้ผลนะครับคือเราก็เรียนแบบธรรมชาติ
1: ครับ
0: เองนะครับ
1: ครับนอกจากการทายารับประทานยาผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมแล้วเนี่ยม
0: ี
1: วิธีการอื่นอีกไหมฮะที่จะช่วยให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนผมเนี่ยหนาขึ้นฮะ
0: จริงๆมีนะครับเช่นการใช้ผงไฟเบอร์ในบางครั้งที่มีการผมบางแล้วก็ใส่ผงไฟเบอร์ไปเกาะเหมือนกับเป็นหนามของเส้นผมทำให้มันดูไม่บางหรือมีเทคโนโลยีปัจจุบันเรียกว่าการทำ scalp micropigmentation หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสักหนังศีรษะอนูสีนะครับอันนี้เราก็จะทำการสักบริเวณหนังศีรษะเป็นจุดเล็กๆๆๆนะครับขนาดเท่ากับประมาณตอของผมที่เพิ่งเริ่มงอก
1: อันนี้คือเพื่อให้หนังศีรษะดูดำๆนี่แหละ
0: ดูดำๆนะครับดูลดความแตกต่างหรือเรียกว่าลดคอนทราสต์กันระหว่างหนังศีรษะกับเส้นผมนะครับก็เป็นวิธีการสำหรับในคนไข้ซึ่งไม่พร้อมหรือไม่เหมาะจะทำการรักษาโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมครับ
1: ครับได้เห็นตัวอย่างวิธีการวัดไปแล้วนะว่าแบบไหนถึงจะถือว่าเริ่มมีปัญหาและขั้นไหนที่ควรจะต้องมาผ่าตัดปลูกถ่าย
0: ครับ
1: ครับทีนี้ขอคุยเรื่องถ้าเป็น4ขึ้นไป4ถึง7เนี่ยระดับนั้นที่ต้องผ่าตัดปลูกถ่าย
0: ครับ
1: นะฮะหลักการคือไงฮะผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยครับ
0: หลักการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่แพทย์เนี่ยสังเกตเห็นว่าผมบริเวณต่ำกว่าท้ายทอยลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นผมที่เรียกว่าเป็นผมถาวรถึงแม้จะเป็นโรคผมบางศีรษะล้านในระยะสุดท้ายเนี่ยผมตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับ
1: ไม่มีใครที่จะล้านไปจนถึงท้ายทอยหายไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มี
1: เขาจะเหลือตรงนี้ไว้ก็ยัง
0: เป็นลักษณะเป็นเกือกม้าครับนะครับ
1: ก็เลยจะเอาส่วนนี้เหรอฮะที่มาใช้ช่วยปลูก
0: ใช่ครับผมตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราย้ายมาปลูกด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังคงลักษณะอย่างนั้นคือไม่ร่วงเป็นผมถาวรต่อไป
1: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเอาตรงท้ายทอยมาปลูกตรงนี
0: ้
1: แล้วหนังศีรษะตรงนี้มันเลือดเดินมาไม่ดีแล้วมันก็เอามาปลูกมันจะร่วงมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: มันจะไม่ร่วงเลยเหรอ
0: มันจะไม่ร่วงครับ
1: โอ้
0: มันเป็นเพราะว่าจริงๆเส้นผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ตอบสนองไม่มีถูกกระทบจากฮอร์โมนมันก็เลยเมื่อย้ายมาสู่บริเวณด้านหน้ามันก็จะไม่ร่วงครับ
1: ครับไอ้การย้ายมาเนี่ยเราย้ายอะไรมาบ้างครับ
0: มีอยู่2วิธีนะครับก็คือจะ1จะเป็นวิธีแบบมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานเนี่ยเราก็จะตัดหนังศีรษะออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหั่นนะครับจากแผ่นใหญ่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปจนกลายเป็น1กอ
1: ครับเล็กๆ1กอนี่คือจะมีรากผมอยู่1เส้นไหมฮะหรือว่าอาจจะมากกว่า
0: ประมาณ1ถึง3โดยเฉลี่ยนะครับ
1: แต่หั่นเล็กๆงี้นะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็เย็บแผลบริเวณด้านหลังแล้วก็นำมาปัดนะครับวิธีนี้นี่ก็เป็นวิธีซึ่งนิยมกันมากที่สุด
1: เหรอ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกวิธีนึงนะครับเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลนะครับหรือว่า follicular unit extraction นะครับหรือ FUE
1: ครับต่างจากวิธีแรกยังไง
0: วิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็น punch คือตัวเจาะนะครับขนาดเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมานะ
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบาง
1: อ๋อดูดมาเป็น1กอก่อน
0: ครับ
1: แล้วตอนจะมาปลูกที่ตรงส่วนของหนังศีรษะเนี่ยทำไงต่อไปฮะ
0: คือการปลูกเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับหลายวิธีอาจจะใช้ตัวฟอร์เซปหรือตัวจับเนี่ยใส่เข้าไปเลยหรือในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอิมแพลนเตอร
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเทคโนโลยีจากทางเกาหลีมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ตัวเส้นผมกลับเข้าไปที่หนังศีรษะได้รวดเร็วคือผู้ช่วยเนี่ยก็จะทำการนำรากผมเนี่ยมาใส่ในเครื่องมือนี
1: ้
0: แล้วเราก็ใช้กดนะครับเหมือนปากกาดินสอเนี่ยนะครับกดเครื่องมือก็จะดันเส้นผมเข้าไปฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะ
1: แบบนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีที่เจ็บน้อยสุดไหม
0: ครับก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าในการใส่ด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยคือใส่ด้วยฟอร์เซปธรรมดาเนี่ยก็ทำการฉีดยาชาเหมือนกันวิธีนี้ก็เหมือนกันคือทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่วิธีนี้ครับจะรวดเร็วรวดเร็วเพิ่มขึ้น
1: ครับแสดงว่าแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือแบบที่เราดูดออกมาจากตรงท้ายทอยเลยแล้วก็มาปลูกถ่ายได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับนี่ถ้าแบบผ่าล่ะฮะแบบที่ตัดออกมาเป็น

0: แถบเนี่ยแล้วข้างหลังนี่มันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเย็บนะครับเวลาหายเนี่ยมันก็จะเป็นแผลนิดนึงครับเป็นเหมือนเส้นบางๆเป็นขีดซึ่งเวลาผมมันงอกออกมามันก็จะปกคลุมแล้วก็จะไม่เห็นแผลนะครับเหมือนกัน
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเราดูแล้ว

0: ของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นได
1: ้
0: นะครับถ้าเราออกตัดออกไปความกว้างสักเซนถึงเซนครึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ผมบางคนบอกว่าถ้าร้านไม่เยอะเซนถึงเซนครึ่งพอใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าร้านเยอะๆเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องตัดมากขึ้นนะครับเราสามารถตัดได้ตั้งแต่หลังใบหูไปเลยจากซ้ายเนี่ยความยาวของแผลไปจนถึงซ้ายไปขวาเลยได้ครับ
1: ครับเปรียบเทียบ2อย่างนะฮะแบบผ่าตัดด้านหลังไททอยกับแบบไม่ต้องผ่าตัดเนี่ย
0: ครับ
1: แบบไหนดีกว่ากันแบบไหนเป็นที่นิยมกว่า
0: ครับคือมีแพทย์เนี่ยทำทั้ง2วิธีนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าวิธีแบบมาตรฐานเนี่ยที่ทำการตัดเนี่ยนะครับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการจำนวนเส้นผมมากมีพื้นที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีแบบปลูกผมแบบไร้แผลหรือ FUE เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นน้อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันได้ปริมาณเส้นผมต่อการทำผ่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มาก
1: อาจารย์ครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะมีผมแต่เพิ่งอยากจะมาตัดหรือว่ามาดูดจากท้ายทอยของตัวเองเนี่ยไปซื้อมามีคนยอมขายให้เนี่ยเอามาใส่บนหัวของเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
0: ก็ทำได้นะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเหมือนกับการปลูกถ่ายอวัยวะเหมือนปลูกไตเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องกินไปตลอดชีวิตซึ่งก็คิดว่าไม่คุ้มนะคร
1: ับ คำว่ายากดภูมิคุ้มกันนี่คือเพื่ออะไรฮะ
0: กดเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านอวัยวะซึ่งเป็นของคนอื่นนะคร
1: ับ
0: ผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง
1: ครับถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันก็จะเกิดการต่อต้านแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหลุดออกไปนะครับ
1: ไม่คุ้มเลย
0: ไม่คุ้มครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นผมตัวเองดีที่สุดร่างกายไม่ต่อต้าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะนี่ถามถึงการดูแลบ้างการดูแลร่างกายตัวเองเพื่อให้ผมเนี่ยมันไปช้าที่สุดร่วงช้าที่สุดร่วงน้อยที่สุดเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ครับเส้นผมเนี่ยนะครับจริงๆก็เหมือนกระจกส่องสุขภาพนะครับมันก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะครับเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับและสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้สบายไม่เครียดมากจนเกินไป
1: ก็พื้นฐานเลย
0: พื้นฐานครับ
1: เหมือนดูแลร่างกายทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะหมอสำหรับจะดูแลเส้นผม
0: นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือลดปัจจัยซึ่งทำให้ผมเสียนะครับเช่นไม่ย้อมบ่อยจนเกินไปไม่ดัดผมบ่อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ลดเลี่ยงสารเคมีต่างๆซึ่งมันจะทำให้เส้นผมนะครับมีการเสียได
1: ้
0: นะครับมีการหลุดร่วงได้ก่อนวัยนะครับ
1: โอ้โหแบบนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยจะยากหน่อยเพราะมันด้วยงานด้วยอาชีพใช่ไหมแต่ท่านที่อาจจะไม่ข้อจำกัดเรื่องนี้ท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เส้นผมของท่านให้อยู่ไปนานๆได
0: ้
1: นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไปก่อนวัยมันร่วงไปเร็วนะครับทำให้ผู้ชายก็หัวล้านผู้หญิงก็ผมบางเนี่ยก็มีวิธีการดูแลมารักษาได้แบบนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่วันนี้นำความรู้นำข้อมูลมาฝากเยอะๆเลยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: รายการศิริราช360องศายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากทุกครั้งนะครับติดตามกันได้ในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักโรคเพชฌฆาตเยียบกันหรือเปล่าครับโรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่โรคที่ว่านี้ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองครับ
3: ที่อันตรายก็เพราะว่าหัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติจากการบีบตัวต้านความดันที่สูงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นหัวใจวายและไตอาจได้รับความเสียหายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการที่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆเลยครับความดันโลหิตหมายถึงแรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจเปรียบเหมือนแรงลมที่ดันผนังของยางรถเมื่อเราสูบลมเข้าความดันโลหิตสามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องวัดความดันโดยส่วนใหญ่จะวัดที่แขนโดยค่าที่วัดได้จะมี2ค่าคือความดันตัวบนและความดันตัวล่างผู้ที่มีความดันโลหิตปกติจะวัดค่าความดันช่วงบนได้น้อยกว่า120และค่าความดันช่วงล่างน้อยกว่า80แต่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะวัดค่าความดันช่วงบนได้ตั้งแต่130ขึ้นไปและหรือค่าความดันช่วงล่างตั้งแต่80ขึ้นไปดังนั้นเราจึงควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ1ครั้งและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ชนิดที่ไม่หวานลดอาหารเค็มอาหารพวกไขมันชนิดอิ่มตัวแป้งน้ำตาลของหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนอย่างเพียงพอและรักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่สูบบุหรี่เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบติดตันของหลอดเลือดต่างๆรวมทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดไตไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 50% ของผู้ที่ติดสุราทั้งหมดไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนื่อง
4: โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังนะครับที่มีผลเสียกับร่างกายหลายอย่างมากตั้งแต่ของเรื่องสมองเช่นโลหิตในสมองแตกปัญหาของหลอดเลือดตาหัวใจโตหัวใจวายหัวใจล้มเหลวปัญหาของไตแต่โชคดีตรงที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถควบคุมได้ในระยะยาวถ้าเกิดเราสามารถควบคุมความดันได้ก็สามารถป้องกันโรคที่เมื่อกี้หมอบอกเช่นโรคสมองโรคตาโรคไตโรคหัวใจได้ด้วยนะครับ
2: อย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk do and don't
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: Dream It Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวดอ่อนและรายการ Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดตุ๊บๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไรมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
3: การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากก้านสมองที่ทำงานผิดปกติหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการกระตุ้นมากเป็นพิเศษคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับ
6: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปและทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อยๆทานต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้คือไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์มากกว่าสืบเนื่องมาจากว่าพบบ่อยว่าคนไข้ที่รับประทานยาไมเกรนเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่ากลับยิ่งปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ปวดถี่กว่าเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ
2: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
1: Dream It Talk Do and Don't
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: ภาวะขึ้นลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
2: ได้ยินอะไรอาจจะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับ

0: ภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันนะฮะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
2: ัน
0: แตกต่างจากกั้มกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
1: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุกอันแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกลืนแล้วสำลักบ่อยๆกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักเกือบทุกคำเลยครับบางทีกลืนแล้วติดก็คือกลืนแล้วรู้สึกอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปล่าก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกเลยครับ
0: อัน
1: นี้คืออาการของภาวะกลืนลำบากทั้งหมด
0: สาเหตุคืออะไรฮะ
1: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก
0: ็
1: คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตอาจจะเกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีภาวะกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้
0: อ
1: แขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นบ้าๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเลียรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
0: ้โอเค
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นย้ำกันไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นี่ฮะเรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆ

0: ้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
1: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
2: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
3: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
1: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
1: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
3: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
0: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
2: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
3: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
0: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
3: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
0: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
1: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
0: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอป

0: คชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: องออกมาแล้ว
1: เขาฟูเขาไฟแล้วค่ะไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: ัญหาปัสสาวะเล็ดถือว่าเป็นภาวะที่รบกวนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับบางคนก็จะเรียกว่าโรคไอจามปัสสาวะเล็ดบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการก็คือเมื่อมีการไอหรือการจามในขณะที่ไม่ได้ปวดปัสสาวะแล้วมีน้ำปัสสาวะซึมเล็ดออกมาหรือแม้แต่กระทั่งการยกของหนักหรือการเปลี่ยนท่าทางเช่นจากท่านั่งเป็นท่ายืนท่านอนเป็นท่านั่งแล้วมีปัสสาวะเล็ดออกมาเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดได้ครับเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับ
1: กั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะไม่รู้สึกจะฉี่นะแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันจะออกทันทีเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คือไม่รู้สึกปวดปัสสาวะ
1: ไม่รู้สึกแต่เวลาจะฉี่ปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมาเลย
0: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
1: เป็นปีเหมือนกันค่ะ
0: เป็นประมาณ1ปีนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณป้าเดินไปไหนมาไหนไอจามมีปัสสาวะเล็ดมั้ยครับมีด้วยใช่มั้ยคร
1: ับเวลาจะจามเราต้องรีบหนีบขาไว้เลยแน่นเลยไม่งั้นมันจะตึกออกมาเลย
0: มีการทดสอบนะครับมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยตัวอย่างเช่นเราจะใส่น้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยในปริมาณความจุที่ต่างกันแล้วให้ผู้ป่วยทำการไอหรือจามในท่านอนหรือท่ายืนเพื่อจะดูว่ามีการเล็ดลาดไหม
2: ลองเอาแขนไปที่ปากตัวเองนะครับแล้วก็เผาแขน3ที่โอเคครับนะครับไอ
0: ตัวนี้เป็นการตรวจเพื่อประเมินว่า 1. ผู้ป่วยมีภาวะนี้จริงไหมอันที่ 2. ผู้ป่วยมีภาวะนี้ในความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนผลที่ตามมาของภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดหรือกั้นปัสสาวะไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่อยากไปเข้าสังคมแล้วก็ลำบากในการที่ต้องใช้ผ้าอ้อมหรือการดูแลตนเองการรักษาที่เราแนะนำนะครับอันที่ 1. คือเรามักจะดูที่ต้นเหตุก่อนเช่นถ้าผู้ป่วยมีสาเหตุของอาการไอเราให้ไปแก้ที่สาเหตุของอาการไออันต่อมาในการรักษาคือการใช้ยานะครับในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับการรักษาที่ดีและก็เหมาะสมที่สุดในปัจจุบันก็คือการผ่าตัดรักษานะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากอาการไอจามปัสสาวะเล็ดได้การรักษาอีกอันนึงที่ผู้ป่วยสามารถทำได้แล้วก็ถ้าทำได้ดีก็ช่วยให้ผู้ป่วยหายได้มากกว่า 60-70%ก็คือการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือการฝึกขมิบ
3: จริงๆการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยถ้าทำได้ถูกจะช่วยให้คุณป้ากั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับการขมิบที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราเหมือนเรากั้นอุจจาระเหมือนเรากั้นเราปวดอุจจาระใช่ไหมครับตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดแล้วต้องรีบไปใช่ไหมเหมือนคุณป้าพยายามกั้นอุจจาระไว้อะแต่คุณป้าจะต้องนับให้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยปล่อยไม่ใช่ขมิบแล้วปล่อยขมิบแล้วปล่อยอย่างนี้จะไม่ได้ผลโดยส่วนใหญ่เราอยากให้ขมิบเนี่ยอยู่นานประมาณ3วินาทีขึ้นไปแล้วธรรมชาติของร่างกายเรากล้ามเนื้อมันจะคลายด้วยตัวมันเอง
4: ปัญหาปัสสาวะเล็ดสำหรับบางคน

0: การขมิบก็อาจจะช่วยให้ภาวะปัสสาวะเล็ดดีขึ้นได้ซึ่งวิธีขมิบที่ถูกต้องคือต้องขมิบทวารหนักหรือหูรูดเร่งค้างไว้ประมาณครั้งละ3วินาทีขึ้นไปสมมุติว่ามือคือทวารหรือหูรูดการกำมือคือการขมิบการแบมือคือการคลายเรามาเริ่มลองขมิบกันนะคะ1 2 3 4 5ลองขมิบกันอีกครั้งนะคะ1 2 3 4 5
1: การขมิบที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างนี้ง่ายๆนะครับตอนเช้าประมาณ10ครั้งก่อนนอนอีกสัก10ครั้งระหว่างวันถ้านึกออกก็ทำเพิ่มเติมได้นะครับโดยส่วนใหญ่คำแนะนำเขาจะให้ทำขั้นต่ำคือวันละ24ครั้งต่อวันมันจะช่วยให้คุณป้าดีขึ้นได้นะครับ
2: ถ้าขมิบแล้วแล้วยังไม่สามารถกั้นปัสสาวะได้โดยส่วนใหญ่เราจะประเมินก่อนว่าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องไหมถ้าผู้ป่วยทำการฝึกขมิบได้ถูกต้องนะครับแล้วยังไม่ได้ผลมักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษานะครับ
3: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ซูเปอร์ฮีโร่รวมพลัง
6: บูกี้บูเ
5: ฮ้วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้เท้าหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ๆอ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแม่น้อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงลงตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดไปแขนเหยียดไปใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
7: ลมแรงลมแรงลมแรง
5: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
7: ลมแรง
5: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
7: ้ยืดไว้ยืดไว
5: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัววิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินหูยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่ฮึบหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยพักมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาพักแล้วมา2 3 4โอเค1 2 3ถอยกลับมา4เอ้า1 2 3เดินหน้ามาใจเย็น2 3 4มา1 2ทิ้ง3 4เอ้าเอ้าเฮ้ย1 2 3 4มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรอุลตร้าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงปล่อยลำแสงหน่อยเป้าว้าเป้าว้าเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว้าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงลงตรงยิงลงตรงยิงลงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมา

ช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไง1อ่าปุ๊บ2ไล่3ไล่4แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่ง2ขั้นสุดท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังกายที่จบไปนะครับก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่พัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วจริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่มันไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะไปการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพแห่งความจงรักภักดีที่ประสบกันนิกรจำนวนมากตั้งใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ติดตามได้จากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับบรรยากาศภายในอุโมงค์หน้าพระลานซึ่งเป็นจุดคัดกรองนะครับยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับเพื่อรอที่จะเข้าไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยยิ่งครับภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้นะครับก็มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาที่สนามหลวงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปถวายสักการะพระศพด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยตลอดเส้นทางในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้าถวายสักการะพระศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับด้านประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับก็ต่างกล่าวว่าตั้งใจที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านอย่างนางสวรักษ์ทิติวราวิทย์นะครับประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครก็ได้บอกกับทีมข่าวว่าตนรู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจที่พระองค์ทรงอุทิศวรกายพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยอย่างสม่ำเสมอนะครับในวันนี้จึงตั้งใจที่จะมาถวายสักการะพระศพเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: ตั้งแต่ทราบข่าวนะคะความรู้สึกของเราก็มีความรู้สึกว่าเราเศร้ามากเลยเพราะว่าเรารักพระองค์มาท่านมากเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็ท่านเป็นคนที่มีความสามารถมากช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับชาวไทยแล้วช่วยในช่วยงานในพระราชสำนักค่ะก็ความรู้สึกก็เสียใจมาตลอดเลยตั้งแต่ทราบว่าป่วยพอทราบว่าท่านสิ้นพระชนก็ความรู้สึกแบบลึกๆนะคะแบบว่าเจ็บปวดมากแล้วก็เสียดายที่ท่านแบบอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ยังมีคุณอุปการให้กับประเทศไทยเราอีกเยอะค่ะ
4: รู้สึกเสียใจค่ะที่ท่านจากไปและอยากมาสักครั้งหนึ่งมากราบพระศพค่ะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องมาให้ได้ค่ะมีความตั้งใจมาค่ะก็คือไม่มีความท้อแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ค่ะทุกท่านค่ะให้รับให้ความสะดวกค่ะทุกอย่างเลยค่ะ
2: นี้สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงเวลาที่2นะครับ 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงเวลาสุดท้ายคือ 20:00 นถึง 21:00 นโดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระนะครับซึ่งประชาชนจะต้องมาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ตเพื่อลงทะเบียนรับสติกเกอร์ติดเสื้อก่อนที่จะเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทาง

0: ที่สำนักพระราชวังกำหนดเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นลำดับต่อไปครับสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้แต่งชุดด้วยแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยไว้ทุกนะครับโดยสำหรับท่านผู้ชายนะครับให้งดเว้นการสวมใส่กางเกงยีนและสำหรับท่านสุภาพสตรีนะครับให้ขอความกรุณาให้สวมใส่ผ้าถุงหรือผ้านุ่งนะครับเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงที่สุดครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
2: พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคราวาสเป็นประธานในพิธีลาสิกขาพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้มอบเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งร้อยรูปพร้อมให้โอวาทว่าการลาสิกขาเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานะทางร่างกายกลับสู่เพศคราวาสแต่จิตใจยังต้องยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตเป็นพลเมืองดีข้าราชการที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยเฉพาะการรักษาศีล5ซึ่งเป็นรากฐานของความสงบสุขและความเป็นมนุษย์สำหรับพิธีลาสิกขาในครั้งนี้จัดขึ้นภายหลังพระภิกษุในโครงการได้เสร็จสิ้นภารกิจการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐานและประกอบศาสนกิจตลอดระยะเวลาระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมร่วมดำเนินการเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมทั้งถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจริญธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนได้ร่วมถวายพระกุศลศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาผ่านการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและทำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
1: สำหรับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณกว่า 95% นะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระก็ได้รับความไว้วางใจสูงสุดค่ะคะแนนอยู่ที่ประมาณ 1,444,914 คะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นการชนะเลือกตั้งผู้ว่ากทมสมัยที่2ที่ทำลายสถิติเดิมของตัวเองได้รับคะแนนมากกว่าเดิมถึง 58,000 คะแนนค่ะภายหลังที่ชนะการเลือกตั้งนายชัชชาติก็เปิดใจบอกว่าพร้อมทำงานเพื่อชาวกรุงเทพยอมรับ4ปีหลังจากนี้ไม่ง่ายนะคะงานหนักเนี่ยรออยู่ย้ำอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกทมให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นคำสั่งของประชาชนค่ะ
3: ท่านผู้ว่าจริงแล้วต้องบอกเลยว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากมันจะเป็นเรื่องที่จังหวะสำคัญของกรุงเทพมหานครและภารกิจข้างหน้าก็เป็นภารกิจที่สำคัญนะครับแล้วก็บอกทีมงานเสมอว่าถ้าเราได้เป็นหนนี้งานที่ได้เนี่ยมันจะหนักกว่าคราวที่แล้วอีกเพราะว่าประชาชนก็มีความคาดหวังกับเราเยอะแล้วก็สถานการณ์ของโลกของเทคโนโลยีต่างๆมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วงานที่ทำต้องตั้งใจทำให้หนักขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งไม่ว่าจะเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นนะครับต้องไม่ให้ประชาชนผิดหวังอันนี้เราก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเราเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลยทำอย่างเข้มข้นก็ต้องทำตรงนี้ให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าเราอยากจะดูก็ดูได้ในเว็บไซต์ทีมชัดชาติ .com นะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ก็ขอให้ไปดูแล้วก็นั่นคือพันธสัญญาที่เรามีให้ไว้ต่อประชาชนนะครับ
1: มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งขณะนี้ก็นับไปแล้วทั้งสิ้น 95% ค่ะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนนนะคะ 1,444,914

คะแนนคิดเป็น 65.6% อันดับที่2นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้คะแนน 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับที่3ก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้คะแนน 176,934 คะแนนคิดเป็น

0: พฤษภาคมปี2565มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็น 60.73% ครั้งนี้ลดลงจากครั้งที่แล้วประมาณ 10% นะคะส่วนผลการเลือกตั้งสก.มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย 4,384,693 คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,077,921 คนหรือว่า 47.4% ค่ะพรรคประชาชนนะคะ22ที่นั่งกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์8ที่นั่งกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัว4ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเบเทอร์แบงคอก2ที่นั่งผู้สมัครอื่นๆที่ลงในนามอิสระอีก3ที่นั่งสำหรับความเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้นะคะยังไม่มีการแจ้งกำหนดภารกิจหรือว่าการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์โดยเมื่อเวลาประมาณ 7:00 นค่ะนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายของนายชัชชาติก็มีการเผยแพร่ภาพผ่านสตอรี่นะคะบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของนายชัชชาติในชุดลำลองค่ะกำลังลงลายเซ็นบนแผ่นป้ายหาเสียงของตนเองภายหลังทราบผลการนับคะแนนที่นำห่างคู่แข่งทางนี้มีรายงานบอกว่าวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานและการดำเนินงานในระยะต่อไปภายหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งสมัยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครฝากย้ำเตือนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะให้รีบแจ้งเหตุภายใน7วันตั้งแต่วันที่29มิถุนายนไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะกรุงเทพมหานครฝากประชาสัมพันธ์ค่ะการแจ้งเหตุสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.จะต้องจัดทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านพร้อมชี้แจงสาเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยสามารถยื่นต่อในทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนการไปยื่นด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายบุคคลอื่นยื่นแทนแจ้งผ่านทางเว็บไซต์กรมการปกครองก็ได้หรือว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าจะสะดวกแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้สำหรับเหตุจำเป็นที่สามารถแจ้งได้ค่ะอย่างเช่นมีภารกิจเร่งด่วนต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ผู้ที่เจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ผู้พิการผู้ทุพพลภาพผู้สูงอายุที่เดินทางไม่สะดวกหรือว่าผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศมีภูมิลำเนาอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเกิน100กิโลเมตรผู้ที่รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งหรือว่ามีเหตุสุดวิสัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ไม่แจ้งเหตุระยะเวลาที่กำหนดนะคะจะถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเป็นเวลา2ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นสิทธิ์การสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมไปถึงตำแหน่งการดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ขณะที่การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะคะนายปรเมศงามพิเชษค่ะอดีตนายกเมืองพัทยาผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายตรงจากบ้านใหญ่ตระกูลคุณปลื้มนะคะยังได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานเป็นสมัยที่2ค่ะเจ้าตัวยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่องานเดิมอย่างเต็มที่ค่ะข้อมูลนะคะอ้างอิงมาจากทางเว็บไซต์ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองพัทยานะคะซึ่งก็นับคะแนนครบทุกหน่วยเลือกตั้งค่ะ113หน่วยพบว่านายปรเมศค่ะได้คะแนน 20,184 คะแนนคิดเป็น 60.6% เอาชนะนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรผู้สมัครจากพรรคประชาชนแล้วก็เป็นน้องชายของนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาธรอดีตนายกเมืองพัทยาผู้ที่เคยได้รับชัยชนะเมื่อปี2547ซึ่งมีคะแนนตามมาเป็นอันดับที่2ได้ 11,568 คะแนนหรือ 34.8% ส่วนอันดับที่3เป็นของนายศักดิ์ชัยแตงห้อได้ 1,077 คะแนน 3.2% ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะภายหลังจากที่ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนายปรเมศแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาในสมัยที่2รวมทั้งทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตโดยจะเดินหน้าสานต่องานที่ทำมาแล้วใน4ปีที่ผ่านมาทั้งการสร้างรายได้ทุกรูปแบบ การทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้โปร่งใสการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเบ็ดเสร็จและการสร้างสนามฟุตบอล 20,000

0: ที่นั่งที่สำคัญก็คือจะทำให้เมืองพัทยาค่ะมีความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
1: ขอบคุณนะครับในฐานะหัวหน้าทีมนะครับของทีมเรารักพัทยานะครับกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกทุกๆคนนะครับขอบคุณคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวพัทยาทุกคำทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจให้พวกเราได้กลับไปทำงานทั้งตัวผู้บริหารและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตนะครับเราตั้งใจว่าเราจะสานต่องานที่เราได้ทำเอาไว้ใน4ปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วอีกหลายเรื่องที่กำลังรอเวลานะครับให้สำเร็จอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ในทุกๆรูปแบบนะครับการทำให้เมืองพัทยาเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะครับการดูแลคุณภาพชีวิตการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารเมืองพัทยาให้มีความโปร่งใสนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จนะครับภายใน4ปีข้างหน้านี้นะครับการทำสนามกีฬาฟุตบอล20,000ที่นั่งเนี่ยที่จะแล้วเสร็จภายใน 7-8 เดือนหน้าเนี่ยก็จะดำเนินการให้เมืองมีความพร้อมในการที่จะรองรับนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจไปด้วยกัน
0: ขณะที่นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้กล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มีความไว้วางใจเคารพต่อผลการเลือกตั้งพร้อมกับแสดงความยินดีกับนายประเมศที่ได้รับเลือกค่ะ
2: การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ชนะคุณเวียร์ประเมศนะครับแล้วก็เคารพและน้อมรับกับเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ออกมาเลือกตั้งในวันนี้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมงานกับเรามาตั้งแต่ช้าจนเย็นก็ขอบคุณทุกคนนะ
0: สำหรับเมืองพัทยานะคะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 81,196 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ 34,677 คนคิดเป็น 43.24% บัตรดีค่ะ 33,283 ใบคิดเป็น 95.98% ถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี 2565มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าแต่ว่ามาใช้สิทธิ์มากกว่าก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 78,018 คนมาใช้สิทธิ์ 38,524 คนคิดเป็น 49.38%
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กันค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

ีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า

0: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
0: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
2: ป๊า
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
2: ใช่ลูก
0: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
4: ๆดีค่ะ
5: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
0: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
0: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
0: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
0: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดียวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่

0: ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
1: มา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนละมันต้องย่อมเกิดก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไร

0: จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับมาเลยนะฮะ
1: ขอโทษด้วยนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่
1: ดีครับดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมวกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี่
1: จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5คน
0: 5คน
1: 5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ้ง
0: ครับ
1: หรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัดอากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการไทเทของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอนอ
0: ันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อันไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะนี่ดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
0: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี
3: ่ผมมีความเคยกินเหมือนกันไม่เหม็น
0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถ
3: ึ
0: ง
3: ขั้
0: นที
3: ่
0: ว่าใส่ขนาดนี้แต่ว่าทีนี้เพื่อความปลอดภัย
3: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
3: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
3: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็จะต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
3: ใช
0: ่โอเค
3: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องเป็นกันน้ำอะไรกันเองโอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
3: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
3: ่เฮ้ครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
3: ทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
3: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
0: อ่ะ แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
3: ห้องครับคุณครับผมเดี๋ยวเชิญ
0: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
4: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดลมไปตรง
3: ส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
5: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้เองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
3: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
3: ใช่คร
0: ับ ห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐ์ครับ
3: เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดตะกอนเมื่อกี้ที่คุณน้ำเห็นเมื่อกี
0: ้ที่มันกำลังตีนะ
3: ใช่ครับผม
0: พี่สานิทครับแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปเกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
3: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
3: ใช่ครับผม
0: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
3: ครับ
0: แล้วมันออกมาทีนี้เยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
3: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซกระบวนการยังทำงานอยู
0: ่
3: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
0: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
3: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
3: น
0: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงอย่างนี
3: ้
0: สะสมเอาไว
3: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
0: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
3: ใช่คร
0: ับ ก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าดันเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู้
3: ครับ
0: อันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
3: ผิดแล้วครับ
0: อ๋อก็อาจจะอันตรายได้
3: ใช
0: ่นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
3: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
0: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รวมถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอฝน
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอครับ
6: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
0: อ
6: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้
0: เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
6: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
0: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับ
6: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค่ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
0: ซึ่งอันตราย
6: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
6: ใช่ค่ะ
0: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
6: ก็ไม่ควรสูดดม
0: คือ
6: ถ้าในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
0: อันตราย
6: ทำให้เกิดการระคายเคือง
0: ครับ
6: ต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
0: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
6: ใช่ค่ะ
2: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติ จะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับ0ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
3: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได
0: ้นั่นแหละ
3: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราคิดว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
0: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สานิชนะครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบหนึ่งเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: ถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่เดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได
0: ้ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้
1: ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเลยได้ไหมฮะ
1: อ๋อไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
0: ค
1: ือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามันจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
0: คือเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ควรทำ
1: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้นี้จะง่ายกว่ามากเลย
0: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันที
1: ไม่ได้
0: ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
1: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
1: จะเริ่มรู้สึกมึนงงนะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่
0: อ
1: นยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: กลิ่นฉุนๆ
1: อันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นอันนี้ก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
0: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
1: ใช่
0: อย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหยวนๆได้ ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้ตรวจตั้งแต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกขาวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมา
0: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ
2: มาใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า strokeมันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงๆโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: ครับแล้วถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนนี้ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: ใช่ไหม
1: จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์อาจารย
1: ์ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็หลักๆ ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทสัญญาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากแต่ว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตและให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับสัญญาศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย stroke เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทันโรคครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ 11 ให้เหลือร้อยละ 6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1 ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปี

0: นี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
1: ครับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายเนี่ยครับมันก็จะมีอาการ อย่างเช่นอัมพาตอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่าเราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
0: ม
1: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากแล้วสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
0: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
1: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นคร
0: ับ
1: และสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
0: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
1: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
1: ครับ
0: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
1: ตรงนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
0: ค่ะสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
0: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
1: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ย
0: ครับ
1: อาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
0: ็
1: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
0: ก็เยอะเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลิกได้ก็เลิกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างว่าความดันไขมันเบาหวาน
1: ครับ
0: ไอตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
1: จริงๆ

หวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้มันก็

0: ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่ายอย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายความอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
1: เบ่งอย่างนี้อาจารย์
0: ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
0: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยครับนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกอาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอ่ะอาจารย
0: ์
1: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถ่างมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนครับคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
1: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
0: ่
1: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
1: ๆครับ
0: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตุกนะครับเนาะแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้คร
1: ับ ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอาจารย์มันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: เกี่ยวด้วยไหมอาจารย
0: ์ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรง
1: อ
0: ัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
1: ู
0: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
0: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินสมมติว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
1: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
0: ์
1: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยอาจารย์
0: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที
1: ่
0: เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอ

0: อ๋อนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
1: โอ้ยแล้ว
0: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอบนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
1: หลายเท่าตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
0: ใช่ครับ
1: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
0: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายริ่มเลือดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช่นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมครับอาจารย
0: ์จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ไข่มันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ดซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ดเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ดชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะฮะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างในสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใ

0: ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
1: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขามีการแตกได้ง่ายนะครับก
0: ็
1: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได้
0: ครับครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
1: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงพึ่งซี
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
0: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
1: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออกแต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
0: ้
1: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
0: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
1: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมองสมมุตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าจะเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
0: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับ
1: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
0: ไม่ตื่น
1: ไม่ตื่นใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
0: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
0: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
1: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะฮะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
0: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะอาจารย
1: ์ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมอง

0: แล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนเขาเรียกสเตนก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากมันออกมาไปถ่าง
1: อ๋อถ่างใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ลิ่มเลือดนี่หลุดออกมาได้อ๋อ
1: เหมือนผมเคยเห็นสเตนอยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบถ่างออกมาเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขานี่หยิบไปถึงสมองได
0: ้อ่าหลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสักสองมิลลิเมตรใช่ครับ
1: แล้วสิ่งที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
1: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
0: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
1: ้
0: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้จากที่ผมอยู่ในวงการนี้ก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
0: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
1: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
0: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมา
1: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
0: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
1: มีแค่4เส้นเองเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังอาจารย์4เส้นก็จริงๆตอนแรกผมดูว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้น
0: หลักๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
1: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
0: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
1: ด้านหน้า
0: ใช่ครับที่เจอเยอะ
1: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
0: ใช่
1: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้ตัวลิ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล
1: ้
0: วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยาครับ
1: คือผมกำลังคิดที่โกงไงว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือด
0: อ๋อ
1: ให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
0: ใช่คร
1: ับ มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
1: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะครับคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
1: เพราะมันไปช่วยทําให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
1: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
1: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
0: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ย ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
0: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะฮะ
1: อันนี้น่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอนนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปรี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได
1: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งรับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซมในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับเนาะคือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับ

0: ะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
1: ค
0: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆ
0: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
0: ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหนบางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งอ๋อหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยเหรอครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มัน สมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตานะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆคร
1: ับคราวนี้หลังจากที่แล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันเบาบางเนี่ยนะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีก
1: ครับ
0: เช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
0: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมาก
0: ไงทีนี
1: ้
0: เรามองไม่เห็นครับแล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำ
1: ครับได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าว และเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neural Link นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neural Link หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neural Link ของมัสแล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสนี้ผู้ป่วยได้รับการฝังนิโรลิงเป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
0: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
1: ่
0: ที่รวม
1: สายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลังก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างครับ ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์จริงจริงที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีทั้งหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วก็กดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหมฮะ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: ครับอ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข
0: ็
1: น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าจะมีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ค่อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเค นั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภาย

0: ่นไปอะไรเงี้ย
1: เทศบาลจะมาวอลลี่เป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
2: เรียนบันเทิง
1: บันเทิง
0: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะจริงผมไม่เคยรู้ว่าจริงพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
2: ครับผม
0: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
2: เป็นยังไง
0: เป็นยังไงใช่ครับ
2: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายนี่คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น
3: 21
2: Under 21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบลิ่งก่อนครับลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
0: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
2: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10 11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
0: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้มั้ย
3: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บคร
2: ับ
0: อ
2: ันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
0: เบสิก
2: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
0: ได้ครับลอง
2: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
0: ปวดเลย
2: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
3: เดินโอเคพ
2: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะอยู่บางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะเนี้ยแต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
0: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างผมว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนแบบเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
2: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่มั้ยครับ
0: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทํายังไง
2: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
0: ครับ
2: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
0: ครับ
2: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมส์เอเชียนเกมส์แต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
0: สปิน
2: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
0: ์ครับ
2: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาดแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เทินขึ้นมาลองเดี่ยงน้ำมาคร
0: ับ โอเค
2: คอนโทรลยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
0: เดินให้ช้า
2: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
0: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
2: ใช่ครับ
0: ไปเรื่อยๆอ
2: ันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
0: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
2: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมี
0: ไฮโร
2: ่ครับ
0: เป็นไฮโร่ตรงกลางใช่ไหมคร
2: ับมันก็เป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมาใช่จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี
0: ้เรื่องอุปกรณ์ก็มีผล
2: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
0: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
2: สั้นกว่าที่อาจจะดีขึ้นใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเป็นง่ายก็มันก็จะยาวกว่า
0: ครับ
2: รายละเอียดคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกตึงๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15 ปอนด์

0: 20ปอนด
1: ์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
2: ถ้าอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยคร
1: ับ
2: อ
1: ย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบ้างเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลิ่งลูกนึงเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: ก็ต้องเปลี่ยน
1: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
1: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆแล้วผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอกับสไปร์เลย
2: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
1: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
2: แต่มันก็พอบังคับให้เลี้ยวได้นิดหน่อย
1: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้เลี้ยวแค่เราหมุน
2: ข้อมือ
1: ใช่โดนดีเลยนะเนี่ยคือว่าเป็นตัวแทนได
2: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจําแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกรู้แบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมเขาต้องแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
1: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการครับสมมติมันจะมีซิงค์แข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์มันจะประมาณ6เกม
2: ครับ
1: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
2: แบบพอไปเล่นจริง
1: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะรอให้เขาทำใช่ไหมค่อยเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
2: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุ๊คเ
1: ฮ่อะใช่ใช่แล้วก็เอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
2: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้มแต่ว่าไม่ได
1: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
2: พัฒนา
1: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
2: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
1: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
2: ได้ทั้งหมดเลย
1: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสัก ักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดี

0: มันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นเลยไงกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยถ้ากอก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้แล้ว
1: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไปซ์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกันแต่ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้เราเรียกเป็นการแบบชนหมัดกันแบบว่า
2: หลุดสแปร์
1: อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไปซ์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: ส่วนใหญ่ตาม
1: ใครจะไม่ชนศอกบ้าง
2: หรือ
1: ใส่ลุยครับ
0: ครับ

ท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: าเรียกว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแต่ไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้10แต้ม
0: เต้าเลย

0: แย่แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ทัน
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับยากเกิน

การคะแนนผมเละเทะมากเลยแล้วแรงเริ่มหมดแล้ว

0: ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มเมี่ยงขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบว์ลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช
0: ่ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: คุณแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ

0: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบๆทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
1: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
2: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกกลมๆเช่นปิงปองเทนนิสบาสอะไรเง
1: ี้
2: ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบว์ลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิ่งอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
0: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเทอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
1: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที
0: ่
1: ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
0: ้
1: สึกว่าผมโฟกัส
0: ง่ายกว่า
1: เยอะเลย
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
1: กังวลอะไร
0: กังวลเราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่าเมื่อกี้เราจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
2: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
1: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่เดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
2: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งเหลือลงเหลืออยู่อะไร
0: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจะรู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่าม
1: ันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบว์ลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบว์ลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบว์ลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะนะคร
0: ับ ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open นักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
2: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือWorld Champion รุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
1: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
0: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
1: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบว์ลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
2: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่น
1: ๆโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับชา
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากมันมากวันนี
2: ้ขอบคุณครับ
1: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบว์ลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มนี้ คนกลุ่มที่เขารักโบว์ลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบว์ลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบว์ลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบว์ลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

ำหรับมะเร็งในเด็กในการรักษาเบื้องต้นด้วยยาเคมีบำบัดผ่าตัดใช้แสงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยประมาณเกือบ3ใน4ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งหายค่ะอีกประมาณ1ใน4พวกเนี้ยพอหลังจากที่หยุดการรักษาแล้วติดตามการรักษาไปสักพักนึงก็อาจจะมีโรคกลับนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องมีวิธีการทําการรักษาอย่างอื่นต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเด็กเนี่ยโอกาสที่โรคกลับเนี่ยมีไม่เยอะเท่ากับผู้ใหญ่ก็มีคนถามว่าวิธีการปฏิบัติตัวเนี่ยไม่ให้โรคกลับเนี่ยเป็นอย่างทําอย่างไรคําตอบคือไม่มีนะครับเพราะทุกอย่างพอหลังจากรักษาแล้วก็ต้องมาเฝ้าระวังการตรวจเป็นระยะครับ

สวัสดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้อตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับ Green Product ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: อาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่งการจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
0: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
1: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราเรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
0: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
1: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คือการเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือ repair ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
0: อันนี้ก็คือ eco design กับหลัก 4R
1: ค่ะ
0: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
1: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
0: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
1: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
0: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
0: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์

0: ช่
1: คร
0: ับ
1: แทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก็จะช่วยลดทั้งกระดาษลดเชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
0: การใช้งาน
1: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
0: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
1: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
0: อ๋อเหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้นะคะอาจารย์
1: เพราะว่าถ้ามีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเน
0: าะค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
1: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติเราใช้ไปสักระยะหนึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะครับดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็คนจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: ากิจการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

นพึ่งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้าตู้อยู่ที่คอร์ฟิลค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ากเรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งคลอโรฟิลค่ะคุณพอร์ตมิตรนายและคุณพีทพันนายสถาวรมณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยข้าตู้อยากรู้ว่าคลอโรฟิลนี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทําธุรกิจคลอโรฟิลเนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทําการเกษตรแล้วอยากทํางานออฟฟิศหรือว่าโรงงานได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคําว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษฮะแปลว่าสนามกว้างๆสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างๆที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: เท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของโคโรฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่สองคนพาข้าตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: ามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือ Coral House นะครับ
0: Coral House
1: Coral House คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้มั้ยคะพี่พอส
1: ได้ครับเชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะโอเค
1: เชิญครับ Coral Houseโซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วก็กรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะพ่องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่Coral House ครับครับ
0: เ
1: ป็นครับ
0: ถึงได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
1: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
0: โทมิเมลอน
1: เป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตและเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างนึงเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคลอโรฟิลล์ของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
0: น้ำแร
1: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคลอโรฟิลล์เนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
0: โอ้
1: ครับผม
0: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
1: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาลนี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
0: ให้ต้นไม้ฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: พี่พอสเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกเต่าเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคนคือว่ามันเด็กขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้องเรียกว่าเขาเท่านั้น
0: เหมือนกับว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
1: ต้นไม้ทุกต้นเป็นสิ่งมีชีวิตครับ
0: มีสิ่งมีชีวิตจริงๆ
1: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งๆนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
0: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
1: รอบตัว
0: ใช่ครับรอบตัวเรามากขึ้น
2: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
0: เขาต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพ
1: ี่
0: พอสมันคืออะไรคะ
1: จะบอกว่านี่ครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
0: ่
1: า
0: เทคโนโลยีของการ
1: คือระบบการจัดการครับ
0: ค่ะ
1: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เนี่ยเราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที่ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้ว

0: ประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
1: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
0: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของเราทั้งหมด5ลูกนะครับเพราะเราจะเก็บลูกที่ดีที่สุดเพียงลูกเดียว
1: แล้วลูกที่เหลือค่ะ
0: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกนี้เป็นลูกที
1: ่สมบูรณ์ที่สุด
0: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
1: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากมากและอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
0: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็น
1: มีดอก
0: ลูกเมลอนตัวอย่างเช่นเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
1: แอบจับมั่ง
0: จับได้ครับนี่ครับ
1: มีขนอ่อนๆ
0: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากที่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนไหนอีกคะ
0: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: ป่า

0: ครับทีนี้เราเชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโตไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้แต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: ตอนนี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดม
0: นี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออก
1: ใช่ไหมครับไม่ค่อยออก
0: ต้องรออ
1: ีกเพราะว่าผิวเขาสวยสวยอ
0: ันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13วัน
0: ใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย
0: ข้าตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่ข้าตูมาตามหากรีนโปรดักต์อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้แหละค่ะ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแปลว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ีการจะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต้
0: ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำปริมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกใช่ครับ
1: อันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะว่า
0: โครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: อ๋อเราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่เป็นพืชสายพันธุ์อย่างนี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เข้ามาแบบว่ากัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรคมีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกๆเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่มแมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะพี่พอช
0: เข้าตูถ้าเป็นเกี่ยวกับพืชอยากดูมะเขือเทศเชอรี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พี่พอชนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: คโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนต่อไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: ทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆแบบนี้ชื่อเยลโล่โทเมโต้ตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่โทเมโต้ป่ะ
1: จริงๆชื่อเนี่ยเขาคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอร์รี่โทเมโต้ส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอร์รี่โทเมโต้นะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูมั้ยครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่า

0: ประเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พลอยคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พลอย
2: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวนะครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
2: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำมาสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำเป็นแปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
2: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิต
2: เราพยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: เป็น zero waste เข้ากับ green product ที่สุด
3: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
4: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
5: 1 2 3 4
6: ยกด้วยค่ะ

0: อ๋อเฮ้ยเป็นไรของบวยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบวยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ต้นรู
0: ้รู
1: ้พี่ต้นรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวรเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะ
1: เขา
0: ปกติชอบปกติชอบเล่นเวรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบวยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบวยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: พี่สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: สุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งได้ไหมอ่ะ
0: ได
1: ้คือรักพี่นะแต่ก็ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี่
0: ทำได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเฮลตี้ไฟเดย์ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราจะใช้ดัมเบล
1: ด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรง
1: ต
0: ึ
1: ง
0: กา
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: ไปพบกับแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: น้องฟังชัด
2: น
1: ้องฝ้าย
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจาก

0: ปีอะไรน่าจะใช่เพราะจะมาสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะพี
0: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
1: ใช่
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่
0: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
1: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
1: สนุกไหมคะ
0: สนุกมากหล่อเลยค่ะ
1: แล้วก็พี่บวยทำพร้อมหนู
0: เป็นไงคะ
1: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์สไตล์ซุมบ้าค่ะยกด้วยค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์สนุกไหม
0: โอ้ยชอบ
1: ยกอย
0: ่
1: างนี้ค่ะใช่
0: เลิศสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ้ายสอนสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
1: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
0: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
1: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
0: อยู่ในห้องเลย
1: ธรรมดา
0: แล้วดัมเบล
1: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
0: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
2: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body New Body ก็คือต้องการให้เหมือนกับสร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช
0: ่
2: ไหมซึ่งมันก็ผสมผสานของตัวแอริกแดนกับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอริกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
0: ประโยชน์ของนิวบอดี้คืออะไรครับ
2: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่ไหมคร
0: ับ
2: เรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ้ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงถ
0: ู
2: กแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปรย์สปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเขาเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
0: แฟตเบิร์นไหม
2: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3 นาที
0: 3 นาที
2: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
0: ฝ้ายสนใจไหม
1: สนใจค่ะ
0: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วย
2: กล้ามเน
0: ื้อ
2: ด้วย
0: ได้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
1: ได
0: ้เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะครับ
2: มาดูนะครับ
0: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบนิวบอดี้
2: ใช่ครับ
0: นี่นะครับสีแตกต่างกันไปแต่ละสี
2: ก็มีน้ำหนัก
0: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไปวิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
2: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
0: การเล่นนิวบอดี้ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมครับ
2: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านิวบอดี้มันก็เหมือนเต้นแอโรบิก1คลาสใช่ไหมฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
0: ่หนักไปไฟยิ้มอะคะอ๋อแต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
2: ใช่นะ
0: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
2: ็
0: บ
2: ใช่
0: ถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุ้นเรื่องแบบไหนพี่ต้น
2: โอเคถ้าอย่างของบ๊วยเนี่ยก็คงต้องแบบนี้
1: อุ้ย
0: ดีเลยชอบ
1: เล็กไหมไหม
0: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
2: ๆเฮ้ยของบ๊วยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ล่ะ
1: นี่ของป้าย
2: นะฮะ
0: แต่ถ้าเป็นคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
2: เราเคย
0: ขวดน้ำที่บ้าน
2: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
0: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
2: ใช่ครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
2: ครับ
0: เริ่มต้นยังไงคร
2: ับ แล้วก็ผสมผสาน2 อย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
0: มันจะเริ่มเหนื่อยกับต่อเมื่อเราทำต่อเนื่องไปเรื่อย
2: 1 2 3แตะตอนนี้ส่วนขาแล้วก็เน้นแล้วนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
0: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่
0: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละก
1: ็
0: เลยสงสัยได
2: ้ว่า
0: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจอ่ะคอนเซนเทรตอ่ะมันโฟกัสเป็นส่วนๆอ่ะ
2: ใช่
0: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
2: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงๆใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติ

0: ซึ่งตรงนี้มันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
1: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็เวลาเรา
0: ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบวยทำฮะถ้าบวยเล่นเวทบวยก็ทำแค่นี้พอทำบวยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขน
1: ครับ
0: แต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
1: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึก

0: สี่เลี้ยวสี่แปดสี่รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
1: โอ้4 8อย่างนี้นับเป็น1
0: ใช่
1: อย่างนี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
1: ท่าที่สองครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่ไหม9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
1: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1-2รวมกัน
1: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซตเหมือนเดิม
1: 84
0: 84
1: 2เซต
0: ใช่
1: นั่นคือท่าที่2
0: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่มั้ยครับการก้าวย่อก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากขึ้น
1: ใช่ด้านข้างครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัวน่องด้วยนะครับ
1: สิ่งที่ดีของการด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
1: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
1: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
1: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
1: ับ ข้างหน้าได้หมดได้พอแล้วท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
1: ครับผมไตรเซตไตรเซต
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อน
1: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
1: จริงๆแล้วถ้าเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามความถนัด
0: เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
1: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: พยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
1: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช่
1: มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
2: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่ไป
1: จริงเนี่ยมือไม่ถืออะไรเลยดูแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
1: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าเขาจะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือต้นแขนด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
1: น่าจะมีใบเสร็จด้วยพี่นะ
0: ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้
1: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
1: ใบเสร็จเพราะว่าที่เราปึ๊บได้ใบเสร็จเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
1: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
1: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
2: ค่ะ
1: 84สัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
2: 1 2 3หนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองไปเหนื่อยสาม
0: สามหนึ่งสองสาม
2: สี่รู้สึกว่า
0: สอง
2: แข็ง
0: สาม
2: เจ็ด
0: หนึ่ง
2: สอง
0: สาม
2: แปด
0: เป็นไง
2: ค่ะโอเค
1: 16ครั้งนะใช่ป่ะ16ครั้ง
2: ก็จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแข็
2: งเริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
1: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: ๆแต่พอไปนานๆ
1: อย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
1: ต่อไปท่าที่4ครับ
0: ครับท่าที่4นะครับท่าที่4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
1: ทำขาใช่มั้ยครับ
0: V ใช่เป็นตัว Vนะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายขวาสลับลงสลับ
1: ต้องเร็ว
0: สลับลง ขวาซ้ายแขน

0: ทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกัน
1: ซ้ายขวาเหมือนกัน
2: ซ้ายขวาเหมือนกัน
0: ซ้ายขวาเหมือนกันซ
3: ้
0: ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
3: ขวาสลับซ้าย
0: ขวาอ้าวซ้ายครับอ้าวขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบหนึ่งขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอ้าวโอเค
2: เก็บแรงไว้เล่น3นาทีไหม
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฝ้ายว่าฝ้ายรู้สึกยังไง
2: นี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
3: รู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกำลังกายค่ะท่านี้มาก
2: แล้วเพิ่มประสาทสัมผัส
3: ใช่แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากขึ้นค่ะอ
2: ย่างนี้ประมาณ60นะผมว่าเนี่ยคุยได้ประมาณ60ฮาร์ดเรทเป็น 60%
3: แล้วก็ได้ส่วนตรงนี้เพราะว่ามี
0: ข้างขามากขึ้น
3: ใช่ย่อแล้วก็ฉีก
0: แยกเท้า
3: ใช่ค่ะ
2: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
3: แล้วก็ได้ตรงนี้
0: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นที่ที่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
2: เราเล่นฟลาย
0: ใช่
2: จังหวะฟลายแต่ว่านี่
0: อาจจะมีไหล่ส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าเราในแนว
2: เฉียงแบบนี้
0: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้างทำทีข้างเราจะสังเกตว่าเราทำข้างที่ถนัดเราจะโอเคกว่าพอข้างที่ไม่ถนัดเริ่มไม่โอเคละยิ่งพอมาผสมสลับกันโอ้โหอันนั้น
3: ปวดหัวเลย
2: งงสักตัวเลย
0: ใช่ไหม
2: แต่ก็ดี
0: ใช่เพราะมันได้ฝึก
2: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
0: ค
2: ือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
0: ้
2: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
0: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหม
2: 20ปี
0: มันก็คือทำ
2: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
0: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
2: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
0: ไม่เคยพอรู้ไม่ฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
2: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
0: โอ้มี
2: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
0: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
2: จะมั่ว
0: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยก็เราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นนะครับได้ใจเย็น
2: ทำให้ช้าก่อน
0: ใจเย็น
2: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
0: ครับ
2: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
0: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
2: ว้าว
3: ยังไงคะ
2: เอาใจน้องฝ้ายคือ
0: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
2: จริงปะเนี่ย
0: จริง
2: ไหนคิดว่ายังไงคิดว่าไงหนึ่งสองสามนะ
3: งี้ป่ะยังไงวะ
2: บิดสะโพกโยกย้ายเอวมาที่พักกับบ้านเลยป่ะ
3: ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
3: ใกล้เคียงใกล้เคียง
2: ท
3: ัก
2: เ
3: กีย
2: ร์ท
3: ักเกียร์ด้วยหนึ่งสอง
2: ใช่ป่ะ
0: ใกล้เคียงใกล้เคียง
2: ใช่ป่ะ
0: ต้องอย่างนี้ด้วย
2: มันคืออะไรครับพี่ต้น
0: มันคือจับเสาก่อน
3: จับเสา
0: เราไล่สลับ
2: ค่อยคีดูแ
0: หละดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
2: ดูพี่ต้นนี่แหละ
0: ได้จับครับไล่สลับเนี่ยแขนด้วยใช่แล้วนั่นละส้นเท้าบี
2: บแค่นี้เหร
0: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
2: แล้วเราก็เหนื่อยนะ
0: เราก็ต้องทำซ้ำนะขึ้นลงนะฮะได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
2: ก็84เหมือนกัน
0: ใช
3: ่นับยังไงนะคะ
0: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2ย่อ
3: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
0: ย่อขึ้นลงแค่นี้อ้าวโอ้ยไม่ทำเลยอ่ะ
2: ไม่ทำด้วยเหรอ
0: เออ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
0: ้
2: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2

0: สามได้อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบุ้ยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดว่าท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากมากดึง
1: ตัวตรงด้านข้าง
0: ดึง
1: เข่าที่หลุมหลวมขึ้นเลย
0: ว่าสองแขนดึงเอ้า
1: เขียนให้ได้หลังนะครับวันนี
0: ้ดึงเน้นสอบผ่านตัวไปย่อเข่าน
1: ี่หนักกว่าเดิมละ
0: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสองเท้าขวาก้าวแตะศอกเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นศอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืมหายใจมา
1: เฮ้ย
0: เดียว
1: เฮ้ย
0: พึ่งผ่านไปนิดเดียว
1: ผ่านแล้ว
0: เร
1: ็
0: ว
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: ยังไม่พอ
1: เฮ้ย
0: ยังไม่พอสองอ้าวตัววีขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาว่าว่าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกว่าขวาขวาซ้ายซ้ายพี่ขวาขวาว่าซ้ายซ้ายขวาขวาย่อนิดนึงย่อมาขึ้นย่อมาขึ้นย่อย่อย่อย่อย่อย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวสาม
1: เย้
0: สอง
1: เย
0: ้โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อยขวาซ้ายขวาซ้ายเท้ามาปึ๊บดึงแขน
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: มาขึ้น
1: เฮ
0: ้ยขึ้น
1: เฮ้ย
0: ขึ้นขึ้นสี่สามยังไม่จบนะสองขอ2จังหวะเอ้า2 2กลับกลับ2 2กลับกลับ5 2 2กลับกลับเอ้า2 2รอบนึงจังหวะเดียว7 6ไปหน่อย
1: 5ไปหน่อยเตรียม
0: 4 3
2: มันมากค่ะ
0: 1โอเค
1: ว้าว
3: โอเคครับ
2: เลยค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ทเรทเกิน 60%
0: ใช่
3: พอพูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
0: ไม่ได้แล้ว
3: ที่เมื่อกี้ประตูโกนผมมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
2: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกมันได้มากท่าโปรดของหนูเลย
3: ไปท่าช่อใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: สมมติเราวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
2: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันนวดแล้วก็ทำใหกล้ามเนื
0: ้
2: อกระชับขึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
3: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
2: ค่ะ
3: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Happy Friday

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากมากนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่ครับพี่ครับนี่คือตู้บนหมอนะครับพี
1: ่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นไปแค่อยากจะถามเฉยๆว่ามีข้อสงสัยอะไรเวลาไปเจอกับคุณหมอบ้างไห
2: มไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยเหรอนี่ตู้บนหมอนะไม่ต้องเรื่องของเราก็ได้เอาเรื่องของคนรอบตัวก็ได้นะ
2: งั้นฝากบ่นแทนแม่หน่อยแล้วกันนะคะวันก่อนได้ยินคุณแม่แกบ่นมาค่ะว่าแกเนี่ยแก่แล้วเดินทางก็ลำบากแกก็สงสัยอะค่ะว่าทำไมคุณหมอชอบนัดไปหาทุกเดือนเลยแล้วไปทีไรก็ได้แต่ยาแบบเดิมๆแบบนี้ให้แกซื้อยากินเองไม่ได้หรอคะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกสงสารคนแก่ขึ้นมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่เรื่องนี้ให้คุณหมอเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชื่อว่าน่าจะมีเหตุผลดีๆแน่ๆครับ
3: คุณหมอเขาคงชอบคุณยายมั้งครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับไม่ใช่หรอกครับก็คือว่าปกตินะในผู้สูงอายุอะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยคุณหมอเขาก็อยากจะมาดูว่าระดับกรดเลือดเป็นยังไงความดันโลหิตเป็นยังไงคือถ้าเกิดว่ามันยังคุมไม่ได้นะครับเขาก็จะมานัดมาดูบ่อยๆเพื่อจะได้ควบคุมให้ได้ภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาโรคเรื้อรังอะที่มันน่ากลัวเลยนะครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับโรคไตเรื้อรังโอ้น่ากลัวทั้งนั้นเลยปกติถ้าเกิดนัดคนไข้คนไข้ไม่มาคนไข้ไปซื้อยาจริงๆอะก็ไม่แนะนำถามว่าส่งผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลไขมันความดันโลหิตได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอะก็ไม่น่าจะส่งผลเสียอะไรแต่เราก็อยากจะมาดูไหมครับว่ารักษาแล้วมันได้ผลดีจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ควบคุมระดับความดันหรือว่าน้ำตาลไขมันได้เกณฑ์ปกติแล้วอะผมเชื่อว่าหมอหลายคนก็คงนัดห่างออกไปนะเพราะว่าคงเห็นใจคนไข้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ได้เป็นเรื่องง่ายว่าต้องมาเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการรอด้วยเรื่องของการเสียเวลาด้วยนะครับยังไงก็ฝากคุณโบไปบอกน้องเขาด้วยนะครับว่าที่หมอนัดมาบ่อยๆอะเพราะว่าคุณหมอเขาน่าจะเป็นห่วงคุณแม่ของน้องเขานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณหมอครับอธิบายได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทำไมเราต้องไปตามที่คุณหมอนัดทุกๆเดือนด้วยยังไงฝากคุณพี่ไปบอกคุณแม่ด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะงั้นจะบอกแม่ว่าให้ไปหาทุกเดือนเวลาหมอนัดเลยค่ะ
1: ดีแล้วครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บ่นหมอแบบนี้ที่ไหนนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าปากกาไปขีดเขียนแล้วสเปรย์ไปพ่นนะครับเข้ามาถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรืออยากบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยครับแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องLama Channelของเราด้วยนะครับ
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง

0: ประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนละมันต้องย่อมเกิดก๊าซก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณอามรบกวนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับ
1: เชิญ
0: มาเลยนะฮะ
1: ขอโทษด้วยนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่ใช่ไหมฮะ
1: ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมวกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี่
1: จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5คน
0: 5คน
1: 5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดนั่นก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ้ง
0: ครับ
1: หรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัดอากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการไทเทของอากาศ อันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะนี่ดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิทครับพี่สานิทสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลย

0: กันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิดนะครับ
1: สานิดสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
1: ้
0: พี่สานิดไม่ใส่แล้วพี
1: ่ผมมีความเคยกินเหมือนกันเลยไม่เหม็น
0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถ
1: ึ
0: งข
1: ั้
0: น
1: ที
0: ่ว่าใส่ขนาดนี้แต่ที่นี่เพื่อความปลอดภัย
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกได้ไหม
1: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
1: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็ต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
1: ใช
0: ่โอเค
1: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดเพื่อกันน้ำอะไรกันเองโอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้าง
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
1: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: เราทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
1: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรเข้ากะ
0: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
1: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเช
0: ิ
1: ญ
0: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
2: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อที่จะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดลมไปตรง
3: ๆส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
4: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้เองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
3: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
3: ใช่ครับ
0: ห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐานคร
3: ับ เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดตะกอนเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อกี
0: ้ที่มันกำลังตีนะ
3: ใช่ครับ
0: พี่สานิษฐ์ครับแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
3: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
3: ใช่ครับผม
0: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
3: ครับ
0: แล้วมันออกมาทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
3: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซขบวนการก็ยังทำงานอยู
0: ่
3: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
0: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขาน้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงอย่างนี
3: ้
0: สะสมเอาไว
3: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
0: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออกทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับ ก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าดันเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู้
3: อ
0: ันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
3: ผิดแล้วครับ
0: ก็อาจจะอันตรายได้
3: ใช่
0: นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
3: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
0: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รู้ถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณหมอฝน
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรครับคุณหมอครับ
5: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พอแล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอ

0: พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้
1: เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
0: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
1: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับ
0: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค่ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
1: ซึ่งอันตราย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
0: ใช่ค่ะ
1: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
0: ก็ไม่ควรสูดดม
1: ไม่ควรนะ
0: ในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
1: อันตราย
0: ทำให้เกิดการระคายเคือง
1: ครับ
0: ต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
1: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
0: ใช่ค่ะ
2: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติจะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับศูนย์ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
3: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได
4: ้นั่นแหละ
3: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
4: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สานิชนะครับ
3: ครับ
4: ขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงหรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: เกณฑ์ง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่ะแต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจน
1: ค่ะ
0: แล้วในพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบหนึ่งเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: เอาถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่ๆเดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้
1: ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะพอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอา

0: ข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
1: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเราได้ไหมฮะ
0: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
1: ค
0: ือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยละถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามักจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
1: คือเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ควรทำ
0: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้นี้จะง่ายกว่ามากเลย
1: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่ไหมครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
0: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
0: จะรู้สึกเริ่มรู้สึกมึนงงนะคะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่อนยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: กลิ่นฉุนๆ
0: อันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นนั้นก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างนี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
1: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างรู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับผมก็คือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
0: ใช่อ
1: ย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหยวนๆได้ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วนะครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโขมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
1: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้อาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่แล้วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆ yeah! โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
0: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางอแงกับหมอนะ

0: พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตู้บ่นหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสุนัขกัดแล้วเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณพี
1: ่
0: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
1: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
2: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคกลัวน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกเล่นนมอื่นนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะฉะนั้นโดโดยเฉพาะปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินเนี่ยจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็ได้เป็นเซรั่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรั่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
0: ฟูนี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาเถอะเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
1: คุณแม่ค่ะ
0: แล้วลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากยังครับ
1: เกือบแล้วค่ะตอนนี
0: ้ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้5โมงถึง6โมงเย็นมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาศัลยศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหม

0: ครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีเพราะฉะนั้นต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke มันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่

0: สั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็หลักๆ ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทสัญญาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากหมายว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตและให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับสัญญาศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสโตรกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทั่วโลกครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วเหรอครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะคร
1: ับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มนี้ก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพ

0: อัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่า เราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
1: ครับ
0: ครับ
1: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
0: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
1: อยู่ด้านในเลย
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
1: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเองไหมหรือว่า
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากการที่มีเราเรียกว่าพลาคนะฮะก็คือเป็นการที่หลอดเลือดนี่มีก็คือเราเรียกไขมันอุดตันแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายนะฮะก็คือสะส
1: ม
0: แล้วก็ค่อยๆตีบลงเรื่อยๆจนกระทั่งเล็กมากและสุดท้ายก็ตันนะครับกรณีนั้นก็มีแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้เจอเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะครับ
1: ใครที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรอย่างนี้ได้บ้างครับอาจารย
0: ์ก็เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะก็คือหลักๆก็เป็นโรคประจำตัวนะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
1: ทำไมอายุมีผลด้วยล่ะครับ
0: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับแล้วบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็หลอดเลือดแตกง่าย
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
0: ครับ
1: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารเสพติดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
0: ตรงนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ตามเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
1: ค่าสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
1: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนหนึ่ง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
0: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
1: ็
0: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
1: ก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกส่วนนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลิกได้ก็เลิกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
0: ครับ
1: ไอตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
0: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
1: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
0: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
1: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
0: ครับอันนี้ก็เป็นปั

0: จัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่ายอย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายว่าอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
1: เบ่งอย่างนี้อาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
0: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: แต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกมาให้เราเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกอาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอ่ะอาจารย
0: ์
1: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถางมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนฮะคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมุติถ้าเกิดตีบไปในบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ยังไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
1: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
0: ่
1: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตตัวเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
1: ๆครับ
0: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับเนาะแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้คร
1: ับ ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวอีกแล้วจังมันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: เกี่ยวด้วยไหมครับจัง
0: ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนครับก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรง
1: อ
0: ัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
1: ู
0: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
0: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องเค้าเรียกฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินถึงแม้จะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
1: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย
0: ์
1: ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยนะ
0: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับ

0: งนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
1: ถูกแล้ว
0: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอดเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
1: หลายเท่าตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
0: ใช่ครับ
1: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
0: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขาที่เขาของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายริ่มเลือ ดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช
1: ่
0: นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอนนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะคร
0: ับ
1: มันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
0: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้ไขมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักมาหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความ

0: แง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
1: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
0: ็
1: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได
0: ้ครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
1: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงพึ่งซี
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
0: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
1: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออก
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
0: ้
1: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
0: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
1: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงเพราะว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
1: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมองสมมตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
0: ก้านสมองทำหน้าที่อะไรครับ
1: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
0: โอ้
1: ใช่ครับถ้าสมมติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่า
0: เขาไม่ตื่น
1: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
0: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลย
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
0: อุดตันก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
1: ใช่ครับ
0: โ
1: ดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
0: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดเนี่ยออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนต์เขาเรียกสเตนต์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถ่าง
0: อ๋อถ่างใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ลิ่มเลือดเนี่ยหลุดออกมาได้
0: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบถ่างออกมาเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
1: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
0: แล้วถึงที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างนี้เหรอครับ
1: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
0: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
1: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
0: ้
1: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้จากที่ผมอยู่ในวงการนี้ก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
0: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
1: ครับถ้าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
0: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
1: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาครับ
0: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
1: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
0: มีแค่4เส้นเองเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังไงนะ4เส้น
1: ก็จริงๆ
0: ฟังตอนแรกผมนึกว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
1: หลักก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
0: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
1: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
0: ด้านหน้า
1: ใช่ครับที่เจอเยอะ
0: โอเคครับโอเคมี2วิธีแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
1: ใช่
0: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ไอยาละลายลิ่มเลือดนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
1: มันทำให้ตัวลิ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับนั่นก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยา
0: ครับคือผมกำลังคิดขี้โกงไงว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือดใช่ไหมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็นั้นอีกนี่อาจารย์
1: ใช่ครับ
0: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
1: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
0: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
0: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
0: แข็งตัวยากขึ้นโอเค แข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
1: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
0: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
1: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบและทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
0: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับณทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
1: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
0: ่
1: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะฮะ
0: เป็นแค่น่ากลัวมาก
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอนนะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะแก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่บางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะครับอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได
0: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซมในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
1: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับเนาะคือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มี ก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็

0: จจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป
1: ค
0: ือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราอาจจะมีจุดสังเกตแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆ
0: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้มันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ไหมครับหรืออาจจะปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดไปก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
0: ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งคร
1: ับเพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน บางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามากนะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งอ๋อหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยแหละครับ
0: ก็ให้ความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มัน สมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตา นะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: คราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนเนาะหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
1: ๆ
0: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
1: ครับ
0: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
1: ทุกวันนี้เราได้รู้จากเส้นประสาทสำออยมาแล้วเนาะคือมันเบาบางเนี่ยนะ
0: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
1: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
0: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเรานะฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีกนะ
1: ครับ
0: เช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
1: ครับทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย์
0: เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
1: ้โอเค
0: ครับ
1: ครับผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
0: ครับ
1: จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
0: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
1: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
0: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเส้นประสาทเรามันฝังอยู่ใน
1: มันเยอะมากไง
0: ทีนี
1: ้
0: เรามองไม่เห็นคร
1: ับ
0: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำครับ
1: ได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าว และเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neural Link นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neural Link หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neural Link ของมัสแล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อย่างเคสเนี้ยผู้ป่วยได้รับการฝังนิโรลิงเป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่านไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
1: ่ไขสันหลังเป็นอะไรเป็นของเหลวคร
0: ับ ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
1: ่
0: ที่รว
1: มสายเมนอยู่นี่เลย
0: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
1: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
1: ครับ
0: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างครับถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
1: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
0: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
1: ้
0: นะครับ
1: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีด้านหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: หลังหัก
0: ถ้าเป็นการทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาต
1: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหมฮะ
0: ครับใช่
1: ชาวเซอร์เวีย
0: อ๋อครับ
1: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
0: ครับ
1: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะถูกป่ะครับ
0: ใช่ครับถูกครับ
1: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าจะมีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
0: ครับ
1: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี
1: ครับ
0: ค่อนข้างดีครับ
1: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
0: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
1: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
0: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
1: ี่
0: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
1: โอเค นั่นหมายความว่าผมก็จะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรนี่มันกับสมองคนละแบบกัน
0: ใช่ครับคนละแบบครับ
1: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะฉะนั้นบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
1: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย
0: ์ครับ
1: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
0: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
1: ้ครับ
0: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
1: ครับ
0: มักจะไม่ได้เสีย 100% สมมุติว่าเราเสียไปสัก 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นเพราะมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
1: ้
0: นะครับทั้งๆที่สมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50% เท่านั้นเองครับ
1: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะคร
0: ับ
1: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่อยู่กับตู้บนหมอนะครับคุณพี่เคยไปหาคุณหมอแล้วมีความสงสัยอะไรที่ไม่กล้าถามไหมวันนี้ถามได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้
1: พอดีเลยค่ะเพิ่งไปพบคุณหมอมาปวดท้องมากก็แจ้งคุณหมอแล้วนะคะว่าปวดตรงจุดไหนบ้างแต่คุณหมอก็ยังตรวจจุดอื่นอีกทั้งเคาะทั้งกดหนูงงมากเลยค่ะคุณหมอจะทำไปทำไมเหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับฟังแบบนี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
2: ก็ปกติแล้วเวลาคนไข้มีอาการปวดท้องเนี่ยเราคงต้องพยายามจะเช็คดูว่าตำแหน่งที่ปวดเนี่ยมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมีที่อื่นร่วมด้วยนะครับเวลาคุณหมอเขาตรวจเนี่ยเขาก็จะมีหลายขั้นตอนในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการคลำโดยการเคาะโดยการฟังเวลาการทำแต่ละอย่างก็จะให้ข้อมูลอย่างละเล็กอย่างละน้อยเอามาประกอบกันทำให้เราเข้าใจถึงกลไกการเกิดโรคมากขึ้นทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาของคนไข้คืออะไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะค่อยๆคลำดูก่อนว่าตรงไหนที่เป็นตำแหน่งที่น่าสงสัยหรือว่ามีความผิดปกติเวลาคลำคุณหมอเขาจะขอคลำเริ่มจากตำแหน่งที่ไม่ปวดมากที่สุดก่อนเสมอนะครับเพื่อทำให้คนไข้รู้สึกสบายแล้วเราก็จะค่อยๆตรวจดูความผิดปกติรอบๆไปก่อนจนถึงตำแหน่งที่คิดว่าคนไข้น่าจะปวดมากที่สุดเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกตรวจเป็นอันสุดท้ายเพื่อทำให้คนไข้ไม่เกร็งแล้วก็ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับอย่างเช่น

0: บางทีคนไข้ปวดท้องเนี่ยตรงเรนของเหนือสะดือนะครับเราคงต้องมาเช็คดูกันอีกทีนึงว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยเป็นกระเพาะหรือเป็นลำไส้หมอเขาจะเริ่มมีการกดตำแหน่งเรนของใต้ต่อสะดือดูบ้างว่าตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีอาการกดเจ็บด้วยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะอนุมานได้ว่ามันน่าจะเป็นตำแหน่งของลำไส้นะเพราะว่ามีการขดวนเวียนกันอยู่ในช่องท้องหลายๆตำแหน่งแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างบนก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะเป็นกระเพาะอย่างเดียวคุณหมอเขาก็เลยต้องการจะตรวจหลายๆท่าหลายๆแบบนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณหมอเขาก็อยากจะตรวจให้ครบถ้วนอย่างมากที่สุดนะครับว่าข้างในมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับเคลียร์ไหมครับคุณโบครับ
1: เข้าใจแล้วครับผมเพื่อความชัวร์นะครับก็เลยต้องตรวจให้ละเอียดแบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับเจอตู้บนหมอที่ไหนเข้ามาถามกันได้เลยอย่าปล่อยให้เราสงสัยและไม่ได้คำตอบต้องได้คำตอบครับมาถามได้ที่ตู้บนหมอนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือฝั่งนี้คือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตอนขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยในช่วงหน้าจะมาโบว์ลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: ใช่ครับ
3: ก็ลองดูก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จากอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น
1: 21 ปี
3: อันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: อาจจะไม่

0: เท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บครับ
2: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
0: เบสิก
2: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
0: ได้ครับลอง
1: โอเค
2: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง

0: ผมก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มันแต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
1: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
0: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: จุดที่กว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
0: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
1: ครับ
0: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดมันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยมันจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
1: สปิน
0: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
1: ์ครับ
0: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกค้าแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เคยขึ้นมาแล้วเดินน้ำมา
1: โอเค
0: มันทนยากหน่อยหลักเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
1: มันจะได้ช้า
0: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
1: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเนี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
0: ใช่ครับ
1: ไปเรื่อย
0: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
1: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
0: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมีไฮโล
1: ครับ
0: เป็นไฮโลตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์กที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมาใช่จุดแอร์โร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี
1: ้อุปกรณ์ก็มีผล
0: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
1: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นกว่าเดียวไปใช่ครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
1: ครับ
0: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกตึงๆอย่างใบนี้มันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
1: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
0: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนแข่งผมก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร
1: ์
0: ลูกเบลลิงลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
1: ก็ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
1: งั้นเดี๋ยวเราผมขอลอง
0: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆครับผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่แอโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยนมานานเลยกลับมาโยนอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอกับสไปร์เลย
1: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับ

0: อันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุนข้อมือ
1: ใช่ไ
0: หมโดนดีเลยนะเนี่ย คือว่าเป็นตัวแทนได
1: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจําแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมครับซ้อมแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
0: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอะครับสมมติมันจะมีซิงแล้วแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อะมันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
1: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะรอให้เขาทำค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมอ่ะเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบอุ้มไ
0: ปอ่ะใช่ใช่เราก็เอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้ม
0: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได
0: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแข่งขันยังไงครับมันก็ต้องรู้ว่าเราต้องพัฒนาตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอมาถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
0: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไปร์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
1: แต่
0: อันนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้ตอนนี้เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หล
0: ุดสแปร์อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคคร
0: ับ
2: ส่วนใหญ่ตาม
0: ไทยจะมีชนศอกบ้างนิดหน่อยลุยครับ
1: ครับ

0: รียกว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้17แต้ม
0: เต่าเลย

อนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานพอสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: ย่แล้ว
1: แย่แล้วอย่างนี้ไม่มีเทคในการแบบเก็บให้ได
0: ้ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเห็นไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้
0: ยากเกิน

0: น้องชาญก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทําแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสเปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแต้ม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช
0: ่ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบ
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเนี่ยปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่เดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งเหลือลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบ ให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งออกไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือไทยแลนด์โอเพ่นนักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือWorld Champion รุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
0: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
2: จริงๆจริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
0: ับ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมันมากวันนี
1: ้ขอบคุณครับ
0: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: านนี่แหละครับอาสาสมัครทั้งหญิงและชายนะครับเริ่มวัดอะไรยังไงดีวินิจฉัยยังไงด
1: ีขออนุญาตนะครับโทษนะครับในผู้หญิงนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างปกตินะครับที่บางเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็เริ่มวัดดูนะครับอย่างนี้นะครับความกว้างของตรงกลางนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณ 1.2 เมตร
0: คำว่าตรงกลางนี่คุณหมอวัดช่วงที่ขาวอย่างเดียวหรือว่ามันจะมีช่วงเห็นยังเห็นขอบเส้นผมบ้างอะไรเงี้ยวัดตรงไหนนะ
1: ผมจะวัดตั้งแต่บริเวณที่เริ่มเห็นหนังศีรษะซ้ายไปขวานะครับถ้าคนไข้ซึ่งมีหนังศีรษะมีเส้นผมซึ่งมีความหนาแน
0: ่
1: นไอตัวความกว้างของแสงก็จะแคบก็จะน้อยผมบางก็จะยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆอย่าง
0: นี้คือ 1.2 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ปกติคือประมาณ1เซนติเมตร
1: ครับ
0: นี่ก็ไปจุด2
1: นิดเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบริเวณที่2นะครับในผู้หญิงก็คือตรงกลางนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยจะบางกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ประมาณ 1.4 เซนติเมตร
0: อ๋อ
1: ครับ
0: น่าตกใจไหมฮะ 1.4 กับ 1.2 ที่วัดได
1: ้จริงๆก็เป็นระยะเริ่มต้น
0: เริ่มต้น
1: นะครับในผู้หญิงเนี่ยเราจะแบ่งระยะของผมบางเนี่ยเป็น3ระยะต้นกลางแล้วก็ระยะรุนแรงระยะสุดท้ายนะคร
0: ับ
1: อันนี้เป็นแค่ระยะแรกเท่านั้น
0: ระยะแรกครับมาดูท่านต่อไปครับสำหรับสุภาพบุรุษนี
1: ่ก็ในสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับประมาณ7เซนติเมตรก็เริ่มที่จะเถิดขึ้นไปนิดหน่อย
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนะครับ
0: ครับเพราะเรารับได้ที่ 6.5 ใช่ไหม
1: ประมาณนะครับบริเวณที่2ก็คือตรงง่ามนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงง่ามเนี่ยประมาณ 9.2 เซนติเมตร
0: เราให้ที่
1: 8เซนนะครับก็เริ่มเถิดขึ้นไปประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะครับนะข้างขวานี่ประมาณ 9.5 เซนติเมตร
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่ในผู้ชายเนี่ยนะครับขวาเนี่ยอาจจะสูงกว่าซ้ายนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมลองวัดมาดูนะครับ
0: โอ้จริงด้วยรู้สึกเหมือนกัน
1: ขวาจะสูงกว่าซ้ายนิดนึงนะครับแล้วต่อมาก็คือตรงกลางนะครับก็จะแสกผมนะครับ
0: วิธีการคือต้องแสกกลางใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างบางนิดนึงอย่างนี้เนี่ยได้2เซนติเมตร
0: โอ้
1: นะครับแล้วเวลาจับผมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเส้นเล็กลงนะครับผมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบระยะนะครับดูแล้วก็ดูขนาดของเส้นผมบริเวณด้านที่มีผมบางกับด้านท้ายทอยคือท้ายทอยนี่คือผมปกติของเขาน
0: ี่จะหนาเลย
1: จะหนากว่านะครับส่วนตรงนี้จะบางและสุดท้ายนะครับก็จะดู

0: ริเวณของรอบขวัญ นะครับสังเกตว่าตรงนี้รอบขวัญแล้วก็ดูบริเวณซึ่งมันมีอาการบางนะครับ อย่างนี้เนี่ยได้เป็นพื้นที่ประมาณ8เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นวงเนี่ยตรงนี้เริ่มบางแล้วแสดงว่าโดนอิทธิพลจากพันธุกรรมและฮอร์โมน
1: ทำให้ครบเลย
0: ครับอย่างนี้ก็เป็นประมาณระยะ3ครึ่งนะครับ
1: 3เท่าไหร่ฮะ
0: 3ครึ่งจาก
1: คือ
0: 7ระยะ
1: อ๋ออันนี้3ครึ่งก็โอ้โหครึ่งนึงเลยนะ
0: ครึ่งทางนะครับเป็นระยะครึ่งทาง
1: ดูแลยังไงดีฮะอย่างนี
0: ้ก็เหมือนกันนะครับกับในเพศหญิงในช่วงต้นเนี่ยควรจะเริ่มด้วยการทายาทานยาก่อนนะครับรอดูระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับถ้าดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะดีนะครับก็เราก็ใช้ยาในช่วงแรก
1: ที่เห็นตรงขวัญตรงกลางศีรษะที่เหมือนจะบางเยอะเนี่ยอย
0: ่
1: างนี้ก็ยังทายาแล้วก็รับประทานได
0: ้ได้ครับ
1: รับประทานยาได
0: ้ครับครับ
1: แต่ถ้าเป็นแบบที่จะต้องปลูกผมฮะปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ย
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นตั้งแต่ระยะที่4คือระยะเป็นมาก
1: ๆ
0: 4 5 6เนี่ยนะครับ4 5 6 7เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผ
1: ม
0: แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการรับประทานยาทายาได
1: ้อันนี้ถือว่าปริ่มๆเลยนะครับ 3.5
0: ครับยังน่าจะสู้ไหวด้วยการกินยาทายาน
2: ะครับ
1: แล้วสมมติว่าถ้าต้องผ่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องดูอะไรยังไงบ้างฮะต้องวัดยังไงต้องว่าจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างไรครับ
0: อย่างนี้นะครับถ้าสมมตินั่นขออนุญาตเอาเครื่องมือนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะมาวัดดูประเมินนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติจะขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยเปิดนิดนึงนะครับประมาณแล้วก็ดูจากไรผมเดิมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาร์กจุดที่เราจะผ่าตัดปลูกถ่ายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกะวัดระยะนะครับดูประเมินนะครับประเมินให้มันสมมาตรนะครับแล้วเราก็วาดจุดที่เราจะผ่าตัดนะครับนะครับ
1: นี่จะเป็นแนวของไรผมเหรอฮะ
0: แนวของไรผมที่ถ้าเราจะปลูกถ่ายเส้นผมนะครับจากนั้นเราก็วาดนะครับคือไรผมคนเราเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นระเบียบนะครับม
1: ัน
0: จะต้องมีขึ้นมีลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สร้างให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติ
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายถ้าสมมติว่าถ้ากินยาทายาแล้วไม่ได้ผลนะครับคือเราก็เรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับ
1: ครับนอกจากการทายารับประทานยาผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมแล้วเนี่ยมีวิธีการอื่นอีกไหมฮะที่จะช่วยให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนผมเนี่ยหนาขึ้น
0: ครับจริงๆมีนะครับเช่นการใช้ผงไฟเบอร์ในบางครั้งที่มีการผมบางแล้วก็ใส่ผงไฟเบอร์ไปเกาะเหมือนกับเป็นหนามของเส้นผมทำให้มันดูไม่บางหรือมีเทคโนโลยีปัจจุบันเรียกว่าการทำ scalp micropigmentation หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสักหนังศีรษะอนูสีนะครับอันนี้เราก็จะทำการสักบริเวณหนังศีรษะเป็นจุดเล็กๆๆนะครับขนาดเท่ากับประมาณตอของผมที่เพิ่งเริ่มงอก
1: อันนี้คือเพื่อให้หนังศีรษะดูดำๆเงี้ย
0: ดูดำๆนะครับดูลดความแตกต่างหรือเรียกว่าลดคอนทราสต์กันระหว่างหนังศีรษะกับเส้นผมนะครับก็เป็นวิธีการสำหรับในคนไข้ซึ่งไม่พร้อมหรือไม่เหมาะจะทำการรักษาโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมครับ
1: ครับได้เห็นตัวอย่างวิธีการวัดไปแล้วนะว่าแบบไหนถึงจะถือว่าเริ่มมีปัญหาและขั้นไหนที่ควรจะต้องมาผ่าตัดปลูกถ่าย
0: ครับ
1: ครับทีนี้ขอคุยเรื่องถ้าเป็น4ขึ้นไป4ถึง7เนี่ยระดับนั้นที่ต้องผ่าตัดปลูกถ่าย
0: ครับ
1: นะฮะหลักการคือยังไงฮะผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยครับ
0: หลักการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่แพทย์เนี่ยสังเกตเห็นว่าผมบริเวณต่ำกว่าท้ายทอยลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นผมที่เรียกว่าเป็นผมถาวรถึงแม้จะเป็นโรคผมบางศีรษะล้านในระยะสุดท้ายเนี่ยผมตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับ
1: ไม่มีใครที่จะล้านไปจนถึงท้ายทอยหายไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มี
1: เขาจะเหลือตรงนี้ไว้ก็ยัง
0: เป็นลักษณะเป็นเกือกม้าน
1: ะครับก็เลยจะเอาส่วนนี้เหรอฮะที่มาใช้ช่วยปลูก
0: ใช่ครับผมตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราย้ายมาปลูกด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังคงลักษณะอย่างนั้นคือไม่ร่วงเป็นผมถาวรต่อไป
1: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเอาตรงท้ายทอยมาปลูกตรงนี
0: ้
1: แล้วหนังศีรษะตรงนี้มันเลือดเดินมาไม่ดีแล้วมันก็เอามาปลูกมันจะร่วงมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันไม่ใช่อย่างนั้น
1: มันจะไม่ร่วงเลยเหรอ
0: มันจะไม่ร่วงครับ
1: โอ้
0: มันเป็นเพราะว่าจริงๆเส้นผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่มันเขาเรียกว่ามันไม่ตอบสนองไม่มีถูกกระทบจากฮอร์โม

0: มันก็เลยเมื่อย้ายมาสู่บริเวณด้านหน้ามันก็จะไม่ร่วงครับ
1: ครับไอ้การย้ายมาเนี่ยเราย้ายอะไรมาบ้างครับ
0: มีอยู่2วิธีนะครับก็คือจะ1จะเป็นวิธีแบบมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานเนี่ยเราก็จะตัดหนังศีรษะออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหั่นนะครับจากแผ่นใหญ่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปจนกลายเป็น1กอ
1: ครับเล็กๆ1กอนี่คือจะมีรากผมอยู่1เส้นไหมฮะหรือว่าอาจจะมากกว่า
0: ประมาณ1ถึง3โดยเฉลี่ยนะครับ
1: แต่หั่นเล็กๆนี้นะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็เย็บแผลบริเวณด้านหลังแล้วก็นำมาปักนะครับวิธีนี้นี่ก็เป็นวิธีซึ่งนิยมกันมากที่สุด
1: เหรอฮะ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลนะครับ follicular unit extraction นะครับหรือ FUE
1: ครับต่างจากวิธีแรกยังไงฮะ
0: วิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็น punch คือตัวเจาะนะครับขนาดเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมานะ
1: ครับ
0: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบาง
1: อ๋อดูดมาเป็น1กอก่อน
0: ครับ
1: แล้วตอนจะมาปลูกที่ตรงส่วนของหนังศีรษะเนี่ยฮะทำไงต่อไปฮะ
0: คือการปลูกเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับหลายวิธีอาจจะใช้ตัวฟอร์เซปหรือตัวจับเนี่ยใส่เข้าไปเลยหรือในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอิมแพลนเตอร
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเทคโนโลยีจากทางเกาหลีนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ตัวเส้นผมกลับเข้าไปที่หนังศีรษะได้รวดเร็วคือผู้ช่วยเนี่ยก็จะทำการนำรากผมเนี่ยมาใส่ในเครื่องมือนี
1: ้
0: แล้วเราก็ใช้กดนะครับเหมือนปากกาดินสอเนี่ยนะครับกดเครื่องมือก็จะดันเส้นผมเข้าไปฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะ
1: แบบนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีที่เจ็บน้อยสุดไหม
0: ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าในการใส่ด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยคือใส่ด้วยฟอร์เซปธรรมดาเนี่ยก็ทำการฉีดยาชาเหมือนกันวิธีนี้ก็เหมือนกันคือทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่วิธีนี
1: ้
0: ครับจะรวดเร็วรวดเร็วเพิ่มขึ้น
1: ครับแสดงว่าแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือแบบที่เราดูดออกมาจากตรงท้ายทอยเลยแล้วก็มาปลูกถ่ายได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับนี่ถ้าแบบผ่านะฮะแบบที่ตัดออกมาเป็นแถบเนี่ยแล้วข้างหลังนี่มันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเย็บนะครับเวลาหายเนี่ยมันก็จะเป็นแผลนิดนึงครับเป็นเหมือนเส้นบางๆเป็นขีดซึ่งเวลาผมมันงอกออกมามันก็จะปกคลุมแล้วก็จะไม่เห็นแผลนะครับเหมือนกัน
1: อ๋อแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเหมือนกับอุ้ยแล้วหนังตรงนี้มันก็หายไปเลยแล้วพอมาเย็บมันก็จะทำให้มันต้องตึงต้องอะไรมันจะเปลี่ยนรูปร่างอะไรไปไหมฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังศีรษะของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นได้นะครับถ้าเราออกตัดออกไปความกว้างสักเซนถึงเซนครึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะคร
1: ับผมบางคนบอกว่าถ้าร้านไม่เยอะเซนถึงเซนครึ่งพอใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าร้านเยอะๆเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้ไหมฮะ
0: ก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องตัดมากขึ้นนะครับเราสามารถตัดได้ตั้งแต่หลังใบหูไปเลยจากซ้ายเนี่ยความยาวของแผลไปจนถึงซ้ายไปขวาเลยได้ครับ
1: ครับเปรียบเทียบ2อย่างนะฮะแบบผ่าตัดด้านหลังท้ายทอยกับแบบไม่ต้องผ่าตัดเนี่ย
0: ครับ
1: แบบไหนดีกว่ากันฮะแบบไหนเป็นที่นิยมกว่า
0: ครับคือมีแพทย์เนี่ยทำทั้ง2วิธีนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าวิธีแบบมาตรฐานเนี่ยที่ทำการตัดเนี่ยนะครับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการจำนวนเส้นผมมากมีพื้นที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีแบบปลูกผมแบบไร้แผลหรือ FUE เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นน้อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันได้ปริมาณเส้นผมต่อการทำผ่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มาก
1: อาจารย์ครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะมีผมแต่เพื่ออยากจะมาตัดหรือว่ามาดูดจากท้ายทอยของตัวเองเนี่ยไปซื้อมามีคนยอมขายให้เนี่ยเอามาใส่บนหัวของเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
0: ก็ทำได้นะครับ
1: เ
0: พียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเหมือนกับการปลูกถ่ายอวัยวะเหมือนปลูกไตเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องกินไปตลอดชีวิตซึ่งก็คิดว่าไม่คุ้มนะครับ
1: คำว่ายากดภูมิคุ้มกันนี่คือเพื่ออะไร
0: กดเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านอวัยวะซึ่งเป็นของคนอื่นนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง
1: ครับถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันก็จะเกิดการต่อต้านแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหลุดออกไปนะครับ
1: ไม่คุ้มเลย
0: ไม่คุ้มครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นผมตัวเองดีที่สุดร่างกายไม่ต่อต้าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะนี่ถามถึงการดูแลบ้างการดูแลร่างกายตัวเองเพื่อให้ผมเนี่ยมันไปช้าที่สุดร่วงช้าที่สุดร่วงน้อยเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ครับเส้นผมเนี่ยนะครับจริงๆก็เหมือนกระจกส

0: ของสุขภาพนะครับมันก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะครับเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับและสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้สบายไม่เครียดมากจนเกินไป
1: ก็พื้นฐานเลย
0: พื้นฐานครับ
1: เหมือนดูแลร่างกายทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะหมอสำหรับจะดูแลเส้นผม
0: นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือลดปัจจัยซึ่งทำให้ผมเสียนะครับเช่นไม่ย้อมบ่อยจนเกินไปไม่ดัดผมบ่อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ลดเลี่ยงสารเคมีต่างๆซึ่งมันจะทำให้เส้นผมนะครับมีการเสียได
1: ้
0: นะครับมีการหลุดร่วงได้ก่อนวัยนะครับ
1: โอ้โหแบบนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยจะยากหน่อยเพราะด้วยงานด้วยอาชีพใช่ไหมแต
0: ่
1: ท่านที่อาจจะไม่ข้อจำกัดเรื่องนี้ท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เส้นผมของท่านให้อยู่ไปนานๆได
0: ้ครับ
1: นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไปก่อนวัยมันร่วงไปเร็วนะครับทำให้ผู้ชายก็หัวล้านผู้หญิงก็ผมบางเนี่ยก็มีวิธีการดูแลมารักษาได้แบบนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่วันนี้นำความรู้นำข้อมูลมาฝากเยอะแยะเลยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: รายการศิริราช360องศายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากทุกครั้งนะครับติดตามกันได้ในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
2: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอ่ะค่ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
2: เป็นข้างขวาค่ะ
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นอย่างงี้กระดกนิ้วเท้าอย่างงี้เจ็บมั้ยจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
2: ะ
1: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไป

ทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดไอ้ร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับ1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: นัขบ้านะครับหรือทางการแพทย์เรียกว่าโรคเรบีเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไวรัสชนิดนี้มันแพร่กระจายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากสุนัขก็คือมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทุกชนิดแมวค้างคาวลิงสามารถนำโรคนี้ได้หมดเลยไวรัสชนิดนี้มันมีการแพร่กระจายแล้วก็ทำลายประสาทโดยเฉพาะประสาทส่วนกลางผู้ที่รับเชื้อเนี่ยเด่นๆก็คือมีอาการทางระบบประสาทที่ผิดปกติไปอาจจะมีอาการซึมหรือมีอาการชักเกร็งมีไข้มีการควบคุมร่างกายที่ผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้ครับ
1: อาการของผู้ที่ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันคือระยะเริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนมีไข้เบื่ออาหารคันมากในบริเวณแผลที่ถูกกัดหรือข่วนระยะต่อมาคือระยะทางระบบประสาทผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการสับสนกระสับกระส่ายคลุ้มคลั่งเสื่องซึมกลืนลำบากกลัวน้ำอาจมีการชักเกร็งรุนแรงและเป็นอัมพาตระยะสุดท้ายผู้ป่วยจะมีภาวะหัวใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิต
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับไม่ทราบวันนี้เป็นยังไงมาครับ
2: โดนแมวกัดมาครับ
0: แมวกัดนะครับแล้วเป็นแมวที่ไหนครับ
2: เป็นแมวของเพื่อนบ้านครับ
0: แมวเนี่ยดูป่วยไหมครับเขาฉีดยาฉีดอะไรไหมครับ
2: แมวปกติครับแต่ว่าเขาบอกว่าฉีดยาทุกปีครับ
0: ความเข้าใจผิดของคนที่อาจจะพบได้บ่อยๆก็คือว่าหมาแมวฉันฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้วไม่เป็นหรอกไม่ติดหรอกไม่มีทางเป็นได้วัคซีนที่ฉีดให้หมาให้แมวไม่ได้สามารถป้องกันโรคได้ 100% ฉีดวัคซีนแล้วอาจจะเป็นก็ได้จริงๆคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าต้องถูกกัดอย่างเดียวความจริงแล้วเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยจริงๆเป็นจากการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นจากการถูกข่วนมีแผลเปิดหรือว่าถูกเลียถูกน้ำลายมีความเสี่ยงที่จะติดได้เคยฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้ามาก่อนไหมครับ
2: เคยฉีดครับแต่นานแล้วครับ
0: เกิน3ปี5ปียัง
2: เกิน10ปีครับ
0: เกิน10ปีแล้วโอเคครับจากการประเมินดูนะครับคือโดนแมวกัดมีเลือดออกขนาดนี้เนาะถึงจะมีประวัติเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแต่ว่ามันเกิน3ปีแล้วยังไงคงต้องฉีดใหม่นะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีตารางการฉีดวัคซีนให้นะครับว่าจะต้องมาฉีดกี่ครั้งก็จะฉีดครั้งแรกแล้วก็วันที่3วันที่7แล้วก็2สัปดาห์แล้วก็1เดือนก็แนะนำให้มาฉีดให้ครบตามกำหนดสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอฉีดยากับคุณพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวคุณพยาบาลจะออกใบนัดให้นะครับหลังจากฉีดยาถ้าเกิดมีอาการผิดปกติหรือว่าทานยาแล้วมีอาการผิดปกติให้กลับมาพบแพทย์หลังจากนี้ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยพักผ่อนที่บ้านได้ก็อย่าลืมมาฉีดยาตามนัดนะ
1: การฉีดวัคซีนหลังจากคาดว่าได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าต้องฉีดทั้งหมด5ครั้งคือในวันที่1 3 7สองสัปดาห์และ1เดือนนับจากการฉีดครั้งแรก
0: เนื่องจากโรคนี้ครับจริงๆเป็นเชื้อไวรัสแล้วก็ยังไม่มียาที่ใช้รักษาได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพข้อแนะนำสำหรับคนปกติทั่วไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเล่นกับสัตว์แล้วก็มีโดนกัดหรือว่าโดนข่วนมีแผลแนะนำว่าไปพบแพทย์ประเมินความเสี่ยงว่าเราจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่ามีความเสี่ยงเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าก็คืออาจจะฉีดให้ครบคอร์สถ้าในกลุ่มคนที่เสี่ยงมากๆอย่างเช่นบุรุษไปรษณีย์คนส่งหนังสือพิมพ์หรือว่าสัตวแพทย์ที่ต้องทำงานกับตรงนี้อยู่แล้วมีโอกาสจะโดนกัดอยู่ตลอดนะครับก็จะมีข้อแนะนำว่าให้ฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้าเลยเพราะว่าในกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยการป้องกันน่าจะดีกว่ามาฉีดหลังจากโดนกัดแล้วครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคด้วยกันครับและมีเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยในช่วงดังกล่าวครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า

ไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงดังกล่าวนะครับมีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคขอทุกท่านติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ7ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะ

0: ไหนก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
2: ไปได้เหรอครับ
3: ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า

0: ฮะ
1: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกมันจะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
3: ๆดีค่ะ
4: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
5: โอ้โหสวยจัง
6: เมฆดูสิที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
1: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุ
0: โปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่ง
2: เพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
6: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
0: ท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
2: ที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
1: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
0: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคน

0: ไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
3: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่มาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่าง

0: ทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลาจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนและมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

0: ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะ
1: นอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
2: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
2: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว้าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมันไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: วันนี้จะให้คุณหมอเนี่ยมาบ่นคนไข้สาวๆเลยครับคนไข้เนี่ยจะชอบมักพูดว่าคุณหมอคะไม่มีเวลาเลยไม่อยากไปตรวจบ้างไม่เป็นไรครับคุณหมอคนไข้ไม่มีเวลาให้แต่ผมมีเวลาให้คุณหมอครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
5: วันนี้ได้มีโอกาสถือโทรโข่งหมอขอบ่นหน่อยนะคะหมอเริ่มน้อยใจค่ะเพราะคนไข้ชอบปฏิเสธหมอตลอดเลยปัญหาของหมอสูตินริเวศที่เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอิดออดหรือว่าขอผัดผ่อนเวลาหมอแนะนำให้ตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองเช็คมะเร็งปากมดลูกค่ะปกติเราแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็เริ่มตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปค่ะหรือว่าในกรณีที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะก็เริ่มให้แต่อายุ30ปีค่ะส่วนใหญ่คนไข้มักจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรผิดปกติขอไปตรวจข้างหน้าละกันหมอเคยเจอเคสนึงค่ะแนะนำให้ตรวจภายในแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะคนไข้ก็อิดออดขอผัดผ่อนกลับมาอีกครั้งเนี่ยคนไข้ก็พบว่ากลายเป็นมะเร็งปากมดลูกไปแล้วค่ะหมออยากให้คนไข้เข้าใจแบบนี้ค่ะในการตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเนื่องจากว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่มีการคัดกรองสามารถเจอระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งหากเราเจอตั้งแต่มีเซลล์ปากมดลูกผิดปกติแล้วก็ได้รับการรักษาเนี่ยผลการรักษาจะดีมากค่ะ
6: พราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เริ่มมีอาการผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตกค้าวผิดปกติเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของความผิดปกติที่ปากมดลูกแล้วเช่นเป็นก้อนไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นโรคนั่นเองนะคะซึ่งผลการรักษาอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับระยะก่อนกลายเป็นมะเร็งหมอก็เข้าใจนะคะที่คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่อยากตรวจภายในนะคะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกลัวว่าเจ็บนะคะขณะมีการตรวจภายในหรืออีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราเองค่ะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของความเขินอายนะคะที่ให้ใครก็ไม่รู้นะคะเพิ่งเคยเจอหน้ากันวันนี้มาตรวจภายในซึ่งเป็นที่ส่วนตัวสำหรับผู้หญิงค่ะหมออยากจะขอเน้นย้ำนะคะว่าการตรวจภายในรวมถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยากให้มองว่าเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราเองนะคะรู้เร็วรักษาเร็วย่อมเป็นผลที่ดีกับคนไข้ค่ะถือว่าหมอขอเถอะนะคะอย่ากลัวอย่าอายมาตรวจภายในกันเถอะค่ะมา
4: อย่างที่คุณหมอบอกนะครับตรวจก่อนรู้ก่อนสาวๆที่ยังเขินอายอยู่ระวังจะสายเกินแก้นะครับคุณหมอเตือนแล้วนะครับตรวจได้ตรวจเถอะนะครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะฮะเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจFacebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเดี๋ยวเร็วนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแหมอยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสาร @rama นะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตาม Rama Channelสถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสาร @rama ฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสาร @rama มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร @rama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารรามานะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR กันก่อนเลยครับ
3: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทรเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็น วัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
2: 6เดือนคือต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
3: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
2: าการเริ่มต้นเป็นแล้วก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการพวกนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีอ่ะเราน่าจะไปตรวจสัก2ครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจที่เซ็นทรัลแล็บจะตรวจมาเลยปีละ2ครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
3: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับไออาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
4: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส่วนตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบบีซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลานยาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
1: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
4: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบบีทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
0: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขอแยกเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
4: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าคนนะต่อแสนประชากรเนี่ยเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสักแสนคนนะครับตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100ถึง150รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
0: ครับแนวทางการรักษาแล้วฮะอาจารย์
4: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
0: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
4: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเยือนเราอีกครั้งได้คร
0: ับ ความรุนแรงของวัณโรคนั้นปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
4: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆเนี่ยไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
0: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
4: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนมันกับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับครับ
0: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
4: ครับคือไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบB เรื้อรังซึ่งตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
0: การดูแลตัวเอง
1: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
4: ์คือตัวตับอักเสบ B เนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย์
4: ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่สองก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบ B ในเลือดได้ครับซึ่งตรงนี้หรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบ B เรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือทั้งหมดทั้งเดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าตอนนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
0: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบ B ไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติญาติคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
4: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบมีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ติดทางการกินนะครับ
0: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
4: ครับคือคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทลายโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
0: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะฮะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
1: ส่งต่อข้อมูล
0: ใช่ฮะ
1: ต่อไปค่ะ
0: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
1: ้
0: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
1: ก็อาจจะไม่ได้อะค่ะเพราะว่าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยอ่ะนะคะเหมือนบล็อก
0: ครับ
1: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
0: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
1: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้นะคะต้องแดดแรงแบบ9โมง10โมงอะไรแบบเนี้ยค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
0: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
1: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
0: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้ง2คนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกันอ
1: ยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
0: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
1: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรง2อย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้วต้องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
0: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึก ึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
1: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
0: ครับคุณพิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
1: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการนึงของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะพอจุกขึ้นหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
0: ครับแล้วกลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
1: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างๆแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดลงลึกไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
0: ม
1: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
4: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวแล้วมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงๆตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็ทำให้มีโอกาสเป็นตับ

0: ข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
1: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไรฮะ
0: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้ก็จะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIVเป็นเอสเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่อนโตซึ่งจะติดเชื้อฉวยเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
1: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
0: พอติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคที่มันมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามเพิ่มองค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมากๆ
2: โรคอะไร
0: ยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับเขาล่าเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ 4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: นะ4-5 วันมาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ดูอาการครับสมมติถ้าเกิดว่าถ้า 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK อีกครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
1: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงเช่นไปทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะมันนี่เป็นตัว ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำตรวจ PCR ครับครับ
1: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความใกล้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
0: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
1: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
2: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
0: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมมีเหมือนกันครับว่า
2: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
0: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้ว่าซีมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
2: ใช่ใช่
0: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่
1: คร
0: ับ
1: จริงๆผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นที่ไข้หวัดใหญ่อะไรนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันนะฮะคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
0: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่ว่าจริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่า เชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับ

0: ใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้
1: ค
0: แต
1: ร
0: ่
1: ับ
0: ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
1: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการ

0: ผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับม
1: ก
0: า
1: ลับ
0: เยื
1: ม
0: อ
1: าน
0: เราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
1: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกฎไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกฎไหลย้อนก็เลยรักษากฎไหลย้อนอยู่นานแต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิง
2: ครับใช่ค่ะพอเริ่มเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
1: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
2: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วถ้ามีอาการหน้ามืดบ่อย
1: ๆครับ
2: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันหนึ่งของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดไปว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
1: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะคือสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
1: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
0: โอ้ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
1: ครับ
2: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
1: ครับ
2: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
1: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
2: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
1: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
2: ไม่รวมนะคะ
0: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังหมดทุกสิทธิ์ครับ

0: นะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
1: ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้สองแบบนะแบบนึงคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสับสนนิดหน่อยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงเขตตรงประมาณกลางยังไงดีเขตร้อนปลายเพราะฉะนั้นการระบาดของไข้หวัดใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
0: ครับ
1: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
0: ้ครับ
1: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือกับทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่กับคนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมาเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยไอซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
0: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
1: อัพโดยทั่วไปถ้านับถึงตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แล้วครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
0: เดี๋ยวหมด
1: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
0: แต่จะมีดูเกณฑ์เรื่องไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
0: อืมนะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: เพราะแต่คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอ
1: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
0: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
1: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
0: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
1: รีบไปครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ คุณจิราชาจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
1: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
0: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริง
1: ๆครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
0: หายไปก่อนแล้ว
1: ในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
0: เนี่ยคุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
1: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
0: ึ่
1: งถ้าเป็นอย่างนี้ก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
0: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
1: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์เอกนะฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
1: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
1: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกมูสวัด เนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อ

0: ็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
1: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึงคือ4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
0: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
1: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
0: ครับคือคิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องรู้เหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
1: ครับ
2: นะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันดีตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
1: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
0: ครับ
2: ค่ะค่ะ
0: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมานี่เลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
2: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
0: ใช่ใช่
2: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64แล้วตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
0: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มี

0: อะไรอะไรนะครับแต่ว่า
1: คร
0: อย
1: ั
0: ่า
1: บ
0: งที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนําก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีที่ซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่
1: ค
0: าร
1: ับ
0: ถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จําเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกําลังดีครับ
1: ครับนะฮะแต่อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีก
0: เล
1: นิ
0: ื
1: ด
0: อ
1: น
0: ก
1: ึงอีกไม
0: เล
1: ่ก
0: ื
1: ี่
0: อ
1: เ
0: ก
1: ดือน
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ครบ
0: เล
1: ป
0: ื
1: ี
0: อก
1: แล้ว
0: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จําไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีม
0: ค
1: ง
0: รา ัน บ
1: แจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษณาฝากบอกมานะวันนี้ขอบคุณ
0: ค
1: คุณผู้ชม
0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิมหมอรามาสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

ือว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าtext neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างงี้ครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับ fish syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม fish syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม fish syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นคอบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับอาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำใหเกิดอาการ text neck syndrome นี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่
1: คร
2: ับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือเนี่ยครับแล้วก็ก้มย
1: ิ่
2: งมองเนี่ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: ก็
2: กลายเป็นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ใช่ได้ครับก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทำงานหนึ่งนะครับนั่งทำงานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายศาสตร์
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มิวพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู
2: ่
1: คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ะท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับ

0: ลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
0: ไหล่ตรง
1: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่หอก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
0: ตั้งตรง
1: เวลาคอเราตั้งตรงใช่ไหมครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดค้างยืนหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
0: โอ้ยนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
1: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับ
0: ตรงตัวอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
0: โอ้โห
1: โหแรงกระทําเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
0: ครับแสดงว่าแรงมันจะไปกระทํากับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
1: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอวนะครับเป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได
0: ้จะได้มีที่พักเท้า
1: ใช่ครับ
0: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงทำไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
1: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆอันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์คีย์บอร์ดแยกซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่เนี้ยถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะนะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
0: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุด
1: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
0: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
1: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
0: กล้ามเนื้อก่อนเลย
1: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
0: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
1: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆ อยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับ มันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้น บางคนครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ่าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก ก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพนะถ้า

0: เคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไ
1: ร
0: อาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทําเป็นประจํานะครับอาจารย์แล้วเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
0: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่มั้ยครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบคอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
0: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนานๆโดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยต้องรีบไปตรวจนะครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการเท็กซ์เน็กซินโดรมนะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่าถ้ามันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
0: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่2เลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปล๊บครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
0: ปวดแปล๊บเหมือนบางทีไฟช็อตแปล๊บเล้าลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ันนี้การปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
0: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย
1: ์
0: บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
0: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
0: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมุติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับใช่ครับ
1: อาจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
0: ใช่ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
0: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
0: ใช
1: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
0: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเองกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อน
1: อ
0: ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไห
1: ม
0: ถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
0: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
0: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียกNSAIDsมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
1: ์
0: อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่าNSAIDsเนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นาน

0: และข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
0: มันก็กัดกระเพาะเหมือนครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
0: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
0: ครับ
1: อาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
0: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2 อย่างครับอาจารย
1: ์
0: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้วเริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทำได้นะครับสมมติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทำตาม
0: ลองทำด้วยนะครับ แล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังงี้
1: คร
0: ับ บางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงไหมครับ
1: รู้สึกคร
0: ับ ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่นนะครับสองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เนื่องจากการกั้นหายใจ
0: ใช่ครับ
1: วิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
0: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเราเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยแล้วท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงง
1: ว่าจะงง
0: ยังไง
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: ครับ
0: ใช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่ไม่เอียงเลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเนี่ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแปรร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับ หรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามาถูกไหม
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
0: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
1: ์
0: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกเนี่ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
1: ได้นะครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกาย ให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต่เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
0: ยินดีครับ
1: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
0: ครับยินดีครับอาจารย
1: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: มอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรศัพท์พร้อมแล้วครับคุณหมอ
2: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100%

0: มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเต้นักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่26มิถุนายน2569เวลา 8:50 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดเท่พิพิธภัณฑ์นี้มีบ้านเกิดเท่และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมโรแมนติกเยอรมันซึ่งสร้างเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่บ้านเกิดเท่เป็นสถานที่เกิดและบ้านในวัยเด็กของโยฮันวูฟกังฟอนเกอเท่มหากวีศิลปินและนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเยอรมันบ้านหลังนี้ยายของเกอเท่ซื้อไว้เมื่อปี2276เพื่อเก็บไวน์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ย่านโกรเชอร์ฮิสกราเบนถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักบ้านเกอเท่พังเสียหายเกือบทั้งหมดแต่โชคดีที่ขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ดั้งเดิมรวมถึงภาพวาดและหนังสือโบราณไปเก็บไว้ในคลังนิรภัยนอกเมืองก่อนหน้านั้นแล้วทำให้บ้านในปัจจุบันคือการสร้างบ้านใหม่บนแปลนเดิมบ้านหลังนี้แสดงความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางระดับสูงในศตวรรษที่18รสนิยมของครอบครัวมีอันจะกินยุคบาร็อกจุดแรงบันดาลใจก่อนที่เกิดเท่จะกลายเป็นมหากวีระดับโลกชั้นล่างมีห้องครัวโบราณที่สมบูรณ์มีระบบปั๊มน้ำบาดาลทำจากทองเหลืองเป็นนวัตกรรมที่หรูหราในยุคนั้นและมีพิมพ์อบขนมปังทองแดงโบราณนอกจากนี้มีห้องรับแขกสีน้ำเงินของมารดาเกอเท่ส่วนชั้นสองมีตู้เก่าแก่หลายใบมีนาฬิการูปทรงแปลกที่ใช้บอกเวลาข้างขึ้นข้างแรมมีห้องสมุดขนาดใหญ่มีหนังสือเก่าแก่กว่า 2,000 เล่มและห้องนอนที่เป็นสถานที่เกิดของเกอเท่พ่อของเกอเท่เป็นนักกฎหมายที่รักการสะสมหนังสือมากในห้องนี้มีหนังสือเก่าแก่ที่หล่อล้อมเกอเท่ในวัยเด็กชั้น3เป็นห้องทำงานของเกอเท่ที่สำคัญที่สุดมีโต๊ะเขียนหนังสือที่เกอเท่ใช้แต่งวรรณกรรมก้องโลกอย่าง The Sorrow of Young Werther และบทละครเรื่อง Flaw การจัดผังบ้านของเกอเท่มีความสำคัญและน่าสนใจเช่นห้องครัวอยู่ติดกับห้องกินข้าวมีฮีเตอร์แต่ในห้องรับแขกกลับไม่มีฮีเตอร์เพราะส่วนใหญ่คนในครอบครัวใช้ชีวิตในห้องครัวกับห้องกินข้าวมากกว่าส่วนที่ห้องโถงชั้น2มีนาฬิกาขนาดใหญ่แสดงถึงทัศนคติของชนชั้นกลางว่าสังคมในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ขุนนางเป็นใหญ่กลายเป็นพ่อค้า

ยธรรมยุคโรแมนติกของเยอรมันและยุโรปโดยเฉพาะเปิดเมื่อวันที่14กันยายน2564Freies Deutsches Hochstift องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดูแลสมบัติทางวรรณกรรมและศิลปกรรมของเยอรมนีบริหารงานยุคโรแมนติกระหว่างปีพุทธศักราช2293ถึง2393มนุษย์มองโลกด้วยการให้ความสำคัญกับอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการธรรมชาติและความงามของโลกเป็นการโต้แย้งลัทธิเหตุผลนิยม Freies Deutsches Hochstift เริ่มสะสมต้นฉบับและเอกสารยุคนี้สร้างพิพิธภัณฑ์สถาปนิกชาวแฟรงก์เฟิร์ตออกแบบอาคารนี้ให้ผสานกลมกลืนกับบ้านเกิดเกอเธ่ใช้สีเหลืองและสัดส่วนที่สอดคล้องกันทอดพระเนตรนิทรรศการถาวรจัดแสดงที่ชั้น2และ3นำเสนอสิ่งของกว่า500ชิ้นเช่นต้นฉบับลายมือจดหมายภาพวาดและสิ่งของในชีวิตประจำวันของนักเขียนและศิลปินยุคโรแมนติกผลงานชิ้นเอกของคอลเลกชันได้แก่ต้นฉบับของโนวาลิสฟรีดริชฟอนฮาเดนแบกกลุ่มพี่น้องเบรนทาโนรวมถึงภาพวาดคาสปาดาวิดฟรีดริชบิดาแห่งศิลปะโรแมนติกเยอรมนีผลงานส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทัศน์ที่แฝงด้วยความลึกลับและจิตวิญญาณพิพิธภัณฑ์จัดแสดงได้น่าสนใจใช้เทคนิคการผสมผสานสื่อมัลติมีเดียเข้ากับวัตถุต้นฉบับอย่างกลมกลืนผู้ชมสัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของยุคโรแมนติกทำให้ผู้ชมเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันเวลา 13:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์สเตเดนพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำไมล์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของเยอรมนีตั้งขึ้นในปี2358ตามพินัยกรรมของโยฮันฟรีดริชสเตเดนนายธนาคารและพ่อค้าเครื่องเทศผู้มั่งคั่งได้มอบงานศิลปะบ้านพักและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และสถาบันศิลปะเป็นมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พลเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยอรมนีและเป็นต้นแบบของการเปิดให้สาธารณชนเข้าถึงศิลปะชั้นเลิศอย่างเท่าเทียมมีผลงานศิลปะตะวันตกมากกว่า 100,000 ชิ้นครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปยาวนานกว่า700ปีตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึงปัจจุบันมีภาพวาดกว่า 3,100 ชิ้นประติมากรรมและภาพถ่ายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกเช่น The Geographer ของจานเฟเมียร์ The Blinding of Samson ของเรมเบรนรวมถึงผลงานของซันโดโรบอสตีเซลลี่โกรมอนเน่ปาโบปิกัสโซและแอดนี่วอร์ฮอคจะแสดงเป็น2ส่วนได้แก่นิทรรศการถาวรครอบคลุมศิลปะยุคโอลด์มาสเตอร์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง18ศิลปะยุคโมเดิร์นระหว่างพุทธศักราช2343ถึง2488นิทรรศการชั่วคราวที่จัดในช่วงนี้คือ Monet on the Normandie Code the Discovery of Etretat จัดแสดงระหว่างวันที่19มีนาคมถึง5กรกฎาคม2569แบ่งการจัดแสดงเป็น7ส่วนเริ่มต้นด้วยการค้นพบเอตเตอร์ตาของศิลปินในศตวรรษที่19แนะนำภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าผาและความงามของเมืองชายฝั่งแห่งนี้ศิลปินกลุ่มแรกและยุคโรแมนติกมีผลงานของศิลปินรุ่นบุกเบิกเช่นครัวโกโรและเลอโปแวงที่ทำให้เอตเตอร์ตาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการศิลปะกูเบกับพลังของทะเลสำรวจภาพคลื่นทะเลและหน้าผาผลงานของกูฟตาฟกูเบปูทางสู่ศิลปะสมัยใหม่ผลงานของโคลโมเน่จำนวน24ชิ้นเป็นหัวใจสำคัญของนิทรรศการนี้นำเสนอแรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งเอเตอร์ตาที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาศิลปะแนวเอ็มเพรสชันนิสต์โมเน่เดินทางไปชายฝั่งเอเตอร์ตาถึง6ครั้งจนได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ล้ำค่าและมีมูลค่าสูงจุดเด่นคือการจัดแสดงของโมเน่ที่วาดทิวทัศน์เดียวกันในช่วงเวลาและสภาพแสงที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจการศึกษาแสงสีและบรรยากาศตามแนวคิด Impressionistเอตเตอร์ตาในฐานะเมืองตากอากาศการเติบโตของการท่องเที่ยวชนชั้นกลางจากปารีสและบทบาทของเมืองในวัฒนธรรมสมัยใหม่เอตเตอร์ตาในปัจจุบันธรรมชาติการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์กล่าวถึงผลกระทบของการท่องเที่ยว

0: การกระเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้หน้าผาที่โด่งดังเผชิญความท้าทายในยุคปัจจุบันนิทรรศการศิลปะนี้ผู้จัดต้องการนำเสนอให้เห็นถึงผลงานภาพรวมของศิลปินในยุคต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตอิทธิพลของโมเน่ทำให้ศิลปินจำนวนมากไปชายฝั่งเอเตอร์ตาหาแรงบันดาลใจในการวาดภาพรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ได้ประโยชน์มีงานทำมีรายได้ช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการที่สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวมทั้งบทบาทสำคัญที่ศิลปะมีต่อการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้จนกลายเป็นตำนานระดับโลกรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48วันนี้เวลา 8:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยัง Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ครั้งที่48ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุทนารีนาถจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ AI with a Human Touch ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคม2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์ในการนี้ประธานรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นและผู้แทนองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่างประเทศประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีไต้หวันและไทยรวมจำนวน5คนจากนั้นมีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจวิเคราะห์สถานะสุขภาพทั้งยังเป็นข้อมูลช่วยวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกำหนดแนวทางการรักษาและติดตามผลที่ชัดเจนและแม่นยำตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยตัวหนักถึงความสำคัญของนักเทคนิคการแพทย์ที่ต้องมีความพร้อมเท่าทันต่อสถานการณ์โลกและมีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพโดยพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อรุ่นนาและสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ยั่งยืนสามารถรับมือกับสถานการณ์และภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันทีในงานมีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขางานหลักทางด้านเทคนิคการแพทย์ได้แก่เคมีคลินิกโลหิตวิทยาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกันวิทยาจุลทัศนศาสตร์พิษวิทยานิติวิทยาเวชศาสตร์ธนาคารเลือดอนุชีววิทยาและการแพทย์แม่นยำนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงเครื่องมือของห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับสากลพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2566วันนี้เวลา 13:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ประจำปี2569ซึ่งสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายน2569ปีนี้เป็นครั้งที่47มีสโมสรสมาชิกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ทีมแบ่งการแข่งขันเป็น6ประเภทประกอบด้วยเซปักตะกร้อประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมกองทัพบกตะกร้อลอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเซปักตะกร้อ3คนประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีชิงถ้วยพระราชทานชนะเลิศได้แก่ทีมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเซปักตะกร้อประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมสโมสรตะกร้อฐานอากาศแฟคทีฟตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนชายชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนการท่าเรือและประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงชิงถ้วยเกียรติยศสมาคมชนะเลิศได้แก่ทีม PEAโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญที่จังหวัดอำนาจเจริญวันนี้ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญซึ่งส่งพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งพระราชอุทิศแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา ซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชประสงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมนาวาวังซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจสร้างสติและนำพาพุทธศาสนิกชนไปสู่ความเข้าใจในสัจธรรมเปรียบเสมือนเรือที่พาผู้คนข้ามห้วงแห่งความทุกข์ไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการขับร้องเพลงพระพุทธเจ้าศาสดาโลกและเพลงดุจดังสายฟ้ากิจกรรมถามธรรมถกธรรมสนทนาธรรมกับพระเทพยานวชิระชิโนภาสการบรรยายธรรมหลักสูตรพระราชทานสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์โดยพี่พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คนทางนี้จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับภาคส่วนต่างๆน้อมนำหลักธรรมนาวาวังสู่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งขยายผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญในมิถุนายนถึงกันยายน2569อันหนึ่งในเวลา 16 นาฬิกาณศาลาพิธีการภายในพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นสามัญดังนี้พระราชยานวชิระชิโนภาสเป็นพระเทพยานวชิระชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิโลกภาวนานุสิตยติคสิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณสถานศึกษาธรรมปานาโศกหังจังหวัดอำนาจเจริญมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569และพระมหาอุกฤษประพัสสโรปริยนธรรม7ประโยควัดทุ่งหนองอ้อจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวัชระเมธีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์14รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบูรณะวัดสามพระยาวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการประกอบด้วยวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดคลองสวนและวัดบางฉลงในสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Starlink ประเทศไทยจำกัดคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด PPB Engineering สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย วายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดท่าแพวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดทรงธรรมวัดคู่สร้างจังหวัดสมุทรปราการและวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครและบริษัทรักษาความปลอดภัย COP Investigation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดทุ่งลาดหญ้าวัดปากลำขาแข้งจังหวัดกาญจนบุรีวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าสัทธาธรรมวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และอุบาสกอุบาสิกาวัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัท ICC International จำกัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์และบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้ที่ตึกอำนวยการทันทสถานพิเศษ บำบัดกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางครูใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess @ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงนำโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีออกไปรับการฝึกอบรมอาชีพนอกเรือนจำเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษด้วยการลงมือปฏิบัติจริงภายในร้านมีการจำหน่ายชากาแฟเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์ผลงานจากผู้ต้องขังเช่นตุ๊กตาเรซินและพวงกุญแจทันทสถานบำบัดพิเศษกลางมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างการพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชาย 6,141 รายภายในทันทสถานมีสถานที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังภายใต้โครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงเช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทันทสถานบำบัดพิเศษกลางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้ช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงแอปพลิเคชันต่างๆและการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปสำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุขจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: พระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตและ
2: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
2: ้
1: และถัดมาคือพระบรมรงค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศ ถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
4: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
3: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
3: ก็เรื่องปกติ
1: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
3: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออค่ะค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: ก็จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอกหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปีสองค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมานี้หนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะว่าให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี่
0: แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พี่มาใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำอะไร
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
0: น
2: ้
0: องบี
2: เด
0: ี๋
2: ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
0: น้องบีฟังพี่
2: ค่ะ
0: มีกว่าแล้วค่ะ
2: น้องบี
0: โหคุณผู้ชมคะ
2: เหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจําได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเค้าก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทําแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ย
0: เริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
3: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
3: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
3: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
3: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
3: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
3: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมถ้าเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
3: ใน
0: ต
3: ั
0: วของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
3: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอานุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
3: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
3: นั่นก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
3: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิคจมเนา
0: ะ
3: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
3: ็
0: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
3: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดหนึ่งนะคะ
0: แต
3: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
3: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
3: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้น
0: ค่ะ
3: แต่จริงๆลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
0: ค่ะ
3: คนคาดหวังความสัมพันธ์ ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึงแต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
3: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรัก

0: กับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองเราก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แต่เราหิวเนี่ยเราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อ่านก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือเราเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในความเป็นการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึง
1: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้ที่เขาจะพูดว่าเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่ค่ะ
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอาบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตรงนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายถ้าถามคุณอาบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรักอย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเองมันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคืออาบันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออาบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: แ
0: ค่มีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกนี้อยู่ใน ตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
0: ใช่ใช่
1: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: นี่คือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
0: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
1: เ
0: พียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำไงที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
0: ัน
1: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
0: ใช่ค่ะก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะ คุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ย

0: จจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วหนึ่งที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนเนี่ยคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระติบไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความห่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนคราวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ใช่ อ่ะยิงแม่งเลย
1: เราต้องทำงานแข็งขัน
2: โอ้โอ้ยนี่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
0: อ้แม่ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี
2: ่คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโครมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรอ่ะ
0: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
2: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งมาให้ที่บ้าน
3: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อยลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
2: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
0: ไม่ปกติ
4: เลยพี่เพราะว่าวันนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลพ
0: ี่
4: ใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
0: ใจลอยเลย
5: ที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูป
2: แล้วได้อะไรไป
5: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบอบนวด
2: ไว้ว้าย
6: มีด้วยเหรอเราอะ
5: โหเยอะแล้วผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
6: จริงปะเนี่ย
5: แต่ก็ขอบคุณนะ
2: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์ช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆครับไม่เข้าใจ
1: โอ้เดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
0: วางเบาๆก็ได้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: เข้า
1: ท
4: าง เราเรื่อยๆเลย
1: เข้าใจฝั่งนี
4: ้โอ้โห
2: คนนั้นคือคนเอาแม่บ้าน
1: โอ้โหคืออย่างนี้ตะกี้ได้ยินมาระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
2: ครับ
1: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
5: ผมขอทดสอบหน่อยได้ป่ะ
0: ยังไง
5: ดูไอ้เนี่ย
2: โอ้โหไอ้นี่ก็ปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
0: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ปาร์คอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไว้นานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
4: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
0: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้เนี่ยหาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
5: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ป๊าอยู่คนเดียวนะเกิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
2: โอ้ยโอ้พอฟังนี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
0: นั่นไงเห็นไหม
1: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลง
2: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
1: อ้ยก็ไม่อยากให้เครียด
0: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวๆพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
2: แล้วจะช่วยทำงาน
0: ไม่จะนั่งดู
3: ครับเดี๋ยวนะ
0: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
3: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบล่ะคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
1: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
0: น
1: ่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล

0: แบบคิดมาก
1: ใช่คิดมาก
2: กังวลกระสีปาก
3: อะไรพวกนี้อาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
1: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
3: เ
1: จ็บหน้าอก
3: เจ็บหน้าอก
1: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
3: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่มอื่นที่ถัดมาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
1: จม
3: จม
1: ไป
3: ใน น้ำจมจม
2: จมจมจมจมในไหนวะ
0: จมลงไปในน้ำดัง
1: จม
0: จม
1: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
0: กลัวแก้ว
1: เต็มเห็นไหมเห็นไหม
0: เป็นตัวอย่าง
1: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไง
3: ใช่ใช่
1: อาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
3: โอ้ยอดจริงนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกแล้วเนี่ย
1: โอ้ยไม่ธรรมดา
3: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
1: ไม่รู
0: ้โอ้ใช่หรือเปล่า
1: เราไปเล่นโยคะกันเถอะงานมันจะช่วยได
3: ้เราประทานว่าไงบ้างครับ
4: อ่ะอันวัดค่ะ
2: เลิกงานเลิกงาน

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็ปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เขาจะปวด
1: ตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็นไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ยพบว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บๆๆๆๆปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียว2ข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้าบางคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได
0: ้
1: คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาว่าจะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันนี้ปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือต้องคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยคนมาพบแพทย์ไหม
1: นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยเราต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกงุนงิดง
0: ่
1: ายงุนงิดง่ายผิดปกติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะหนึ่งเลย อีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: 2คือเตือนแล้วมาเตือนแล้ว
1: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันนี้จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนไข
0: ้
1: ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือเราเหรอ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงนึงนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือน
0: ขึ้น
1: มาเลย
0: ส่งผลเลย
1: ครับครับก็จะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่าง จ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
0: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที
1: ่หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
0: เหมือนสู้แสงไม่ไหว
1: แล้วสู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
0: เสียงก็ส่งผล
1: บางคนจะเป็นแสง
0: บาง
1: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวด
0: ท้ายก
1: ็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
0: อ่อนเพลีย
1: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับก็จะเป็น4ระยะ
0: 4ระยะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บโอ้โหแสงเจอแสงจ้าเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
0: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
0: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
1: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
0: เครียดจากหัวหน้างาน
1: เรามีงาน
0: เครียดจากเพื่อนร่วมงาน
1: เรามีข้อมูลครับเรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะครับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
0: ผู้หญิงนะฮะ
1: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
0: อยากผอมไหมผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
0: ก็มีผล
1: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอย่างนี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอย่างนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
0: พักผ่อนน้อย
1: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
0: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
1: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
1: ไม่ได้กลัวจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันเนี่ยครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30-39 ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมากนะครับจริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30-39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
0: มันทรมาน
1: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคอะไรร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
0: ไม่ส่งผล
1: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอย่างอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
0: การออกกำลังกายก็ช่วยได
1: ้วิดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
0: ไปเจอ
1: เสียตังค์ได้
0: เส
1: ีย
0: ต
1: ัง
0: ค์กันนี
1: ่เอาออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อน
0: ครับ
1: นะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
0: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
1: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
0: ครับ
1: เนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีอ้าวไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
0: ครับใช้บ่อย
1: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการ
0: ปว
1: ดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
0: ทำให้มีมากขึ้น
1: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองได้รับการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถ

0: มารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุดและควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแถมคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ดึกเพ้อแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: เช
2: ื
1: ่อมาหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: ครับ
3: แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็มนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่าง
2: ตรง
3: คิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคลึงบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
2: ้
3: น
2: อันนี้มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
3: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลารู้สึกปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุดสองจุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนทักสิบทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยกดแล้วก็นวดคลึงเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: เหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราใช่สบายอ๋อรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นนะใช่ไหมแบบ
2: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
1: ขึ้น
2: โอ๊ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่
1: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
3: ใช่ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกก็จะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ

0: ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกในยุคที่มีมือถือและวิธีการที่เราจะห่างไกลมือถืออย่างไรหรือจะอยู่กับมันอย่างไรนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นเหมือนอวัยวะที่33ของคนเราเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามนะครับว่าตื่นมาเราทำอะไรเป็นอย่างแรกอย่าเพิ่งตอบว่าลืมตานะครับบางคนโอเคลืมตาแล้วแหละไปกดมือถือก่อนเพราะอะไรเพราะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในมือถือครับหลังจากนั้นเข้าไปในห้องน้ำเราแปรงฟันเราทำธุระส่วนตัวจังหวะนั้นอ่ะบางคนเล่นมือถือเลยนะจะบอกว่ามือถือบางคนเล่นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเป็นฤาษีดวงกันได้เลยนะครับไม่อยากจะพูดเล่นๆไปดังนั้นมือถือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคนจริงๆยิ่งในยุคที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เราอยู่ในยุคของ New Normal เนี่ยเรียกได้ว่าเด็กๆก็ไปเกี่ยวข้องกับมือถือมากยิ่งขึ้นเด็กๆปัจจุบันนะครับเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาไปดูรีวิวของเล่นเขาไปดูเรื่องของรีวิวเกมคนแคสเกมโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในมือถือโลกของเด็กย้ายไปอยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตดังนั้นวันนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าไปอยู่ในแท็บเล็ตไปอยู่ในสมาร์ทโฟนไปอยู่กับมือถือเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เกิดผลกระทบนั้นน่ะเราจะทำยังไงกันครับมาดูกันที่เรื่องผลกระทบนะครับหมอจะขอแบ่งเป็นทั้งหมด3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเป็นเรื่องของผลกระทบทางร่างกายอันที่2ผลกระทบต่อเรื่องของจิตใจและพฤติกรรมอันที่3ผลกระทบด้านพัฒนาการการเข้าสังคมขอไปทีละอย่างนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับอย่างแรกครับผลกระทบต่อร่างกายเอ๊ะพอฟังแบบนี้ถ้าชวนกันนึกนะครับว่าพวกเรานึกถึงอะไรกันบ้างเวลาเรากดมือถือเราต้องใช้อะไรบ้างครับเราต้องใช้ตานะในการดูมือถือใช่ไหมครับเราต้องใช้มือใช่ไหมครับในการกดกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆนานาระบบต่างๆในร่างกายเราเกี่ยวกับเรื่องของการใช้มือถือทั้งนั้นเลยดังนั้นอวัยวะเหล่านี้ครับที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมือถือแล้วเกิดผลกระทบเชิงลบออกมานะครับอันที่พ่อแม่หลายๆคนชอบบอกลูกนะครับคือเรื่องของสายตาใช่ไหมครับมีงานวิจัยหลายๆงานพบว่าการใช้มือถือมากๆส่งผลต่อภาวะของกล้ามเนื้อตาอ่อนล้าส่งผลต่อเรื่องของสายตาที่แห้งลงนะครับเนี่ยโดยการจะมีเรื่องของการปวดตาโดยไม่ทราบสาเหตุได้เช่นเดียวกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้มือถือที่มากเกินไปทั้งนั้นเลยนะครับระบบที่2ที่ถูกกระทบนะครับเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อและกระดูกครับมีรายงานที่โอ้โหฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับทางวิจัยบอกว่าเด็กเล่นมือถือเนี่ยนะครับกดเล่นมือถือจนกระทั่งเส้นเอ็นตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ตรงมือเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะจนเกินไปต้องมีการผ่าตัดต่อเอ็นตรงนั้นเลยนะครับหลายๆคนเป็นเรื่องของการปวดตามที่ต่างๆหรือไม่ทราบสาเหตุเพราะอย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นมือถือส่วนใหญ่เราจะก้มหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราก้มไหล่เราก็งอเนาะคอเราก็ย่นลงไปดังนั้นจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุปวดตามที่ต่างๆอย่างเรื้อรังนะครับส่งผลต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตได้แน่ๆนะครับระบบถัดมาที่อาจจะเจอคือเรื่องของปัญหาการนอนครับคุณพ่อคุณแม่เด็กที่ใช้มือถือเยอะบางคนจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับบางคนมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหลับไม่สนิทคุณภาพการนอนไม่ดีนะครับเป็นเรื่องของฝันร้ายก็มีเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้มือถือมากๆนะครับอันถัดมาก็คือว่าเด็กที่เล่นมือถือเป็นไงบ้างครับเวลาเขานั่งอยู่เฉยๆเขาไม่ค่อยลุกไปไหนนะครับเขาก็นั่งอยู่กับที่หลายๆคนบางบ้านก็คุณปู่คุณย่าคนผู้สูงอยู่ในบ้านก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงที่แทบไม่ต้องทำอะไรดังนั้นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของร่างกายไม่เกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้เขาต้องเคลื่อนไหวมากๆนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายครับ ทำให้มีเรื่องของน้ำหนักตัวที่อาจจะมากกว่าปกติหรือเราเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะครับซึ่งน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติโรคอ้วนที่เกิดขึ้นหรือการเผาผลาญที่ผิดปกติเนี่ยครับน่ากลัวนะครับมันจะนำไปสู่เรื่องของโรคเบาหวานในเด็กด้านที่สองนะครับเรื่องของผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมนะครับอยากชวนทุกๆท่านคิดตามนะครับว่าปัจจุบันเวลาที่คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ฟังได้ใช้มือถือเนี่ยกดเข้าไปดูตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆส่วนใหญ่เราจะโพสต์รูปอะไรกันของกินใช่ไหมครับสถานที่เที่ยวเนาะหรือว่าหน้าตาของเราซึ่งโอ้โหเซลฟี่เราบางทีก็ส่วนใหญ่คนก็จะโชว์อะไรที่มันน่าดูนะครับน่าดูแล้วก็จะส่งเสริมเรื่องค่านิยมเช่นผู้หญิงอาจจะต้องมีผิวขาวหน้าต้องเรียวหุ่นต้องผอมผู้ชายอาจจะต้องโหถอดเสื้อแล้วแบบมีซิกแพคนะครับหรือว่าเวลาที่ไปกินตามอาหารตามที่ต่างๆไปเที่ยวตามที่ต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะถ่ายรูปที่แบบมันดูดีอ่ะหมอเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครเอารูปที่ดูไม่ดีมาลงในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังนั้นแล้วเวลาที่เด็กเขาเข้าไปเสพเนื้อหาเหล่านี้นะครับเขาจะไปเจอการให้คุณค่าทางสังคมซึ่งหลายๆคนปัจจุบันเริ่มมีพูดถึงเรื่อง beauty privilege มีเรื่องของพูดถึงเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เหมาะสมสถานที่เที่ยวคุณค่าการดำเนินชีวิตการให้คุณค่าซึ่งมันเป็นลักษณะของรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่อยู่ภายนอกทั้งหมดแล้วทำให้เวลาที่เด็กเข้าไปเสพมากๆจะเกิดความรู้สึกกลับมาเปรียบเทียบกับตัวเองครับบางคนกลับมาเปรียบเทียบแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านเราถึงไม่มีแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่โชคดีเหมือนเพื่อนๆทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลพวกเขาแบบที่เพื่อนๆ เขาได้รับการดูแลทำไมเขาไม่ได้ไปเล่นในที่ที่ดูดีไม่มีน้องหมาที่หน้าตาดีเหมือนบ้านนั้นบ้านนี้เกิดการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเลยครับการเปรียบเทียบเหล่านี้หรือสิ่งที่มนุษย์เราเข้าไปเสาะหาต่างๆเหล่านี้มันจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่เราด้อยค่าในตนเองส่งผลกระทบต่อเรื่องของความรู้สึกไม่ภูมิใจในตนเองความไม่ภูมิใจในตนเองทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเองครับความรู้สึกไม่ภูมิใจไม่มีคุณค่าในตนเองรุนแรงนะครับเด็กๆเวลาที่เขาขาดเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสับสนจะทำให้เขารู้สึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าเออแล้วชีวิตเขามีดียังไงเออแล้วเขาจะโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเออเขาเป็นคนยังไงเขาตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเมื่อไหร่มนุษย์เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้แล้วกระบวนการทางจิตใจมันจะทำงานครับมันจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่ว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าโลกนี้มันน่าอยู่สำหรับฉันหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีดีเนี่ยมันจะเกิดคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดคำถามเหล่านี้ขึ้นซ้ำๆมันจะเป็นความเครียดที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนำมาได้ซึ่งเรื่องของปัญหาทางอารมณ์นะครับซึ่งโรคทางอารมณ์ที่เราพบเจอแล้วพูดกันบ่อยๆในรายการรีมายของเราเนี่ยครับเช่นเรื่องของโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับท่านผู้ฟังจำได้เราพูดเรื่องโรคซึมเศร้ากันไปแล้วว่าส่งผลรุนแรงถึงขั้นฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองได้เลยนะครับปัจจุบันหมอเองได้พบเจอผู้ป่วยที่มีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าเด็กและวัยรุ่นที่เป็นเรื่องของความคิดไม่อยากอยู่อยากทำร้ายตัวเองเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหลายๆส่วนพอสืบค้นลงไปพบเจอว่าบางทีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้มือถือเช่นเดียวกันครับบางรายเป็นเรื่องของโรควิตกกังวลบางรายพบเจอว่าไปสัมพันธ์กับเรื่องของโรคไบโพล่าก็ได้เหมือนกันซึ่งเป็นโรคทางกลุ่มอารมณ์เช่นเดียวกันบางรายสัมพันธ์กับเรื่องของอาการทางจิตหรือโรคจิตเภทต่างๆนอกจากการติดมือถือเนี่ยเราจะมองว่าเป็นพฤติกรรมแล้วเนี่ยมันยังเป็นโรคด้วยนะครับโรคเสพติดเนี่ยนะครับเช่นโรคเสพติดเกมในมือถือเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเพิ่งให้คำจำกัดความมาหมาดๆไม่กี่ปีที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าสมองส่วนของติดมือถือเนี่ยหรือว่าติดเกมเนี่ยมันจะเหมือนสมองของคนติดยาดังนั้นอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบว่าสิ่งดังกล่าวไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่มันเป็นเรื่องของสมองที่มันเปลี่ยนแปลงไปมือถือไปทำให้โครงสร้างของสมองไปทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอกจากโรคแล้วฟังดูอาจจะหนักเกินไปส่งผลต่อพฤติกรรมยังไงบ้างนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพดูล่าสุดที่เราไปทานอาหารข้างนอกล่าสุดกันมาหรือไปนอกบ้านไปห้างกันมาเป็นยังไงบ้างเวลาลูกร้องกวนเวลาลูกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่วนใหญ่หมอเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบที่ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพฤติกรรมพวกเราทำอะไรกันครับ เราก็หยิบยื่นมือถือให้ลูกหยิบแท็บเล็ตให้ลูกนะครับ

ให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะหยุดพฤติกรรมนั้นของลูกจริงๆสิ่งที่ต้องการไม่ใช่การที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยิบยื่นสิ่งไม่ดีให้ลูกแต่ณตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันวุ่นวายคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหยุดเสียทีได้ไหมมันมากเกินไปแล้วหรือหลายๆทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกว่าอายคนข้างๆอ่ะว่าลูกเสียงดังฉันเลี้ยงลูกไม่ดีหรือเปล่าก็เลยหยิบยื่นมือถือให้ลูกแล้วเด็กๆนะครับสมองเขาเรียนรู้ไวนะครับเมื่อไหร่ที่เขาเรียนรู้ว่าวิธีดังกล่าวเขาจะได้ของบางอย่างที่เขาต้องการเขาอาจจะทำเยอะมากขึ้นซึ่งจะบอกว่าเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจทำนะครับเด็กเขาเป็นของเขาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจมันคือกระบวนการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ครับดังนั้นบางทีจะบอกว่าเด็กบางคนที่เล่นมือถือมากๆจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์ที่รุนแรงอารวาสเอาแต่ใจหงุดหงิดขี้โมโหมากขึ้นครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองไปดูนะครับว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านแล้วสัมพันธ์กับการใช้มือถือที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับในขณะเดียวกันหมอชอบโดนถามอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊คุณหมอการใช้มือถือเยอะมันทำให้เด็กเป็นสมาธิสั้นไหมหรือทำให้เด็กเป็นออทิสติกไหมนะครับจะบอกว่าอย่างนี้ครับทั้งโรคออทิสติกและโรคสมาธิสั้นทั้งสองโรคเนี่ยมันเป็นโรคของสมองพัฒนาการทางสมองดังนั้นเด็กที่เขาเป็นโรคเหล่านี้นะครับเขาจะเป็นเขาก็เป็นอยู่แล้วถึงแม้จะเล่นมือถือเยอะก็ไม่ได้ทำให้เป็นส่วนเด็กที่จะไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เด็กเล่นมือถือเยอะๆเนี่ยจะทำให้เด็กมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างหรือลักษณะที่เด็กแสดงออกมาบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไปคล้ายกับเด็กที่เป็นโรคออทิสติกครับดังนั้นต้องแยกกันให้ดีๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะครับอันถัดมาก็จะพบเจอว่าการเล่นมือถือก็จะส่งผลต่อเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กนะครับเช่นพัฒนาการล่าช้าด้านภาษานะครับพูดช้านะครับพูดกับคนบางทีไม่รู้เรื่องหรือบางทีเป็นลักษณะของพูดต่างดาวคล้ายๆกับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับดังนั้นจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับอันถัดมาสุดท้ายเรื่องผลกระทบนะครับคือผลกระทบต่อเรื่องของการเข้าสังคมณยุคปัจจุบันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอย่างที่เรียนตอนต้นว่าสังคมเด็กไปอยู่ในมือถือจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่เด็กบางคนเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ให้เขาเล่นเกมนี้เขาไปโรงเรียนแล้วเขาจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องซึ่งจริงครับเพราะเด็กทุกคนต่างเล่นมือถือต่างใช้มือถือต่างเล่นเกมที่อยู่ในมือถือทั้งหมดหมอเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์ตอนนี้เราไม่ได้ทำมาเพื่อจะบอกว่าให้เลิกเล่นเถอะหมอรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ยากมากจริงๆในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่ทุกคนก็เล่นเราทุกคนก็ใช้แต่จะทำยังไงที่เมื่อลูกคนอื่นก็เล่นเนี่ยเมื่อคนอื่นก็ใช้เนี่ยทำไงหมอคิดว่าในส่วนของการเข้าสังคมถ้าเพื่อนเขาต้องเล่นหมอคิดว่าก็มีความจำเป็นจะต้องเล่นครับแต่เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดต่อเนาะแต่เวลาที่เล่นเนี่ยเราเองในผู้ใหญ่ที่ต้องลงไปดูเนี่ยคือดูว่าพอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยแล้วมันเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเขาไหมเขาเริ่มปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไหมเขาเริ่มงงไหมว่าเขาจะเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างไรเขาจะมีการเทศะกับผู้ใหญ่ไหมเขาไปไหนต่อไหนเขาจะเข้าสังคมคุยกับคนอื่นต่างๆนานาได้ไหมถ้าเมื่อไหร่มันเกิดปัญหาว่าลูกเริ่มไม่ค่อยสบตาคนอื่นลูกเริ่มเจอหน้าใครก็เริ่มมาอยู่กับก้มหน้ากับมือถือตัวเองโดยไม่สนใจใครอันนี้ต้องเริ่มตั้งคำถามแล้วว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบต่อการเข้าสังคมแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำกับดูแลส่วนนี้ครับหลายๆทีจะต้องใช้พลังพ่อแม่หลายๆคนนะครับที่มาจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้ไปมีพื้นที่ข้างนอกหรือโรงเรียนก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหลายๆโรงเรียนบางทีในยุคปัจจุบันเรียนออนไลน์ที่ก็สั่งงานผ่านมือถือเยอะๆคุณครูบางทีก็มีส่วนเหมือนกันที่ว่าอาจจะต้องช่วยกันที่จะดึงเด็กออกมาจากมือถือเพื่อให้เขาเข้าสังคมเป็นเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่างๆทั้งหมดนะครับมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับเราลูกจะเล่นเกมได้มากแค่ไหนลูกควรจะเล่นมือถืออะไรยังไงได้บ้างหมอจะบอกงี้ครับว่าเราอาจจะต้องคิดกันเป็น2ประเด็นครับคือเรื่องของเวลาที่เด็กจะอยู่กับหน้าจอมือถือนะครับกับเนื้อหาหรือเรื่องราวที่อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับอยากเริ่มอันแรกก่อนคือเรื่องของเรื่องราวหรือว่าคอนเทนต์อยู่ในหน้าจอมือถือที่เด็กเล่นนะครับมีคำแนะนำที่ทำโดยชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับที่แบ่งอายุไว้ง่ายๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่ถ้าน้อยกว่า6ปีนะครับสิ่งที่เด็กจะเสพได้ในมือถือนะครับคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการเกมด้านพัฒนาการที่กระตุ้นสมองต่างๆ
เกมเกี่ยวกับด้านของการศึกษาเช่นต่อคำใบ้คำจิ๊กซออะไรอย่างนี้นะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือเกมที่เกี่ยวกับกีฬาอันนี้เด็กสามารถเล่นได้นะครับอันถัดมาคือถ้าอายุมากกว่า6ปีนะครับคุณพ่อคุณแม่เด็กสามารถเล่นได้มากขึ้นเช่นเกมต่อสู้ที่ไม่รุนแรงหรือเกมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดของเด็กน้อยกว่า6ขวบนะครับเกมพัฒนาการเกมการศึกษาเกมกีฬาเด็กมากกว่า6ปีเล่นได้ทั้งหมดโดยจะบอกว่าทุกๆอย่างถ้าเริ่มมีเรื่องของต่อสู้เรื่องความรุนแรงบางอย่างเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ต้องคอยกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้ามากกว่า12ปีเด็กเริ่มเล่นได้มากขึ้นนะครับฉากต่อสู้อาจจะมีได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเกมหรือคอนเทนต์เนื้อหาที่เราไม่แนะนำเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงทางเพศความรุนแรงทางภาษาหรือว่าฉากต่อสู้ที่รุนแรงถึงขั้นเลือดสาดอันเนี้ยไม่โอเคไม่แนะนำแม้กระทั่งช่วงวัยใดๆก็ตามดังนั้นนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เด็กควรจะใช้ในแต่ละช่วงอายุถัดมาคือเรื่องของเวลาครับมีหลายผู้เชี่ยวชาญพูดเอาไว้แต่ขอพูดเป็นคร่าวๆให้ผู้ฟังท่านตรงนี้ได้รับทราบร่วมกันคือเอาง่ายๆเลยครับว่าถ้าในวันธรรมดาเนี่ยเด็กทุกช่วงวัยไม่ควรใช้สื่อเกิน1ชั่วโมงครับไม่ควรใช้มือถือเกิน1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ควรใช้มือถือเกิน2ชั่วโมงครับตัวเลขนี้มาจากไหนเขาก็บอกว่ามันมาจากว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอัตราการติดเกมที่จะเพิ่มขึ้นอัตราการติดมือถือที่จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นเกินเวลาที่บอกไว้นะครับอย่างไรก็ตามส่วนที่สำคัญนอกเหนือจากเวลาและคอนเทนต์ที่อยู่ในนั้นแล้วครับคือการกำกับติดตามของพ่อแม่ของผู้ปกครองบางทีเราต้องลงไปดูลูกครับว่าลูกเล่นอะไรลูกใช้อะไรลูกกำลังเผชิญกับใครอยู่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกของมือถือนะครับส่วนนี้สำคัญไม่แพ้กับเรื่องของคอนเทนต์และตัวของระยะเวลาครับสี่เทคนิคการเลี้ยงลูกให้ห่างไกลมือถือนะครับหมอจะไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสำคัญต้องเป็นต้นแบบให้ลูกครับในที่เราพบเจอว่าพอเวลาไปในที่ต่างๆเนี่ยคนละจอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าอากงโอ้โหมีคนละจอเด็กทุกคนมีคนละจอดังนั้นไม่แปลกครับถ้าเด็กเขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตจริงเขาก็จะลงมามือถืออย่างเดียวเพราะทุกคนอยู่ในมือถือหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเรียกลูกกินข้าวทำยังไงครับพิมพ์แชทนะครับตามลูกลงมากินข้าวถ้านึกถึงสมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กๆส่วนใหญ่เราใช้วิธีคุณพ่อคุณแม่เราตะโกนเรียกใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาจากบ้านเดี๋ยวนี้พิมพ์แชทหรือว่า call free ไปหานะครับดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบครับหมอถึงบอกไงครับว่าเด็กเล็กยิ่งเล็กเท่าไหร่เขายิ่งสังเกตพ่อแม่เป็นหลักลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไงครับแบบที่สุภาษิตชอบบอกเอาไว้ดังนั้นอยากให้ลูกเป็นยังไงผู้ใหญ่ในบ้านต้องช่วยกันครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยบ้านเรามีกติกาเริ่มง่ายๆก็ได้นะครับเช่นอยู่บนโต๊ะอาหารทุกคนจะไม่หยิบมือถือวางไว้ข้างๆอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วแต่แต่ละบ้านเลยว่าจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะครับถัดมาข้อที่2นะครับคือเราเพิ่มกิจกรรมออฟไลน์นะครับกิจกรรมออฟไลน์ที่ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปว่าหน้าที่ของเด็กเขาคือเขามีหน้าที่เล่นครับทำยังไงครับที่จะทำให้การเล่นโดยพ่อแม่โดยเพื่อนโดยผู้ใหญ่สนุกกว่าในเกมหมอเชื่อว่าเหตุผลการเข้าไปเล่นเกมออนไลน์เข้าไปใช้คอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเพราะมันสนุกไงครับเพราะมันจูงใจไงครับแต่ถ้าเราทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนตรงหน้ากิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ามีความสนุกและจูงใจมากกว่าหมอเชื่อว่าเด็กเขาจะเลิกเล่นเกมเด็กเขาจะเลิกเล่นมือถือแล้วจะมาหันมาอยู่กับคนตรงหน้านะครับปิดหน้าจอแล้วมาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยนะครับเชื่อว่ามันจะทำได้แน่แต่หลายๆที่จะพบเจอว่าผู้ปกครองไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่เคยลองจะทำให้เด็กเขามีความสุขมากขึ้นหรือลองกลับมาที่เกมง่ายๆเหมือนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายอาจจะแบบเตะบอลงี้นะหรือว่าดีดลูกแก้วใช่ไหมครับเด็กผู้หญิงอาจจะมีอะไรนะครับกินกล่องแก้วกระโดดยางตบแผลอะไรก็ว่ากันไปลองเอาเรื่องพวกนี้นะครับกลับมาเล่นกับลูกลูกอาจจะสนุกกว่าการได้เล่นเกมในมือถือหรือว่าได้เล่นดูโซเชียลมีเดียในมือถือนะครับเทคนิคที่3นะครับคือเรื่องของกิจกรรมอื่นๆเช่นดนตรีศิลปะกิจกรรม DIY ต่างๆเป็นส่วนที่จะเสริมสร้างทักษะของเด็กครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของว่าเราอยากจะฝึกให้ลูกเก่งในบางด้านอยากจะสอนเขาให้เขาเต้นเป็นให้เขาวาดรูปเป็นให้เขาทำเล่นดนตรีเป็นเพราะสมองมนุษย์มันมีส่วนที่มันเกี่ยวข้องไงครับที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความสุนทรีย์ทางอารม
ที่มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของทักษะงานฝีมือต่างๆมันมีความฉลาดทางอารมณ์

ด้านนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเด็กบางส่วนเนี่ยเขาจะสนุกมากเลยแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมที่เพลิดเพลินมากเลยเวลาที่เขาได้ทำลักษณะนี้แล้วยิ่งจะสนุกไปกันใหญ่ถ้าคนที่เขาทำด้วยเนี่ยเป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ลงทำกับเขานะครับมันจะเกิดคำว่าเวลาคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีด้วยกันไปนั่งดูลูกทำงานศิลปะให้ดูไปนั่งทำอะไรบางอย่างกับลูกซึ่งเป็นเวลาที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาได้พ่อแม่มาอยู่กับเขาอะแล้วจะทำให้เด็กเนี่ยเขาใช้มือถือลดลงสารแห่งความสุขเขาจะมากขึ้นสมองเขาจะพัฒนาดีขึ้นและเทคนิคที่4เทคนิคสุดท้ายนะครับคือเรื่องของสัมผัสกับธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ลองนึกตามเวลาที่เราได้หยุดยาวนะครับเรานึกถึงอะไรบ้างครับพัทยาเชียงใหม่หัวหินภูเก็ตโอ้โหขึ้นมาเต็มเลยนะแค่นึกถึงตอนนี้ก็อยากไปกันแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเหมือนกันครับเวลาที่เขาได้ไปสัมผัสลมทะเลได้ไปสัมผัสต้นไม้ได้ไปดูนกดูผีเสื้อเขาจะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติบางทีไม่ต้องไปไกลขนาดที่หมอบอกก็ได้นะครับลองนึกแค่ว่าถอดรองเท้าลงไปในพื้นของสนามหญ้าของคอนโดของสวนในหมู่บ้านหรือสวนที่โรงเรียนก็ได้นะครับมีนักธรรมชาติวิทยาหลายๆท่านบอกไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการพลังจากธรรมชาติการเชื่อมโยงกับธรรมชาติกลับไปสู่อ้อมกอดของธรรมชาติจะช่วยเสริมพลังบวกของมนุษย์มีงานวิจัยมากมายอีกเช่นกันที่บอกว่าเวลาที่เด็กได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสมองเขาจะหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขมากยิ่งขึ้นสมองเขาจะพัฒนายิ่งขึ้นและในด้านพัฒนาการนะครับเวลาที่เด็กได้ออกไปวิ่งเล่นตามธรรมชาติได้ออกไปสัมผัสแสงแดดต่างๆนานาคุณพ่อคุณแม่เชื่อไหมครับว่าเด็กเขาจะมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรงยิ่งขึ้นเด็กจะมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นเขาจะป่วยน้อยลงสัมพันธ์กันหมดเลยเห็นไหมครับจบไปแล้วสำหรับ4เทคนิคเรื่องการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ห่างไกลมือถือนะครับสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ตั้งแต่ต้นมาหมอก็ได้พูดถึงเรื่องว่าผลกระทบของการใช้มือถือที่มากเกินไปที่ส่งผลต่อเรื่องของร่างกายจิตใจพฤติกรรมสังคมหรือว่าคำถามต่างๆซึ่งได้รับการสอบถามมามากมายจากผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคนิคการเลี้ยงลูกห่างไกลมือถือก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยมือถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆครับเราใช้มือถือเป็นสื่อในการนำทางความสะดวกสบายเป็นสื่อในการนำเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกยุค 5G นะครับหลายๆทีเรามีข้อดีมากมายนะครับเกี่ยวกับมือถือเช่นเราสามารถเชื่อมคนคนละซีกโลกได้เราอยู่บ้านเราสามารถสั่งอาหารเราสามารถช้อปปิ้งเมื่อมันต่างจากชีวิตแต่ก่อนมากๆเลยนะครับซึ่งเราต้องไปถึงที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้โหอยู่บ้านทั้งหมดหรือพ่อแม่หลายๆคนตอนนี้หมอเชื่อว่าประชุมออนไลน์ก็มานะครับทำให้เรานอนดึกกว่าเดิมเพราะบางทีเจ้านายชอบนัดประชุม2 ทุ่ม 3 ทุ่มนะครับตามงานกันได้ตลอดเวลาเพราะมีมือถือนี่แหละดังนั้นความสะดวกสบายความรวดเร็วมาโดยตลอดดังนั้นเห็นได้เลยว่ามือถือเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตปัจจุบันจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าเด็กยุคปัจจุบันเขาเป็นเด็กที่ออกมากับเทคโนโลยีจริงๆครับเขาเองหลายๆทีเขาทำเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือการปิดการเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยเก่งกว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีหลายบ้านชอบบอกเหมือนกันครับว่าลูกรู้หมดทุกรหัสนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาในยุคนี้จริงๆครับดังนั้นเราต้องดูแลเด็กยังไงเราต้องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เขาเติบโตไปกับเทคโนโลยีและเขาเตรียมพร้อมตัวเองได้ให้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้เขาเป็นคนใช้มือถือโดยที่ไม่ได้ให้มือถือเป็นคนใช้เขานะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor และ Blogditกับผมนายแพทย์สมบูรณ์ทไทยอยู่สุขครับ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อไปหาหมอวันนี้พี่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนซึ่งเป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะต้องเจอบ่อยๆหรือว่าอาจจะต้องใช้เป็นประจำและคำแรกของเราวันนี้นะทุกคนคือคำว่า diabetes คุณลองอ่านเหมือนพี่ดี diabetesคืออันนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารนะทุกคนแล้วก็คนที่เป็นไดอะบีทีสเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้ำตาลในร่างกายตัวเองมากเกินไปคือสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าร่างกายของคุณเนี่ยขาดอินซูลินหรือว่าประสิทธิภาพของอินซูลินในร่างกายคุณเนี่ยลดลงแต่คุณรู้ไหมว่าอินซูลินเนี่ยเป็นหนึ่งสิ่งสำคัญของร่างกายของคุณที่คุณไม่สามารถขาดได้ถูกต้องเหมือนความรักนี่แหละพี่ คือในวันที่คุณขาดความรักอุ้ยอินซูลินเนี่ยในวันที่คุณขาดอินซูลินพี่ร่างกายของคุณจะไม่สามารถนำใช้น้ำตาลเป็นพลังงานได้แล้วสิ่งนี้ก็จะทำให้คุณมีระดับน้ำตาลในเลือดแบบสูงมากสูงไม่ไหวเลยพี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการสังเกตว่าคนคนนึงเนี่ยเป็นเบาหวานหรือไม่ก็คือการสังเกตแพทเทิร์นในการเข้าห้องน้ำของเขานั่นแหละคือหากเขาเข้าห้องน้ำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยแนวโน้มว่าคนนั้นน่าจะเป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวแต่มันยังไม่จบนะทุกคนคืออีก2อาการที่คุณใช้สังเกตได้คือเขากระหายน้ำแค่ไหนก่อนถ้าเขากระหายน้ำเยอะๆรวมถึงมีอาการอ่อนเพลียเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นเบาหวานนั่นแหละทุกคนเฮ้ยคุณอ่านสคริปต์มาเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะทุกคนอีก2อาการที่คุณสามารถใช้ในการสังเกตว่าคุณเป็นเบาหวานไหมก็คือถ้าคุณหิวไม่หยุดกินข้าวเก่งเวอร์กว่าปกติเนี่ยคุณอาจจะเป็นนะทุกคนรวมถึงคันตามตัวถ้าคุณคันเวอร์คันหวังคุณควรที่จะรีบไปปรึกษาหมอนั่นแหละเฮ้ยพูดเป็นเล่นพี่มันยังไม่จบอีกคือถ้าคุณตาพร่าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้สึกว่ามองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดหรือว่าถ้าเกิดว่าปลายมือปลายเท้าของคุณเริ่มชาเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะต้องรีบไปปรึกษาหมอนะทุกคนคราวนี้คำถามถัดไปคือถ้าเราเป็นไดอะบีทีสเมื่อไหร่เนี่ยถ้าคุณเป็นเบาหวานเมื่อไหร่คุณจะต้องทำยังไงต่อคือสิ่งแรกที่หมอหลายท่านแนะนำเนี่ยคือคุณต้องลดอาหารรสจัดนะทีละขอโทษด้วยนะแต่คุณต้องลดนะไม่ว่าจะเป็นลดอาหารที่มีหวานมากหรือว่าเค็มมากหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะอะไรที่จะไม่หยุดเนี่ยคุณจะต้องงดไปก่อนนะทุกคนต่อมาด้วยการกินผักหรือผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะทุกคนแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณหมอหลายท่านอยากจะให้คุณพยายามลดน้ำหนักไปก่อนคือต้องยอมรับว่าเนื้อหาของคลิปนี้มันจุกมากทุกคนแต่ใครที่เหนื่อยไม่ไหวแล้วจะปิดแล้วคุณอย่าพึ่งนะจงพักผ่อนด้วยการดูท่ารำของพี่ดีกว่าคืออีกเรื่องนึงที่คุณต้องระวังนะทุกคนคือยากินยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ยิ่งเฉพาะยาที่อาจจะมีสเตียรอยด์ในนั้นหรือว่ามีส่วนผสมเป็นสเตียรอยด์ต่อมาทุกคนคุณจะต้องพยายามดูมือกับเท้าตัวเองทุกวันเพื่อดูว่าคุณเป็นแผลหรือไม่และสุดท้ายนี้คุณจะต้องไม่ลืมที่จะกินยาหรือว่าความดันตามคำแนะนำของแพทย์ของคุณดังนั้นกับใครก็แล้วแต่เถอะที่มีอาการเหล่านี้คุณจะต้องรีบไปพบแพทย์และทำตามคำแนะนำของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชุติเตนทรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกันในตอนถัดไปของรายการเรานะทุกคนอ่ะขออนุญาตปิดรายการวันนี้ด้วยการรำทรงคุณกลับบ้านอ่ะคุณกลับบ้านได้แล้วอ่ะไปตามนั้นคือจบ

0: มาแล้วครับ
1: อารมณ์ไหนคะเนี่ยเข้าครัวทำอาหาร
0: นี่ฝีมือผมเองเลยนะครับพี่หมวย
1: ไม่ได้ซื้อมาแล้วก็แกะแล้วก็เท
0: ก็เป็นฝีมือที่ผมแกะแล้วก็เทพี่หมวยจะเห็นผมอีกแล้วอ่ะ
1: เราเล่น
0: คือจริงๆแล้วเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะครับพี่หมวยผมก็อยากจะทำด้วยตัวเองถึงแม้จะเป็นแค่การแกะใส่จานแล้วก็เทลงไปอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราจะได้กินอะไรถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเราออกไปกินข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างถูกไหมครับและยิ่งเดี๋ยวนี้พวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีพวกโซเดียมมีเกลือเยอะซึ่งมันไม่ดีต่อไตของเราเลยครับ
1: นี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะหลักการก็เป๊ะ
0: แน่นอนครับ
1: เฮลตี้มากๆ
0: แน่นอนครับ
1: ว่าแต่เดี๋ยวมีแขกมาบ้านด้วยทำไมมีแค่2จานนะคะเสียงกริ่งดังพอดีเลยมาแล้วแน่ๆ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปรับเขาก่อนครับ
1: ดีๆค่ะ
0: คร
1: ับ
0: พี่พาดครับพี่พาดอยู่ไหนอ่ะพี่พาดกูกูพี่พาดพี่พาดครับอ้าวพี่พาดไม่ยืนอะไรอยู่นี้พี
2: ่ทำไมมาทางนี้อ่ะนี่ไม่บ้านเหรอ
0: ไม่ใช่ที่บ้านคนอื่นนู่นบ้านผมอยู่นู่นมานี่เร็วมันจะโอ้ยจะตกกระจายอะไรมานี่นี่เคาะประตูเขาอย่างครับเนี่ย
2: ฉันเคาะนานมาก
0: เหรอ
2: เขาไม่เอาลูกซองออกมายิงก็บุญแล้ว
0: นี่ไปเถอะครับปาพี่หมวยรออยู
2: ่ขาแข็งไปหมดแล้วพี
0: ่ไปแล้วพี่อะไรทำอะไรของพี่เนี่ย
2: ฆ่าเราไม่พิม

0: หารการกินผมเตรียมพร้อมสำหรับพี่ผัด
1: พี่ผัดไทยสวัสดีค่ะ
2: หมวยด็อกเรียกหมวยไม่ได้แล้วค่ะ
1: ทำไมเรียกได้
2: ด็อกเตอร์หมวย
1: โอ้ดีใจได้เจอ
2: มีคนกอดฉันด้วยอยู่บ้านมีแต่ยามกอด
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: เอ๊ะเก้าอี้เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เหรอคะ
0: ใช่แล้ว
2: ค
0: ่ะ
2: โอ้ไม่ชินค่ะพอดีปกตินั่งวีลแชร
0: ์อย่างพี่ผัดเนี่ยมีสภาวะโรคไตเสื่อมมานานยังไงคร
2: ับ นานแล้วค่ะ
0: นานขนาดนี
2: ้แต่พี่ไม่แน่ใจว่าไตพี่เสื่อมก่อนสมองหรือสมองพี่เสื่อมก่อนไต
0: อาจจะพร้อมๆกัน
2: นานแล้วค่ะพี่เปิดเจอว่าเป็นไตเนี่ยตอนอายุประมาณ23ค่ะ
1: แล้วพี่เจอตอนอายุ
2: 23คือตอนนั้นน่ะพี่เป็นคนไม่ค่อยนอนเนาะจะไฮเปอร์แบบนอนน้อยมากแล้วก็มีช่วงนั้นน่ะปัสสาวะเป็นสีนี่แหละสีเนี้ย
0: เ
1: ลือดออกเหรอคะ
2: ใช่นึกว่าเรากินซอสมะเขือเทศเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จากโรคนี
0: ้
2: คิดดีคิดบวกคิดบวกไง
0: ก็ถือว่าเป็นการคิดบวก
2: คิดบวกนี่ไม่ได้มุกนะคิดจริงๆเพราะชอบกินซอสมะเขือเทศซึ่งจะเป็นที่มาของบางทีเป็นไตด้วยเพราะมันมีเค็มคุณแม่ชอบซอสมะเขือเทศอย่างมากกับเค็มๆอ่ะชอบเค็มๆก็ไปโรงพยาบาลนึงก็ตรวจเสร็จเขาก็บอกว่าพี่เป็น IgA ก็คือ Acute Glomerulonephritis ก็คือมันไตมันมีปัญหาแล้วค่ะก็คือโรคไตนั่นแหละ
1: จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนที่พี่ผัดบอกว่าปัสสาวะเป็นสีเลือดใช่มั้ยคะที่ตอนนั้นเริ่มที่จะเอะใจว่ามันไม่ปกติแล้ว
2: ใช่
1: ค่ะตอนนั้นก็คือไปหาคุณหมอเลยมั้ยคะ
2: ไปเลยค่ะโอ้แล้วอีกอย่างนึงพี่ดื่มน้ำน้อยมากวันหนึ่งยังไม่ถึง2แก้วนะคะพี่ไม่หิวน้ำแบบ
1: ทางเกียดเข้าห้องน้ำเหรอคะ
2: อันนั้นเป็นเหตุผลที่ตามมาเฉยๆปัจจุบันก็เลยต้องเอาขวดลิตรครึ่งอะค่ะวางไว้แล้วก็ทำยอดให้ได้ถ้าใช้2ลิตรก็จะดี
1: อาการหนักสุดของพี่ผักเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะ
2: คือเลือดเหลือ21พอลงไป21ก็เลยแอดมิดไตก็พังอีกเพราะว่าพอเลือดไม่พอไปเลี้ยงไตไปเลี้ยงหน่วยงานอื่นนะคะปวดหัวคืออะไรไม่รู้มาหมดเลยอันนี้ต้องแอดมิดด่วนพร้อมกันนั้นโซเดียมต่ำก็คือเกลือต่ำมากอะค่ะจะเหมือนจะหัวใจจะวายอะ
0: แล้วคุณหมอเขารักษาไงอีกครับคือนอกจากนั้นผมยังเคยได้ยินว่าสมมติว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยบางทีต้องฟอกไตด้วย
2: อ๋อคือจริงๆอะพี่อะคุมไตได้อยู่ที่ประมาณ 2.2 เขาเรียกค่า BUN นะคะแต่ตอนที่ซีดมากๆเนี่ยมันขึ้นไป 4.5 เลยอะซึ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันโดดมากอะค่ะก็อีกนิดนึงคงต้องฟอกแล้วอะค่ะก็เลยต้องแอดมิดนั่นแหละอย่างที่บอกให้เลือดต้องช่วยสุดฤทธิ์ก็ลงมาเวลาเนี้ย

0: โอ้โหนี่ก็ต้องเรียกว่าพี่ประไทยเจออะไรมาเยอะมากๆเลยนะครับ
1: สำหรับโรคใช่ไหมคะ
0: สำหรับโรค
1: จ้ะเยอะเยอะ
0: แต่ก็ยังรักษาตัวเองได้ด้วยดี
2: หลังจากที่พี่ผัดไทยได้อยู่กับโรคมาแล้วเนี่ยค่ะถ้าให้สรุปว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจอกับภาวะไตเสื่อม
1: สาเหตุคือตัวพี่เองพี่ว่าโรคทุกอย่างสาเหตุคือเจ้าตัวนั่นแหละทำให้เป็นเอง
2: ถ
1: ึงไม่รู้ผิดโดยไม่รู้กินผิดทำผิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ไงฮ
2: ะ
1: ตั้งแต่เด็กไม่มีคนบอกกับอีกอย่างนึงรู้แต่ไม่ทำ
2: ที่พี่ผัดบอกว่าสาเหตุมาจากตัวเองเป็นหลักเนี่ยค่ะรวมถึงการทานเค็มด้วยไหมคะ
1: ทานเค็มก็เป็นเรื่องนึงเนาะแต่ที่พูดว่าสาเหตุจากตัวเองเป็นหลักคือไม่หาความรู้อย่างน้อยข้อมูลดิบอ่
2: ะ
1: เราควรรู้อ่ะค่ะควรไม่ควร
0: พูดถึงความรู้นี่ดีเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับบ้านหลังนี้เป็นคลับสุขภาพซึ่งจะมีคุณหมอแวะเวียนมาโดยตลอดครับพี่ผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาคุยด้วย
1: ต้องเปลี่ยนชุดไหมคะ
0: เปลี่ยนอะไรครับ
1: เอาเป็นคลับเนี่ยแบบปาร์ตี้
2: ไม่ใช่ค่ะปาร์ตี้เดี๋ยวค่าไตขึ้นนะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันครับ
1: โอเคค่ะ
2: และคุณหมอโรคไตที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศิริอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: งั้นเริ่มตั้งแต่สาเหตุดีไหมคะว่าสาเหตุของโรคไตเสื่อมเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรคะ
4: คือโรคไตเสื่อมมักจะเป็นจากตามหลังโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงพบบ่อยนะแล้วก็เป็นจากยาซื้อยาทานเองบ้างยาที่มีพิษต่อไตบ้างเช่นยาแก้ปวดแก้อักเสบยาสมุนไพรยาชุดยาหม้อยาที่กินแล้วแก้ปวดไขข้อต่างๆพวกนี้ถ้ากินติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปีส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะก็จะทำให้เกิดโรคไตเสื่
2: อม
4: ในบางคนก็จะเป็นจากโรคอย่างที่คุณข้าพัดเป็นนะครับก็จะเป็นพวกIgA บ้างโรคที่ภูมิต้านทานต่อตัวเองบ้างอย่างเช่น SLE บ้างนะครับหรือว่าบางคนก็เป็นจากโรคเกาต์โรคอ้วนนี่ก็จะเป็นสาเหตุที่ดองรองลงมา
1: แล้วของผัดไทยเป็นจากอะไรคะคุณหมอ
4: เป็นจากโรค IgA ส่วนใหญ่ก็เป็นจากติดเชื้อนะฮะพอติดเชื้อเช่นทางเดินหายใจทางเดินอาหารพอติดเชื้อแล้วสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไปกระทบกับไตของตัวเองภูมิต้านทานมากเกินไม่มากเกินแล้วถ้าเกิดติดเชื้อบ่อยๆโรคไตก็กำเริบบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดไตเสื่อมไตวายได้เหมือนกัน
0: เราจะสังเกตอาการไงครับจากคนปกติธรรมดาอยู่ๆจะรู้ได้ไงว่าเป็นโรค
4: ครับคือบางคนมีอาการเตือนก็โชคดีไปบางคนไม่มีอาการเตือนบางทีเป็นภัยเงียบอาการเตือนอย่างเช่นปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะแดงปัสสาวะเป็นสีชาแก่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นจากการที่มีเลือดออกทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบางคนก็จะมีอาการบวมบวมตาบวมเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะตื่นมาตอนเช้าบวมหน้าบวมตาตอนสายๆบวมที่เท้าบางคนก็มาด้วยความดันโลหิตสูงก็เป็นจากโรคไตได้เหมือนกันนะครับแล้วคนบางคนเป็นมากๆก็โลหิตจางหรือว่าโรคซีดแล้วก็อาจจะมีคันตามตัวผมร่วงนะฮะถ้าเป็นมากๆก็น้ำท่วมปอดหายใจลำบากนะครับอันนั้นก็จะเป็นอาการมากแล้ว
0: ทำไมถึงมีคันตามตัวด้วยครับ
4: ก็ของเสียในร่างกายมันสูงนะฮะเพราะว่าปกติไตต้องทำหน้าที่กับของเสียซึ่งแต่ปัสสาวะมีกรดต่างๆเนี่ยพอของเสียมันข้างค้างมันก็ทำให้เซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเหี่ยวไปมันทำให้เกิดอาการคันหรือผิวแห้งเขาเรียกว่าผิวแห้ง
2: แต่ละระดับมีวิธีการรักษาแตกต่างกันยังไงคะคุณหมอ
4: คือถ้าระยะ1-4เป็นระยะที่รักษาด้วยการควบคุมอาหารรักษาด้วยยาได้แต่พอระยะที่5แล้วส่วนใหญ่มันจะต้องเริ่มเตรียมตัวจะล้างไตแล้วต้องฟอกเลือดล้างทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไตใหม
2: ่
4: นั่นก็เป็นระยะที่5ระยะสุดท้ายส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้โรคเป็นมากขึ้นจาก1มา2มา3มา4จน15ก็พยายามสต็อปหรือชะลอความเสื่อมของโรคไตไว้นะครับโดยการควบคุมอาหารโดยการกินยาต่างๆรักษาที่สาเหตุบ้างนะครับถ้ามียาที่เป็นพิษอย่างไปกินยาชุดยาสมุนไพรยาแก้ปวดแก้อักเสบก็หยุดไตก็จะฟื้นขึ้นมาได
0: ้หมอครับเวลาที่เราได้ยินคนบอกว่าเป็นโรคไตเนี่ยหลายๆคนก็จะชอบคิดว่าเอ๊ะเพราะว่ากินเค็มเกินไปหรือเปล่า
4: ใช่เพราะว่ากินอาหารกินเค็มก็คือได้ว่าตัวโซเดียมนะโซเดียมเป็นสารที่ปกติเราต้องการพอสมควรแต่ปัจจุบันเรากินเกินไปมากกว่าความต้องการ2เท่าถึงบอกว่าต้องกินลดเค็มลงครึ่งนึงเพื่อจะให้พอเหมาะพอเหมาะทำยังไงเช่นน้ำปลาเคยเติมช้อนนึงให้เติมสักครึ่งช้
2: อ
4: นเคยเกลือสัก 1.4 ช้อนแล้วก็เหลือ 1.8 อย่างเงี้ยก็จะเรียกลดครึ่งหนึ่งก็จะกำลังพอดีนะครับหรือว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงของที่มันมีความเค็มหรือว่ามีการที่เติมเกลือเพื่อถนอมอาหารอย่างเช่นปลาเค็มปลาร้าอย่างเงี้ยทานได้แต่ทานน้อยลงหน่อยได้ไหมนะครับก็จะทำให้ได้รับเกลือส่วนเกินน้อยลงเพราะมีเกลือเข้าไปเนี่ยร่างกายเกลือก็จะเรียกว่าอมน้ำถูกไหมก็จะดึงน้ำเข้ามาในหลอดเลือดเวลาที่เลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่าง

0: เนี่ยส่วนต่างๆของร่างกายมันต้องมีน้ำเกลือพาเม็ดเลือดไปแต่ถ้าเกิดมีน้ำเกลือมากเนี่ยปริมาณหลอดน้ำในหลอดเลือดก็จะเยอะแรงดันในหลอดเลือดก็จะสูงเมื่อหลอดเลือดเป็นสิ่งที่รับแรงดันทุ่งสูงอยู่นานๆมันก็จะเสื่อมก็จะตีบตันหรือบางคนก็แตกเลย
1: ย้อนไปเมื่อกี้ค่ะที่อาการของโรคไตมีหลายระดับแต่ละระดับเนี่ยค่ะที่คุณหมออธิบายว่าวิธีการรักษาก็ต่างกันแล้วอาการมันต่างกันไหมคะ
0: ระยะที่1ระยะที่3เป็นระยะต้นมักจะไม่มีอาการก็น่ากลัวตรงๆจุดเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นโรคไตแต่ถ้ามีอาการอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีบ้างมีอาการบวมบ้างอันนั้นก็มีอาการเตือนแต่บางคนไม่มีไปถึงระยะ 4-5 ถึงจะรู้ตัวอาการที่ 4-5 มันจะเริ่มมีคันเริ่มมีอ่อนเพลียมากขึ้นแล้วการรักษาเนี่ยต้องรักษาที่สาเหตุก่อนอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาเบาหวานต้องกินยาความดันหรือปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่กินอาหารที่ไม่รสชาติจัดเกินไปก็จะทำให้โรคไตนั้นไม่กำเริบนะครับแล้วก็เบาหวานความดันให้น้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะความดันอย่าให้เกิน130คุมให้ดีเลยไม่ว่าจะคุมด้วยวิธีออกกำลังกายคุมด้วยการควบคุมอาหารหรือควบคุมด้วยยาก็ตามต้องวัดความดันด้วยไม่ใช่ว่าหายไป6เดือนแล้วค่อยกลับมาหาหมอเนี่ยไม่ใช่ต้องวัดความดันอย่างน้อยถ้าเดือนนั้น 1-2 ครั้งดูความดันปกติหรือยังนะครับถ้าความดันปกติแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทานยาได้
2: อย่างอาจารย์แนะนำคนไข้ยังไงว่าวิธีการลดความเค็มในอาหารลงเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด
0: ตอนที่หนึ่งก็ต้องให้เขาเข้าใจก่อนว่าทานเค็มเนี่ยมันมีผลเสียแม่บ้านเราจะทำกับข้าวให้สามีภรรยาลูกทานเนี่ยนะเราลดน้ำปลาลง 10% เนี่ยสามีไม่ร
3: ู
0: ้ไม่มีคนรู้แล้วอีก2เดือนหรือเดือนนึงลดอีก 10% ก็ไม่รู้อีกภายใน3เดือนจะลดได้ 30%
2: ถ้วยน้ำปลายังวางอยู่บนโต๊ะ
0: นะอันนี้ก็เป็นอีกทริคนึงก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเอาเครื่องปรุงวางบนโต๊ะก็ถ้าเกิดเขาขอเขาหยิบมาให้อันนั้นก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับอันที่2คือพวกของที่มีความเค็มแล้วเนี่ยอย่าซื้อมาเช่นพวกของที่หมักดองปลาเค็มปลาร้าต่างๆนะครับหรือว่าขนมกรุบกรอบของเด็กถ้าเด็กทานเค็มวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ทานเค็มในวันข้างหน้าเพราะมันติด
1: ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยทานเค็มมากกว่าคนปกติทั่วไป
2: ใช่
0: ถ้าเทียบกันระหว่างคน2คนนั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยบางทีบอกยากว่าคนไหนกินเค็มไม่กินเค็มแต่ว่าลิ้นเราเนี่ยเป็นตัวที่บอกแต่ส่วนใหญ่เราก็บอกว่าให้กินอาหารตามสั่งถ้ากินแบบอาหารข้าวแกงบางทีปรับไม่ได้อาหารตามสั่งหมายถึงว่าไปบอกแม่ข้าวแม่ของผมนะไม่เอาผงชูรสนะเอาเค็มน้อยนะอย่างเงี้ยเขาจะทำมาให้เราได
2: ้ผู้ชมทางบ้านเองหรือว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยวิธีการกินของเราอ่ะมันแปลกเขาก็เลยอยากจะรู้แล้วก็มีคำถามมาถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามจากเขากันไหม
3: ค่ะ
1: ดีค่ะ
2: ฟังกันครับ
4: อยากทราบว่าการกินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
2: กินข้าวต้มกับไข่ขาวดิบมันช่วยเรื่องโรคไตได้จริงไหมครับ
0: ครับก็คือข้าวต้มกับไข่ดิบเนี่ยก็เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งก็จะมีโปรตีนมีวิตามินมีเกลือแร่มีคอเลสเตอรอลซึ่งก็ดีต่อสุขภาพแต่ว่าจะรักษาโรคไตให้หายเนี่ยคงไม่ได้อย่างมากก็ควรสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปนะครับมันก็ทำให้เป็นร่างกายแต่แน่นอนไม่ได้รักษาโรคไตแน่นอน
1: ยังมีอีกคำถามนึงค่ะคุณหมอไปฟังคำถามกันค่ะ
5: มีทางเลือกอื่นนอกจากแผนปัจจุบันไหมคะ
2: นี่คำถามที่ฮิตมากนะครับมีไหมครับทางเลือกอื่นนอกจากแพทย์แผนปัจจุบันครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาจีนยาชุดยาหม้อยาสมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์ก็จะไม่แนะนําแนะนําว่าการปฏิบัติตัวเรื่องอาหารที่เหมาะสมหรือการปฏิบัติตัวออกกำลังกายไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อันนี้แน่นอนนะว่าได้ประโยชน์แน่นอนชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ไหมถ้ากินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่กินอาหารที่มันมีเป็นโทษเป็นต้องห้ามนะครับถ้าเรากินเค็มมากเกินไปหรือกินหวานมากเกินไปมันจะกลับเป็นโทษมากกว่า
1: สุดท้ายอยากให้คุณหมอสรุปนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคไตเสื่อม
0: ครับจริงๆไม่ยากเพราะว่าพฤติกรรมอยู่ที่พฤติกรรมการบริโภคอาหารถ้าเราไม่ทานเค็มจัดไม่ทานหวานจัดนะครับหรือมันจัดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอให้สุขภาพดีเราดื่มน้ำวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ซื้อยาทานเองโดยที่ไม่จำเป็น ต่างๆเหล่านี้ก็จะป้องกันโรคไตได้เพราะถ้าเราไม่กินเค็มเราไม่กินหวานเราก็จะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันถูกไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอหัวใจก็ดีความดันเราก็ปกติถูกไหมถ้าดื่มน้ำมากเราก็ไม่เกิดโรคนิ่วในไตไม่เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบบางคนดื่มน้ำน้อยเกินไปเราไม่กั้นปัสสาวะอย่างนี้นะครับ
1: จากนี้ไปจะทำตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะขอบคุณพี่ผัดด้วยที่มาเยี่ยมบ้านของเราแล้วก็ทำให้เราสองคนได้รู้จักโรคไตเสื่อมมากขึ้นด้วย
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบค
1: ุ
5: ณค่ะ
0: ดีครับ
2: และในช่วงหน้านะครับแพ้วจะพาเราไปที่ไหนไปติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะช่วงนี้เจอกับน้องแห้วนะคะว่าแต่ไปไหนมาพี่ผัดเพิ่งจะกลับไปเมื่อกี้นี่เองสวนกันนิดเดียว
2: เป็นแผนแน่เลยครับไม่อยากคุยกับพี่ผัด
3: ไม่ผมเป็นแฟนรายการพี่ผัดไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆอยากเจออยู่ใช่ครับ
1: เนี่ยเราดั้งคุยกันตั้งนานรอน้องแห้วอยู่ไม่มาสักที
3: แล้วคุยรู้เรื่องไหมครับพี่
1: รู้เรื่องสิ
2: พลาดแล้วนะแต่พลาดเพราะว่าไปไหนมา
3: ไปนครนายกมาครับสดๆร้อนๆเพิ่งกลับมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเอาเรื่องคิดว่าเป็นประสบการณ์ดีๆละกันที่ได้ไปถึงจังหวัดนครนายกแล้วก็จริงๆมันไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับพี่หมวยและที่ผมไปเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับ
2: น่าสนใจมากเลยครับ
3: ก่อนหน้าเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆเขื่อนขุนด่านปราการชนตอนนี้ก็อยู่ที่เดิม แต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นพื้นที่แห้งแล้ง จะมีหินอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะแยะมากมายเหมือนทะเลทรายเลยไม่มีความชุ่มชื้นให้เห็นเลยแต่วันนี้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับจะเป็นยังไงอยากเห็นไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
3: ไปเที่ยวด้วยกันครับใครบอกว่าผมหนีเที่ยวไม่จริงครับพี่หมวยกับพี่บีมไม่เคยมีเวลาให้เลยครับผมก็เลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่นี่ครับศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติจังหวัดนครนายกข้างในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมมาเลยครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงมาได้ทุกวันเลย
6: ใช่ค่ะที่บอกว่าเป็น24ชั่วโมงนี่คือที่นี่เราไม่มีรั้วแต่ตอนกลางคืนไม่มีคนพาเดินแค่นั่นเอง
2: ที่มาที่ไปของศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติที่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
6: อ๋อที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของในหลวงในรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อเมื่อปีพ.ศ.2519พระองค์ท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลกรุงเทพและเป็นแหล่งเที่ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยคนจะลืมธรรมชาติที่มีอยู่เดิมก็เลยมีรับสั่งว่าช่วยมาหาซื้อที่ดินให้หน่อยเพื่อที่จะทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของพระองค์ท่านในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม
2: ครับ
6: ค่ะจากนั้นเนี่ยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธก็ขออนุญาตเข้ามาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะ
2: ครับจากผืนดินที่แห้งแล้งนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่อ้อนะครับจะพาพวกเราไปดูนะครับว่าพื้นดินที่เคยแห้งแล้งเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มกันเลยได้ใช่ไหม
6: ได้ไหมคะเชิญด้านนี้แล้วค่ะ

0: การที่จะมาที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของ4อย่างด้วยกันนั่นก็คือดูดมชิ
1: ม
0: ดื่มดมเดี๋ยวจะพาไปดมชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมแล้วก็ไปดื่มสุดท้ายเลย
1: โอ้โหได้เลย
0: ดูดม
1: ดม
0: ชิมด้วย
1: ดมด้วยอุ้ยทำไมกลิ่นเขาซ่าๆจังเลยครับ
0: กลิ่นซ่าๆนะคะถ้าเราเอาใบเขาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีรูถ้าเราลองชิมมันจะรสชาติ
1: โอ้โหกลิ่นซ่ามากเลยอะ
0: รสชาติหวานซ่าๆหวานชุ่มคออ
1: ืมโอ้ยมันคือใบอะไรครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าใบโปร่งฟ้าทีนี้เนี่ยรสชาติมันจะหวานมันจะสรรพคุณของเขาก็คือทำให้ชุ่มคอลดอัลไซเมอร์สำหรับคนไหนที่อยากเลิกบุหรี่ก็ได้เหมือนกันก็ให้เคี้ยวใบนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ดูแล้วได้ดมแล้ว
0: ได้ชิมแล้ว
1: ได้ชิมแล้ว
0: เหลืออีกอย่างนึงคือดื่ม
1: ไปดื่ม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปดื่มอะไรดีนะ
0: สมุนไพรค่ะทีนี้เราจะเน้นสมุนไพรเป็นหลัก
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นี่ครับตอนนี้เราจะมาชิมกันครับ
0: ชิมแบบไม่ต้องแบบสุขภาพก่อน
1: ชิมแบบสุขภาพก่อน
0: สุขภาพ
1: คือ
0: ไม่ต้องเติมน้ำแข็ง
1: เปิดก๊อกแล้วดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลย
1: อันนี้สีแดง
0: สีแดง
1: ก็คือน้ำจากฝางใช่ไหมคร
0: ับ แก่นฝางค่ะแก่นฝางเป็นแก่นไม้เป็นต้นไม้ชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันขึ้นได้ทั่วประเทศ
1: อย่างข้าวที่สีออกมาก็จะไม่ใช่เป็นข้าวขาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะนี่เป็นข้าวกล้องค่ะเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะดังนั้นเนี่ยข้าวกล้องก็คือเป็นข้าวที่มีสารอาหารค่อนข้างที่จะเยอะ
1: มีคุณค่าทางอาหารสูงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นถ่านไร้ควันนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราคล้ายๆกับเราควบแน่นเกิดจากการควบแน่นการอบถ่านเป็นหลักก่อน
1: อ๋อ
0: ค่ะ

0: อ้าวพี่อ้อครับเมื่อกี้เห็นมีลูกสมุนหายไปไหนแล้วล่ะครับ
1: ไปแล้วค่ะ
0: ไปแล้ว
1: ไปเล่นแล้วค่ะ
0: ไปเล่นแล้ว
1: ตามสเต็ปใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้กำลังกวนอะไรอยู่ครับเนี่ย
1: อันนี้กำลังทำสบู่เหลว
0: เราทำสบู่เหลวที่เป็นน้ำสมุนไพรด้วย
1: ใช่ค่ะแต่เราต้องเลือกสมุนไพรให้มันเข้ากับสภาพผิวของตัวเองนิดนึง
0: คร
1: ับ หลักๆเลยจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1สมุนไพรที่มีรสชาติขมฝาดเฝื่อนจะมีสารแทนนินช่วยยับยั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียกลุ่มที่2สมุนไพรที่มีสารเมือกมันจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรา
0: ครับ
1: กลุ่มที่3เนี่ยจะมีกรดซิตริกแอซิดจะช่วยลอกเซลล์ที่ตายและเผยผิวใหม่ให้กระจ่างใส
0: อย่างน้ำอันนี้ก็คืออ
1: ันนี้จะเป็นน้ำชาโคล
0: นอกจากคาร์บอนนี้เราก็ยังใส่น้ำสมุนไพรแบบอื่นได้เหมือนกัน
1: ได้ได้ค่ะ
0: นี่ต้องคน
1: พอกวนเสร็จแล้วมันก็จะเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
0: มันก็จะไม่ได้หนืดเท่าเดิมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้หนืดมาก
1: คล้ายๆเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเติมน้ำหอมแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์แล้วแต่เราค่ะเราก็ไปหาซื้อขวดที่มันสวยๆเป็นขวดหัวปั๊มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกัน
0: เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบู่เหลวที่ทำได้ด้วยตัวเองครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสิ่งแวดล้อมดีนะครับสุขภาวะของร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดีตามครับเหมือนกับที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาติแห่งนี้ให้กับพวกเรานั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่ไกลจากกรุงเทพครับอย่าลืมหาเวลามานะครับ
2: โอ้โหน้องแห้วพี่ไม่เห็นว่ามันจะแห้งล้างเป็นทะเลทรายเป็นโขดหินอะไรอย่างที่น้องแห้วบอกเลยน
0: ี่
2: มันป่าที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเนี่ย
3: นี่คือมันเหมือนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ใช่ครับเพราะว่าเป็นทฤษฎีที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคอยสอนประชาชนอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องทำงานด้านนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับ
2: ดูร่มรื่นมาก
0: ใช่ใช่อ
2: ยากไปบ้างอ่ะน้องบีม
3: ผมก็อยากไปครับไปวันนี้เลยไหมฮะพี่หมวย
2: เราอยู่คลอง4อีกนิดเดียวก็นครนายกแล้ว
0: จะไปกันเมื่อไหร่ครับ
3: ไปวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเก็บเนี่ยขึ้นรถไปเลย
0: ผมเพิ่งกลับมา
2: ก็พี่ยังไม่ได้ไปอ่ะ
3: ไปคนเดียวผมได้ความสุขคนเดียว
0: อ้าวมีงี้ด้วยครับ
3: อย่างนี้แหละครับมันก็อย่างนี้แหละครับงั้นเราไปกันเลยฮะ
2: เดี๋ยวน้องบีม
3: ครับ
2: ลาท่านชมก่อนค่ะ
3: โอ้ลืมตลอดผมลืมทุกอาทิตย
2: ์ค่ะขอบคุณน้องแห้วนะคะที่พาเราไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกำลังจะพาไปอีก
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปครับ
2: แล้วกลับมาพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะใน Healthy Village ค่ะ
3: รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ไปคร
2: ับ ไปเลย
4: ไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream Minute Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ Dream Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแล็บที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
3: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
4: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือเป็นหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
2: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
1: 3 minute talk

มเป็นผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านคลื่นไฟฟ้าสมองนะครับแล้วก็เราจะทำนะครับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะฮะทุกอย่างนะครับที่ใช้คลื่นสมองนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้พิการนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะกลับมาหายได้แล้ว

ผมยศชนันท์วงสวัสดิ์นะครับก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยปกติแล้วเนี่ยอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเราเนี่ยที่เราพูดถึงกันเยอะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่ได้นะหรือว่าถ้าขาดหรือเสียอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หัวใจนะฮะและสมองคราวนี้ในส่วนตัวคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรนะเราอยากเก่งอะไรเนี่ยมันก็คงมุ่งไปสักทางหนึ่งเราก็มาถามตัวเองแล้วว่าเอ๊ะระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยเรามีความรู้สึกที่ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นกันตรงไหนมากกว่ากันเราก็ไปนึกถึงในลักษณะของการทำหัวใจเทียมนะฮะเออหัวใจห้องนี้เนี่ยมีปัญหาปุ๊บเราสามารถสร้างหัวใจอีกห้องหนึ่งขึ้นมานะฮะหรือว่าเราสามารถสร้างหลอดเลือดเทียมในการที่จะเบี่ยงเบนหัวใจแล้วก็ช่วยปั๊มได้สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันปุ๊บนะเรามองอีกแง่หนึ่งเอ๊ะแล้วสมองเราทำอย่างนั้นได้หรือเปล่าพอตอบไม่ได้ปุ๊บนี่โดนใจนะฮะก็คือว่าอ้าวคราวนี้แสดงว่าโลกเรามันไม่ได้นิ่งอยู่แค่นี้ละเรามีความรู้สึกว่าถ้าเซลล์สมองจุดเดียวกันของคนคนเดียวกันเสียหายเนี่ยอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรายังรู้ไม่จริงละเกี่ยวกับเรื่องของสมองสัญญาณสมองเปลี่ยนแปลงคน2คนมีสัญญาณสมองที่ไม่เหมือนกันเอ๊ะแต่เขามีนิสัยใจคอเหมือนกันเราตีเขาเจ็บเหมือนกันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่เราเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในลักษณะของวิศวกรรมเชื้อการแพทย์เพราะว่านะเราอยากนะเราอยากที่จะทำให้คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะจำลองสมองการทำงานของสมองได้นะสมองเสียหายไปส่วนไหนตรงไหนเป็นยังไงบ้างปุ๊บเนี่ยวิศวกรสามารถที่จะซ่อมแซมได้นะฮะและนั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเลยนะครับมาถึงแล้วครับนี่ห้องทำงานผมนะครับ BCI Lab นะครับตรงนี้นะถ้าจะสังเกตนะฮะ B นะฮะย่อมมาจากเบรนก็คือสมองนะครับตัว C เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ตัว I เนี่ยเรียกว่าอินเทอร์เฟซก็คือการเชื่อมต่อนะฮะทำยังไงเราถึงจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะด้วยสมองนะฮะอันนี้คือเป้าหมายนะครับของงานวิจัยของเราตรงนี้นะครับเราออกแบบนะฮะให้เป็นโซนที่ใช้สำหรับทดลองในลักษณะของทั้งพวกวีลแชร์นะครับที่ควบคุมด้วยสัญญาณสมองซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะฮะในขณะเราทำปุ๊บเนี่ยนะก็จะมีการทดลองเยอะแยะเลยนะครับทั้งเกี่ยวกับทางด้านแขนกลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าโซนเอ็กซ์เพร์เมนต์นะครับเรามาดูโซนข้างในนะครับซึ่งโซนข้างในเนี่ยนะจะเป็นโซนที่เราจำลองนะฮะให้เสมือนกับนะฮะเป็นบ้านของคนพิการนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสถานการณ์จริงๆนะครับที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างต่างๆได้รวมไปถึงโซนที่เราจะทดสอบในลักษณะของเรื่องต้นแบบของเรานะซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแยะพอสมควรเลยนะฮะน้องๆนักศึกษานะครับจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีโต๊ะนะครับมีโซนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดลองตรงนี้ให้เหมือนกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดการทำงานของเบรนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟซเนี่ยนะการที่เราสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมองได้เนี่ยนะอะไรคือประโยชน์ของมันนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะจะนำไปสู่นะสิ่งที่ผมจะพาทุกๆคนไปดูนะครับในเทคโนโลยีที่ตื่นเต้นที่เราพัฒนาขึ้นมานะฮะหนึ่งนะฮะเราจะเรียกว่าเทคโนโลยีอุปกรณ์ฟื้นฟูนะครับและอุปกรณ์ช่วยนะครับหรือ rehabilitation and assistive technology นะครับนะโซนที่สองนะครับคือโซน treatment นะครับหรือว่าโซนที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นสมองเนี่ยไปรักษาโรคนะฮะแล้วก็โซนที่สามโซนสุดท้ายนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องว่า preventive technology ทำยังไงนะชีวิตเราถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับ rehabilitation นะฮะหรือว่าอุปกรณ์ฟื้นฟูกันก่อนนะครับกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่มใหญ่วิศวกรรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกซึ่งกลุ่มนี้นะก็โดยลักษณะส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนพิการซึ่งคนพิการที่ต้องการใช้การสั่งงานทางด้านสมอง

เนี่ยคือคนพิการตั้งแต่คอลงมานะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้เลยบางคนดีหน่อยเรียกว่า spinal cord injury ยังสามารถที่จะพูดได้ลองนึกภาพนะครับถ้าคนเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้เลยตั้งแต่ต้นคอลงมาเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้คือเขาสามารถที่จะยังใช้สมองนะส่วนหัวนะส่วนตั้งแต่คอเป็นต้นไปซึ่งสองส่วนนะมีทั้งส่วนของคลื่นสมองแล้วก็ส่วนเกี่ยวกับไบโอโลจีนะครับเชิงการเคลื่อนไหวของลูกตาซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นเอกเลยนะครับที่เราสามารถทำให้คนที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายแขนขาเขาได้แล้วนะครับให้สามารถที่จะไปที่ไหนนะฮะได้ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะให้รถวีลแชร์นะครับเลี้ยวมาผมนะทางด้านขวานะครับมาปุ๊บนะฮะแล้วก็ตรงเข้ามาผมนะฮะรถวีลแชร์ก็จะตรงเข้ามานะคราวนี้หลักการทำงานง่ายๆนะฮะของรถวีลแชร์ตัวเนี้ยนะปกติแล้วเนี่ยการที่เขาจะตรงมาข้างหน้าได้เนี่ยนะเราจะใช้วิธีคิดนะคิดว่าคนเราจะเดินพอเราคิดว่าคนเราจะเดินปุ๊บเนี่ยสัญญาณซ้ายสัญญาณขวาเนี่ยเราจะมารวมกันด้วยสมการคณิตศาสตร์นะครับเพื่อตัดสินใจว่าตอนเนี้ยเป็นการคิดที่จะเดินไปข้างหน้าหลังจากนั้นเนี่ยการที่จะเดินทางไปซ้ายหรือไปขวาเนี่ยนะตรงนี้เราจะใช้สัญญาณไฟฟ้าจากลูกตาถ้าเขากรอกตาไปทางซ้ายปุ๊บเนี่ยขั้วบวกกับขั้วบวกจะไปเจอกันสัญญาณประจุไฟฟ้าก็จะเยอะขึ้นคอมพิวเตอร์ตัดสินใจละว่าให้ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะสัมผัสนะกับหนังศีรษะเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าเจลนะฮะเหมือนกาวที่สามารถนำไฟฟ้าได้นะฮะตัวนี้จะเป็นวัสดุนะที่ทำด้วยเงินหรือด้วยทองนะครับผมเวลาเราติดเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปแค่นี้เองนะตอนนี้ขึ้นสมองคนเราเนี่ยนะจะเกิดจากการทำงานของสมองแต่ละส่วนสมองแต่ละส่วนทำงานแตกต่างกันนะฮะสมองส่วนกลางตัวนี้เป็นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนตัวนี้นะครับเป็นช่องลบนะฮะเราเรียกว่า reference ในความเป็นจริงเนี่ยส่วนตรงนี้เราจะไปติดที่ไหนก็ได้ซึ่งไม่ใช่สมองส่วนกลางนะเพราะว่าความจริงเราอยากได้ในลักษณะของการทำงานของสัญญาณสมองสองส่วนที่แตกต่างกันการที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะครับจำเป็นต้องมีสมาธิหรือเปล่าคนเราเวลามีสมาธิเราเรียกว่า attention ความตั้งใจปุ๊บเนี่ยส่วนมากลักษณะการทำงานจะอยู่ที่สมองส่วนหน้านะโดยมากแต่ทีเนี้ยเรามาติดที่ส่วนกลางนะจำเป็นต้องมีความรู้สึกในลักษณะของการที่เราอยากจะคิดว่าอยากจะเดินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ต้องมีความตั้งใจมากถึงขั้นว่าเราไม่สามารถที่จะคิดหรือจะทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะเป็นการทำงานของสมองแต่ละส่วนกันตรงนี้เองนะฮะที่ติดเซ็นเซอร์มาตรงนี้เราสามารถที่จะเห็นคลื่นสมองที่ต่ำอย่างเช่นว่าเราสามารถหลับตาหรือว่ารีแลกซ์นะซึ่งตัวนี้คลื่นสมองต่ำเนี่ยเราก็นำตรงนี้นะฮะมาเป็นอีกคอมมานด์นึงในการที่จะทำให้รถวีลแชร์สามารถที่จะถอยหลังได้ถ้าเราจำลองว่าเซลล์เนี่ยนะเซลล์เป็นเหมือนกับถ่านไฟฉายแล้วกันเราเอาเซลล์เอาถ่านไฟฉายหลายๆก้อนมาต่อกันก็ได้คลื่นไฟฟ้าที่เยอะขึ้นแล้วนั่นก็คือการทำงานของเซลล์ในสมองนี่เองมองง่ายๆว่าเราอยากจะเคลื่อนไหวแขนเนี่ยสมองส่วนกลางนะเซลล์ต้องเริ่มคุยกันแล้วว่าเฮ้ยมีการสั่งงานไปแล้วนะให้เคลื่อนไหวแขนมอเตอร์แพนนิ่งนะสมองส่วนค่อนไปทางหน้าเนี่ยจะสั่งการสมองส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวละว่าเฮ้ยคุณต้องยกแขนพอคุณยกแขนเนี่ยแสดงว่ากลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นเนี่ยทำงานเยอะกลุ่มเซลล์กลุ่มนั้นทำงานเยอะคลื่นสมองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะคลื่นสมองเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะฮะคลื่นสมองเล็กขนาดไหนนะถ้าเอามือจับเนี่ยถ้ามันมีไฟฟ้าจริงทำไมไม่ช็อตเรานั่นแปลว่าความจริงมีนะฮะแต่ว่าคลื่นไฟฟ้าเนี่ยต้องผ่านชั้นกะโหลกนะชั้นกะโหลกเนี่ยเหมือนตัวต้านทานละจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นคลื่นที่ออกมาเนี่ยเล็กมากๆนะฮะเราต้องขยายประมาณตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 เท่าซึ่งประมาณเรียกว่า10กำลังลบ6นะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นสมองเนี่ยที่ถูกขยายเนี่ยอันนี้ก็ไม่ง่ายนะปกติถ้าเราบอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นใครก็ทำได้เพราะเราเห็นไอ้เรื่องแอมในเครื่องเสียงนะฮะนะพวกเนี้ยเอ๊ะขยายได้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ละขึ้นสมองนะมีความถี่นะครับเรียกว่าแบนด์วิดต์เนี่ยอยู่ที่ช่วงที่ประมาณสัก 2-3 เฮิรตซ์เนี่ยมาถึงประมาณ 70-80 เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายจำเป็นต้องขยายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้าไม่งั้นกลายเป็นว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสมองละอาจจะไม่ได้สัญญาณรบกวนจากสิ่งอื่นขึ้นมานะนั่นก็คือปริศนาของการทำงานของขึ้นสมองนะตอนนี้นะน้องเขาได้ใส่ตัวหมวกนะครับเพื่อที่จะวัดสัญญาณสมองนะครับเพื่อที่จะสัญญาณสมองเนี่ยมาเชื่อมต่อกับการที่ละคนเราสามารถที่จะยกแขนได้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเขาทำการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับของแขนนะครับจาก

0: ตัวมอเตอร์คอร์เทกซ์นะครับสมองส่วนกลางนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ในการทานข้าวนะครับผมในแต่ละสเต็ปนะของการที่เขาจะควบคุมการทำงานของแขนขึ้นมาทีละจอยนะทีละครั้งเนี่ยเขาก็จะต้องคิดนะเพื่อให้มอเตอร์คอร์เทกซ์สมองนะครับส่วนขวาเนี่ยทำงานขึ้นมาให้ได้นะฮะปุ๊บเนี่ยการคิดทีหนึ่งนะครับก็จะแอคทีเวตจอยหนึ่งนะขึ้นมาเรื่อยๆนะหลังจากนั้นปุ๊บนะเขาสามารถที่จะนะผลิตสัญญาณสมองส่วนที่เป็น activation alpha เนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนจอยนะพอเขาเปลี่ยนจอยมาเนี่ยมันจะเป็นการควบคุมในอีกเชิงหนึ่งนะตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เราทำนะครับเพื่อจำลองเสมือนกับสถานที่ในโรงพยาบาลหรือว่าสถานีในบ้านนะของผู้ป่วยอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์สื่อสารเสมือนประสาทนะครับเรามีชื่อย่อชื่อเล่นนะครับว่า iThink 2หลักการทำงานนะครับลองนึกภาพนะครับเมื่อกี้เราสามารถที่จะควบคุมรถวีลแชร์เนี่ยให้สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาได้แต่คราวนี้ถ้าเรานอนอยู่ที่เตียงนะฮะเราอยากที่จะดูทีวีเราอยากที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเราร้อนเราอยากจะเปิดพัดลมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไม่มีมือนะครับเราไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้นะทุกครั้งที่อยากจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้สะดวกนักนะฮะบางคนมีปัญหาเรื่องการพูดด้วยนะฮะอุปกรณ์ตรงเนี้ยนะเป็นอุปกรณ์หนึ่งนะที่ผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานยังไงนะครับตอนนี้สมมุติเป็นสถานการณ์ลักษณะที่ว่าต้องการที่จะเปิดไฟนะครับเขาสามารถที่จะทำให้ขึ้นกระตุ้นนะครับหรือสวิตช์ตรงนี้ทำงานขึ้นมาได้นะครับโดยการผลิตกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นความถี่ตรงนี้นะฮะก็จะกระพริบด้วยความถี่แตกต่างกันนะฮะตอนนี้จะให้น้องเขาเปิดไฟนะครับนะตอนนี้พอไฟเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาอยากที่จะดูทีวีต่อพอเขาอยากเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองมาที่สวิตช์การทำงานของการเปิดทีวีนะครับนี่นะครับก็คือการทำงานนะครับของอุปกรณ์นะครับสื่อสารเสมือนประสาทนะครับหลักการทำงานของสวิตช์การเปิดปิดก็จะเป็นเหมือนกับเรากดติดกดดับถ้าเปิดอยู่แล้วนะมันก็จะปิดแล้วปิดอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเปิดมันก็จะเหมือนกับลักษณะนะถึงที่น้องก็ทำงานเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะสังเกตว่าข้อดีของอุปกรณ์ตัวนี้นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ทั้งทีวีทั้งพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างในบ้านได้นะโดยที่เราไม่จำเป็นนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์เฉพาะทางมานะครับเพราะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเองได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนกับอุปกรณ์ทั่วไปนะครับในต่างประเทศปุ๊บเนี่ยนะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือตัวสวิตช์เนี่ยผู้ใช้เนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกลักษณะของการเปิดปิดสวิตช์ได้เองนะโดยไม่ต้องมีคนเดินมาเปิดสวิตช์ตรงนี้ให้ตัวนี้จะเกิดจากขึ้นสมองส่วนหลังของเขานะครับที่เขาสามารถทำให้สมองเนี่ยมีความถี่ต่ำหรือความถี่สูงได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยเรากระตุ้นจากตานะครับเขาสามารถมองไปที่สวิตช์ได้นะปุ๊บเนี่ยจากตาเนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองสมองที่ใช้งานกับตาเนี่ยเป็นสมองส่วนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดสัญญาณสมองจากส่วนหลังตรงนี้เป็นหลักนะฮะเข้าไปสู่ตัวจอควบคุมนะครับซึ่งเป็นตัวทัชสกรีนนะครับที่เราออกแบบขึ้นมาเองนะฮะอุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายก็แค่เปิดสวิตช์ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาที่โปรแกรมนี้เลยนะฮะเขาก็สามารถที่จะเซตอัพครั้งเดียวตอนเช้านะครับหลังจากนั้นทั้งวันเนี่ยเขาสามารถที่ใช้อุปกรณ์ตรงนี้นะได้ด้วยตัวเองเลยนะนั่นก็จะเป็นลักษณะของความแตกต่างของบอลตัวนี้นะครับกับอุปกรณ์ที่นักวิจัยต่างๆในต่างประเทศเนี่ยทำนะครับก็ส่งผลให้เราได้รับสิทธิบัตรนานาชาตินะครับจากอุปกรณ์ตัวนี้ด้วยครับผมกลุ่มที่2เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเราเรียกว่าใช้สัญญาณสมองเนี่ยไปช่วยรักษานะสิ่งที่เราทำคือจะทำให้เขาเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่จะทำให้สัญญาณสมองส่วนที่เขาที่ไม่ normal ในทางที่มากเกินหรือน้อยเกินเนี่ยกลับมาเหมือนกับทั่วไป
1: อุปกรณ์ชิ้นนี้ทำออกมาในรูปแบบของการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์โดยใช้คลื่นสมองสั่งการในรูปแบบการเล่นเกมผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวแขนไม่ได้จะเสมือนกำลังเล่นกีฬาบาสเกตบอลอยู่ขณะที่กำลังคิดว่าจะชูลูกบาสแขนกลก็สามารถเคลื่อนที่ตามที่คลื่นสมองสั่งการได้
0: ถ้าจะสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเนี่ยนะมาที่แขนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถคิดถูกต้องปุ๊บเนี่ย

0: ตัวเครื่องเนี่ยก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ลูกบาสก็จะถูกชูตกลับไปที่แป้นแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าเขาเลือกผิดปุ๊บเนี่ยแขนจะถูกยกขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกด้านนี้แต่แค่ว่าลูกบาสเนี่ยจะไม่ได้ถูกชูตกลับไปที่แป้นแค่นั้นเองแค่จุดเนี้ยจุดเดียวนะฮะแต่เป็นจุดที่ทำให้ลักษณะของไซโคโลจีกับการคิดของเขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอวัยวะนะแล้วก็กับอุปกรณ์ของเราได้เองค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะตรงนี้จะสามารถทำให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแขนเขาสามารถยกขึ้นมาได้นะครับจะเป็นการ close loop ของการทำกายภาพนะฮะ
1: และกลุ่มสุดท้ายคือการใช้คลื่นสมองกับคนธรรมดาปกติอาจารย์ยศชนันได้คิดวิจัยคลื่นต้นแบบที่จะสามารถเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการง่วงนอนในขณะที่ขับรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นได้ว่าการนำคลื่นสมองมาใช้นั้นมีประโยชน์แท้จริง
0: ตั้งแต่ตอนเด็กเลยเราอยากที่จะทำอะไรเอาไว้สำหรับช่วยเหลือคนในช่วงเด็กเนี่ยนะก็จะมันจะมีน้าอยู่คนหนึ่งปกติแล้วเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยก็จะขอยืมเงินเขาตลอดนะฮะคือเวลาทำนั่นทำนี่ไม่พอปุ๊บหรือว่าจะลงทุนทำอะไรขาดอะไรปุ๊บมาละค่าเทอมลูกไม่พออ่ะยืมก็ให้ยืมมาจนวันหนึ่งเขาเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเขายังมีสติพอพูดได้บ้างเล็กน้อยอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปบ้างแต่ว่ายังพอสามารถที่จะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถที่จะเหมือนกับจำอะไรได้อะฮะแต่ว่าพูดออกมาแล้วมันคือเสียงเขาจะเจาะคอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำออกมาได้นะก็จะเป็นเสียงเหมือนเป็นลักษณะการสั่นนะเอ๊ะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมพยาบาลที่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบางครั้งฟังออกเราก็รู้สึกแล้วเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังไม่ออกนะในขณะเดียวกันแสดงว่าแกพูดรู้เรื่องนะยังพอมีบางส่วนอยู่เราก็อยากทำอะไรที่เหมือนลักษณะว่าเป็นไมโครโฟนนะครับที่เราไปวางไว้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพูดอะไรบ้างอยากได้อะไรนะตรงนี้ปุ๊บท่านอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าด้วยความที่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.1 เองเทคโนโลยีเราทำได้แค่ไมโครโฟนธรรมดาทั่วไปเราเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็ทำแต่มันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้มีโอกาสเรียนขึ้นไปก็อยากที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะไม่ใช่แค่ว่าป้าเราเป็นคนเดียวนะตรงนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลเราเห็นแล้วคือมีคนอย่างนี้เยอะพอสมควรก็ตั้งเป้าแล้วนะตอนนั้นอยากจะเรียนตรงนี้แหละนะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรวิชาอะไรไม่รู้หรือที่เราต้องการคือหมอหรือที่เราต้องการคือวิศวะกันแน่นะเพราะว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการที่จะช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่แน่นะหมอหรือเปล่าหมอสามารถคิดค้นเครื่องมือได้ไหมเพราะว่าเวลาเราไปอ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยเอ๊ะคนที่คิดเครื่องมือบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นนักฟิสิกส์บ้างล่ะเอ๊ะเดี๋ยวก็เป็นหมอบ้างมีเอดิสันนี่แหวกแนวมาเป็นวิศวะเขาทำ GE นะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องมือเยอะแยะเลย
1: อาจารย์ยศชนันได้เรียนด้านวิศวกรรมการแพทย์ดังที่ตั้งใจไว้และได้เรียนจนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้กลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปีพ.ศ. 2551ปัจจุบันนี้มีทีมงานที่ทำการวิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีร่วมวิจัยค้นคว้านวัตกรรมของคลื่นสมองจนได้รับรางวัลมามากมาย
2: ก็หลังจากได้สัมผัสกับคลื่นสมองมาก็สมองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากแค่ขนาดสมองนิดเดียวแต่มันทำงานได้เขาเรียกว่า universal มากครับคือมันกว้างแล้วก็มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะ
1: ทุกครั้งที่ร่วมกันสร้างหรือพัฒนางานวิจัยแต่ละอย่างแน่นอนว่าการประดิษฐ์นวัตกรรมขึ้นมาแต่ละชิ้นนั้นต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้ใช้เป็นหลักว่ามีความต้องการหรือไม่และเหมาะสมกับความต้องการเพียงใดและสุดท้ายแล้วเพื่อให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์อีกด้วย
0: พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะทางการแพทย์เนี่ยตัวแพทย์เองตัววิศวกรเองถึงคุณทำยังไงก็แล้วแต่เหอะตามทฤษฎีมาแล้วคุณคิดว่ามันใช่มันถูกต้องแล้วมันเหมาะสมเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือคนที่เขาต้องนำไปใช้สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ทุกอันของเราเนี่ยนะพอเรามั่นใจแล้วว่าตัวนี้ปลอดภัยตัวนี้ได้ผลที่ดีเราจะนำไปให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะใช้ตรงนี้ด้วยความสมัครใจ

0: และแล้วก็ถึงเวลาที่จะทดสอบอุปกรณ์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการพัฒนาด้านกายภาพของผู้ป่วยวันนี้เรามีผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณครูชื่อคุณครูนิชนันซึ่งมีอาการอัมพฤกษ์ครึ่งซีกด้านขวาสาเหตุมาจากเส้นเลือดในสมองด้านซ้ายแตกทำให้เซลล์สมองบางส่วนถูกทำลายไปทุกวันนี้คุณครูรอความหวังที่จะกลับไปสอนหนังสืออีกครั้งด้วยการตั้งใจกายภาพบำบัด
1: ตอนนี้จะให้พี่เขาทำการเทรนในตัวลักษณะการคิดที่จะยกแขนซ้ายนะแล้วก็คิดที่ยกแขนขวาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการเทรนคิดยกแขนซ้ายเนี่ยทั้งหมด6นาทีแล้วก็คิดที่จะยกแขนขวาเนี่ย6นาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นโปรแกรมเนี่ยจะเก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อเดี๋ยวเวลาเราทำการกายภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะมาดูว่าตอนนี้เขาคิดไปทางซ้ายหรือว่าคิดที่จะยกแขนทางขวาปกติก็นึกเหมือนว่าเราอยากเขียนหนังสือนะฮะ
2: ใช
1: ่ใช่เราอยากเขียนหนังสือปุ๊บเราก็คิดว่าเราจะยกแขนมาเขียนหนังสือนะฮะถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยากทำอะไรด้วยแขนข้างนี้นะเราก็นึกเลย
2: นึกเลย
1: ปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่าข้อมูลที่เทรนมาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงกับจุดสีขาวนะมันต้องเห็นเลยว่าแยกกันค่อนข้างชัดอันนี้คือเทรนมาโอเคแล้วเวลาเล่นเกมมันจะดีเมื่อก่อนเล่นบาสบ่อยไหมครับ
2: ไม่บ่อย
1: นะไม่บ่อยนะไม่เป็นไรเล่นเป็นไหม
2: ไม่เป็นแต่ว่า
1: เดี๋ยวผมสอนให้ครั้งนี
2: ้ชอบครับแกก็ชอบนะ
3: คิดว่าเล่นได้ไหม
2: คิดว่าเล่นได
3: ้ได้เนาะ
1: เดี๋ยวทำแป๊บนึงเล่นได้เลย
3: รับให้ได้นะ
2: คือ
3: เล
2: ย
3: ทันไหม
1: เข้ามาแล้ว
3: ลุ้นทันไหมทันเอียง
4: อาจารย์เนี่ยเขาออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ๆเนี่ยเขาเครียดที่ว่าแขนเขายกไม่ได้คือทางพี่ก็พยายามช่วยเขาหาวิธีว่าจะทำให้เขาฝึกยังไงอะไรยังไงนะให้เขาช่วยกรรมอะไรอย่างเงี้ยทุกวันก็คอยให้กำลังใจเขาแล้วก็ช่วยฝึกซึ่งเขาก็ออกแรงปุ๊บเนี่ยพี่ก็กลัวความดันเขาขึ้นแต่ถ้ามีเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยพี่ว่าดีนะมันจะแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันจะเข้าสู่กระบวนการคิดแล้วก็ให้เขาค่อยๆขยับค่อยๆทำ
3: ร
4: ับ
3: ไม่ได
0: ้สิ่งสำคัญของการกายภาพด้วยคลื่นสมองในครั้งนี้คือการทำให้สมองซีกซ้ายที่ได้รับความเสียหายจากเส้นเลือดในสมองแตกได้รับการกระตุ้นจากการคิดเพื่อสั่งการให้แขนขวาทำงานเมื่อมีการกายภาพบำบัดเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สมองและอวัยวะกลับมาทำงานสัมพันธ์กันได้อีกครั้ง
5: อาจารย์ครับที่มาทดสอบวันนี้รู้สึกไงบ้างครับ
2: รู้สึกดีและมีประโยชน
5: ์แล้วเครื่องที่เล่นเกมนะสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะแล้วก็มาได้ความรู้เป็นพิเศษความอย่างตัวเองอยากแทงแท็กได้มือที่ไม่รู้จักเห็น
5: มือที่อยากได้มือกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง
2: ใช่
5: แล้วถ้ามือกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอยากจะทำอะไรที่สุดครับ
2: อยากไปสอนหนังสือมากที่สุดคิดถึงคุณสิทธิ์มากมากตอนนี
6: ้โดยปกติแล้วเนี่ยการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดก็คือมักจะมีนักกายภาพกระตุ้นให้มีการขยับแขนขาแต่ความคิดของคนไข้เนี่ยมันไม่สามารถจับต้องออกมาเป็นรูปธรรมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์มีนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับทราบถึงว่าคลื่นสมองของเราเนี่ยมันมีการเรียนรู้หรือเปล่าแล้วก็สามารถที่จะเห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อเอามาฝึกเป็นทักษะในการฝึกต่อไปแล้วก็ข้อดีของเครื่องนี้ก็คือมีการออกแบบมาเป็นเกมนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยที่มาฝึกเนี่ยรู้สึกมีความสนุกสนานในการฝึกไม่มีความเบื่อ

0: แล้วก็ไม่จำเจเหมือนการฝึกกายภาพทั่วๆไป
1: คุณครูนิชนันยังถือโอกาสทดลองเครื่องต้นแบบวีลแชร์สั่งการด้วยคลื่นสมองเพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2: ต่อไปเป็นขั้นตอนการสั่งงานของรถวีลแชร์ก็คือเราจะใช้การกรอกตาไปทางซ้ายเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวซ้ายได้แล้วก็กรอกตาไปทางขวาเพื่อให้รถวีลแชร์เลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะให้รถไปข้างหน้าก็คือให้คิดทำการคิดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะเดินไปข้างหน้าถอยหลังก็คือเขาจะผ่อนคลายแล้วก็หลับตาหลับตาจะถอยหลังอย่างนี้นะครับเวลาเราจะสั่งให้แขนหรือตัวเราเลื่อนอย่างเงี้ยมันจะมีปรากฏการณ์ที่สมองจะมีสัญญาณที่เปลี่ยนไปนิดนึงซึ่งทางการแพทย์เราวิเคราะห์ว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นเราเลยเอาตัวนี้มาใช้ให้เขาคิดเพื่อจะให้วีลแชร์มันขึ้นที่ไปข้างหน้า
3: ทางไหนตรงมาอันนี้สั่งให้อะไรเนี่ย
4: ตรงไป
3: เดี๋ยวจะชนแล้วนะชนแล้วเอาจะชนแล้วทำไง
5: ชนแล้วหลับตาครับ

เชนถ้ามองเป็นภาษาไทยคือการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปมองคนอื่นเลยเปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีที่สุดทำตัวเองให้มีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองหลงไหลสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการนะแค่นั้นเองนะความเปลี่ยนแปลงหรือเชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับโลกได้

คนเป็นมะเร็งเนี่ยกินเนื้อนมไข่ได้นะครับโดยทั้งยิ่งถ้าเป็นแล้วเราอยู่ในระยะที่ต้องทำการรักษาผ่าตัดให้เคมีการใช้แสงต่างๆล้วนแล้วแต่มีโอกาสที่จะต้องการพลังงานแล้วก็โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทั้งสิ้นนะครับความต้องการของโปรตีนเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าคนปกติบางคนกลัวว่ากินเนื้อเข้าไปแล้วจะยิ่งทำให้ไปเลี้ยงมะเร็งความจริงมะเร็งเนี่ยต่อให้เราไม่กินนะครับตัวมะเร็งก็ทำตัวเหมือนกาวฝากครับมันก็จะดูดสารอาหารจากร่างกายของคนเราอยู่ดีมีการศึกษามาแล้วนะครับการรับประทานอาหารให้เพียงพอนะครับทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันนะครับสามารถสร้างสิ่งที่ไปต่อต้านมะเร็งได้อันนี้จะมีประโยชน์มากกว่า

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง

นะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันในส่วนที่ว่าไตเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรบ้างพอเรารู้แล้วว่าไตเราทำอะไรได้บ้างปุ๊บเนี่ยถ้าไตเราพังหรือไตเราเสื่อมใช่ไหมคะมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับร่างกายแล้วสุดท้ายเราจะมาดูว่าเราจะจัดอาหารหรือเราจะเลือกอาหารยังไงสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของไตเรื้อรังเพื่อจะช่วยทำให้สุขภาพเราดีขึ้นอันแรกก่อนเลยเรามาดูกันว่าไตมีหน้าที่อะไรมี3อย่างหลักๆนะคะอันแรกเลยก็คือมีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียออกจากร่างกายนะคะถ้าเรากินอาหารเข้าไปหรือเรากินยาหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นของเสียเนี่ยก็จะถูกทิ้งไปทางไตนะคะก็คือออกมาในรูปแบบของปัสสาวะนะคะอันที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลของเกลือแร่ในร่างกายทำให้สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายเนี่ยเราเหมาะสมแล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องของการปรับฮอร์โมนในร่างกายแล้วก็การสร้างวิตามินดีตัวที่เกี่ยวข้องวิตามินที่เกี่ยวข้องก็คือวิตามินดีนะคะแล้วก็ฮอร์โมนที่จะช่วยหรือว่าฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากที่ไตเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคนไข้โรคไตจะสังเกตว่าเป็นไงคะซีดเซียวเนาะคนไข้ก็จะโลหิตจางไม่มีแรงอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของปรับเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตนะคะพอเวลาที่เป็นโรคไตขึ้นมาเนี่ยมักจะเจอว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงนะคะเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยมันมีความผิดปกติไปถัดมาเรามาดูกันว่าพอเวลาที่ไตเสียเนี่ยจะเกิดผลกระทบยังไงกับร่างกายหลักๆก่อนเวลาที่ไตมันเสื่อมนะคะเราก็จะแบ่งเป็นระยะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตเสื่อมส่วนใหญ่เราก็เจาะเลือดนะคะเวลาเจาะเลือดไปเนี่ยตรวจเนี่ยมันจะมีผลเลือดอยู่ 2-3 ตัวที่เราดูอันแรกเลยก็คือดูตัวค่าที่เราเรียกว่า BUN นะคะอีกตัวนึงก็คือครีแอทินีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของเสียในร่างกายเหมือนกันซึ่งจะถูกทิ้งไปทางปัสสาวะถ้าสมมุติว่าไตมันเริ่มเสื่อมลงของนี้ก็จะคั่งในเลือดเวลาเราเจาะค่ามันก็จะสูงขึ้นเวลาที่เราจะแบ่งระยะของไตเราจะดูค่าพวกนี้ล่ะค่ะและเอามาคำนวณเขาจะเรียกว่าเป็นอัตราการกรองที่ไตหรือว่า GFR นะคะเราจะเห็นมันจะมีอยู่ว่า eGFR แล้วก็แบ่งออกมาเป็นระยะนะคะซึ่งค่าอันนี้ล่ะค่ะจะเอามาแบ่งว่าไตเราเนี่ยเสื่อมไปแล้วหรือยังเราแบ่งได้เป็น5ระยะนะคะถ้าเกิดระยะที่1ระยะที่2เนี่ยคือมากกว่า80เป็นต้นไประยะที่เราจะเริ่มมีปัญหาก็คือไตเสื่อมเป็นระยะที่3คือ eGFR ที่ต่ำกว่า60นะคะพอระยะที่4เนี่ยคือต่ำกว่า30แล้วก็ระยะที่5คือต่ำกว่า15นะคะถ้าเกิดมากกว่า60เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระยะที่1ที่2อันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับร่างกายทีนี้ความรุนแรงหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ยจะแตกต่างกันไหมแน่นอนค่ะยิ่งโรคไตมันเสื่อมมากขึ้นใช่ไหมคะการจัดการในร่างกายก็จะแย่ลงดังนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับระยะของอาหารตามระยะของโรคไตที่เสื่อมลงค่ะรูปแบบของการกินอาหารสำหรับคนไข้โรคไตเรื้อรังในแต่ละระยะเนี่ยเราก็จะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันนะคะในระยะต้นของคนที่มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมหรือว่าไตเรื้อรังนะคะเราจะจัดรูปแบบอาหารเพื่อหวังว่าจะชะลอไม่ให้มันเสื่อมไปมากกว่านี้นะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเสื่อมไปถึงจุดหนึ่งซึ่งจำเป็นที่จะต้องฟอกไตเนี่ยเราก็จะต้องพยายามจัดอาหารเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยชะลอระยะเวลาก่อนที่จะต้องไปฟอกไตนานที่สุดถ้าฟอกไปเรียบร้อยแล้วการจัดอาหารตรงนี้ก็คือจะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะคะหรือว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงค่ะทีนี้ตอนแรกเลยเวลาที่เราจะจัดอาหารนี่เราจะบอกว่าปริมาณมากแค่ไหนอันนี้คือแคลอรี่เนาะการจัดแคลอรี่เนี่ยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขอะค่ะทางหลักวิชาการเนี่ยเราจะดูน้ำหนักตัวของคนไข้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันยกตัวอย่างนะคะสมมุติเราหนัก50กิโลอันนี้หมายความว่าคนคนนี้ควรจะต้องกินอาหารอยู่ที่ประมาณ 1,500 แคลอรี่หรือว่าอยู่ในช่วงประมาณสัก 1,500 ถึง 1,750 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้ขึ้นกับว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมถ้าเขาอ้วนเนาะเอาง่ายๆเลยคิดเท่าไหร่ก็ตามลบไปอีก500ถ้าเขาผอมเราอาจจะบวกไปอีก500ก็ได้อันนี้คือทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าน้ำหนักลดตามสภาวะของแต่ละบุคคลทีนี้พอเราจัดแคลอรี่เรียบร้อยแล้วหรือว่าเราจัดอาหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาโฟกัสที่อาหารหรือว่าสารอาหารแต่ละตัวในส่วนของข้าวแป้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีผลมากนะคะจะมีผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นเบาหวานที่เราจะต้องไปปรับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปดูอีกทีนึงในส่วนของใครที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาดูกันที่โปรตีนนะคะ

ีนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักเลยสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตทีนี้โปรตีนในแต่ละระยะของคนไข้โรคไตเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตระยะที่1กับ2อันนี้เราจะกินโปรตีนเท่ากับคนปกติโปรตีนสำหรับคนทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลต่อวัน

จะเพิ่มขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเราจัดการของเสียได้ละของเสียที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะถูกฟอกออกไปดังนั้นเราจะสามารถกินโปรตีนเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตอะค่ะบางคนจะมีภาวะทุพโภชนาการเนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันจะเห็นว่าระยะต่างๆของคนไข้โรคไตเนี่ยเรากินโปรตีนไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วโปรตีนอีก1.8 0.8 0.6 เนี่ยมันกันนะคะวิธีคำนวณง่ายๆก่อนเนาะเราเอาคนไข้น้ำหนัก50โลสมมุติว่าเราต้องการโปรตีนประมาณเท่าไหร่ดีคะ 0.6 กรัมเนาะ 0.6 กรัมในคนไข้น้ำหนัก50กิโลหมายความว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการโปรตีนประมาณ30กรัมเราได้โปรตีนเท่าไหร่ก็ตามเรามาหาร10ค่ะหาร10ปุ๊บตัวเลขที่ได้นั่นคือจำนวนเนื้อสัตว์ที่เป็นช้อนโต๊ะในแต่ละมื้อโอเคไหมถ้าเรากิน3มื้อเนาะเราได้30กรัมใช่ไหมคะพอหาร10ปุ๊บหมายความมื้อนึงเรากินได้ไม่เกิน3ช้อนโต๊ะอันนี้คือวิธีคิดง่ายๆสำหรับในกรณีของโปรตีนในคนไข้โรคไตถ้าสมมุติว่าคนนั้นเป็นคนปกติเราจะกิน50กรัมใช่ไหมคะก็กิน5ช้อนต่อมื้อถ้าสมมุติคนไข้เป็นไตเริ่มเสื่อมละจะกินแค่ 0.6 กรัมเหลือ30กรัมละเพราะฉะนั้นเขาจะลดลงมาเหลือแค่3ช้อนโต๊ะต่อมื้อนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์ถัดไปก็จะเป็นเรื่องของไขมันเนาะในไขมันสำหรับคนไข้โรคไตอะค่ะเราแค่เลือกเอาเป็นไขมันที่ดีไม่ให้เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะก็คือเรื่องน้ำมันที่มันไม่เป็นไขไม่ตกตะกอนก็แนะนำเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชนะคะอาจจะเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าหรือแม้กระทั่งพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะเลี่ยงพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเนยกะทิหรืออะไรก็ตามที่เป็นไขมันที่วางเอาไว้เป็นไขเป็นก้อนนะคะอันนี้คือวิธีการเลือกของไขมันนะคะนอกเหนือจากเรื่องของไขมันน้ำมันเนี่ยแม้กระทั่งวิธีการปรุงก็เหมือนกันค่ะปรุงอาหารเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงการใช้น้ำมันหรือว่าการเติมน้ำมันเพิ่มเข้าไปในการปรุงนะคะก็ต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นเห็นไหมคะทางเลือกมีเยอะเนาะพูดง่ายๆก็คือให้เลี่ยงพวกของทอดของมันนั่นเองนะคะถัดมาค่ะอันนี้สำคัญอีกอันนึงรองจากตัวที่เป็นโปรตีนก็จะเป็นโซเดียมนะคะโซเดียมเมื่อกี้พูดแล้วว่าของเค็มเนี่ย เราจะพูดว่ามันจะสามารถทำให้ไตเราเสื่อมได้แล้วเมื่อไตเราเสื่อมแล้วเนี่ยเราควรจะต้องลดเหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่ไตเสื่อมอะค่ะฮอร์โมนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความดันเนี่ยมันก็จะเสียไปทำให้คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงใช่ไหมคะถ้าเรากินโซเดียมมากความดันก็จะยิ่งสูงคุมไม่ได้ถ้าร่างกายขับน้ำไม่ได้เป็นไงคะตัวบวมกินโซเดียมเข้าไปก็จะยิ่งบวมอีกดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังเนาะควรจะต้องคุมปริมาณโซเดียมไม่ให้เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันดูยังไงไปดูที่ฉลากโภชนาการก็ได้ค่ะดูตรงช่องสุดท้ายของโซเดียมเนาะถ้าสมมุติมันมีคำว่าโซเดียมอยู่แล้วให้ดูตรงช่องสุดท้ายหรือว่าแถวสุดท้ายนะคะมันจะเป็นแถวที่เขียนว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละของความต้องการในแต่ละวันเลือกอาหารที่มีต่ำกว่า5อันนี้เราจะเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นโซเดียมต่ำแต่ถ้าอันนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า20แสดงว่าอาหารชนิดนั้นเป็นไงคะโซเดียมสูงเราควรหลีกเลี่ยงอันนี้คือหลักง่ายๆก่อนเนาะถ้าเราดูฉลากโภชนาการในส่วนของอาหารเนี่ยค่ะเราจะชอบพูดว่าของเค็มของเค็มต้องบอกงี้ค่ะโซเดียมบางอย่างไม่เค็มนะคะโซเดียมที่เค็มคือพวกของเกลืออันนี้ชัดเจนเกลือน้ำปลาซีอิ๊วแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่เค็มเลยแต่มันมีเกลือด้วยซอสมะเขือเทศค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราไม่รู้สึกว่ามันเค็มเห็นไหมคะน้ำจิ้มอะไรทั้งหลายแหละที่เรากินนะคะเหตุผลเพราะว่าเขาใส่เครื่องปรุงหลายอย่างลงไปแต่ว่าในนั้นมันจะต้องมีโซเดียมอยู่ด้วยอีกอันนึงก็คือพวกของผงปรุงรสทั้งหลายนะคะที่มีเรื่องของโซเดียมโมโนกลูตาเมตหรือว่า MSG ที่เรารู้จักกันนะคะพวกนี้จะรสชาติไม่ได้เค็มเลยแต่ว่าจะมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากอีกอันนึงก็จะเป็นพวกอาหารที่มันจะทำให้ฟูทั้งหลายพวกขนมทั้งหลายอันนี้ก็จะมีพวกของผงฟูนะคะซึ่งจะมีส่วนของโซเดียมผสมอยู่ยิ่งฟูมากก็อาจจะยิ่งทำให้ได้รับโซเดียมเยอะขึ้นดังนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงกลุ่มนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้โอ้โหอาหารมันต้องจืดสนิทแน่เลยวิธีการก็คือ1เลือกเครื่องปรุงที่เป็นโซเดียมต่ำ2เราจะเลือกกลุ่มที่มันมีพวกของสมุนไพรใส่เข้าไปนะคะหรือเราปรุงรสให้มันลักษณะที่มันเปรี้ยวเผ็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปรุงเพิ่มเข้าไปสุดท้ายค่ะพอปรุงเสร็จแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำราดน้ำซอสทั้งหลายน้ำซุปเนาะเราก็ไม่ซดน้ำซุปจนหมดไม่กินน้ำราดหรือว่าน้ำที่มันเป็นน้ำปรุงจนหมดอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราจะสามารถเลี่ยงพวกของโซเดียมได้
ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไตเองเนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของตัวสมดุลเกลือแร่ในร่างกายที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะ

ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าไตเราเริ่มเสื่อมลงเขากรองเอาของเสียออกไม่ได้เขาจัดการกับเรื่องของเกลือแร่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเกลือแร่อะไรก็ตามที่จะต้องถูกเอาออกทางไตเราไม่ควรจะเติมเข้าไปเยอะหลักๆที่เราจะคุยกันก็จะเป็นโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในไหนโพแทสเซียมหลักๆเลยคือผักแล้วก็ผลไม้ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าไม่ให้กินผักผลไม้เลยมันก็คงจะไม่ใช่เนาะเพราะมันเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ทั้งหลายแต่ว่าเราจะต้องมาดูค่ะว่าอันไหนที่มันจำเป็นจะต้องลดหรือว่าอันไหนที่จำเป็นจะต้องเลี่ยงคนไข้โรคไตนะคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2อะค่ะโดยทั่วไปสามารถจะกินโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสได้เหมือนคนปกติเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องมาระมัดระวังหรือว่าลดลงในกรณีที่เป็นไตเสื่อมระยะที่3เป็นต้นไปในส่วนของโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในผักผลไม้เนาะโอ้เราจะคิดยังไงดีเอาง่ายๆเลยค่ะดูผักผลไม้ที่มันมีสีเหลืองเข้มสีแดงเข้มสีเขียวเข้มๆสีพวกนี้จะเป็นตัวที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างเยอะถ้ามีโพแทสเซียมในเลือดสูงก็ควรจะเลือกกินที่มันสีอ่อนๆสีออกขาวๆสีเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางเลือกที่ได้นะคะเช่นกินเป็นผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปกินอะไรดีไปกินเป็นคะน้าหรือว่าไปกินเป็นฟักทองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ดูอะค่ะถามว่าจำเป็นต้องเป็นทุกคนไหมอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นทุกคนแต่ว่าถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะถึงระยะที่3ระยะที่4หรือว่ามีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงอันนี้ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังแล้วก็ลดโพแทสเซียมทีนี้สมมติว่าถ้ามันเลือกไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมโพแทสเซียมนอกเหนือจากมีอยู่ในผักผลไม้นะคะถ้าเราจะกินอันนี้ฉันชอบมากและฉันอยากกินเอาไปลวกค่ะเอาไปล้างบ่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าเราลวกทิ้งน้ำโพแทสเซียมมันจะเจืออยู่ในน้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นของที่เราลวกเนี่ยมันก็จะทำให้โพแทสเซียมลดลงได้อันที่สองถ้าเป็นผักเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปล้างน้ำบ่อยๆเอาไปลวกจะเป็นวิธีที่จะลดโพแทสเซียมในอาหารได้ดังนั้นเนี่ยจะเอาไปปรุงได้เหมือนกันตัวสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องระมัดระวังกันก็คือฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสคืออะไรไม่ค่อยคุ้นเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ในไหนมีอยู่ในนมค่ะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจะคุ้นว่าโอ้กินนมแล้วมีแคลเซียมเนาะแต่จริงๆมันจะมีฟอสฟอรัสรวมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีไตเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยระยะ3เป็นต้นไปจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณการกินพวกของdairy product หรือว่าเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นตัวนมเองนะคะโยเกิร์ตหรือว่าพวกชีสทั้งหลายพวกนี้ควรจะต้องลดลงนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์จากนมแล้วเนี่ยพวกเครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะยิ่งชากาแฟนะคะหรือว่าน้ำอัดลมที่เป็นสีดำอันนี้จะมีฟอสฟอรัสค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกถั่วค่ะถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายพวกนี้ฟอสฟอรัสก็จะเยอะอันนึงที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือว่าโอเคเราจะได้ยินว่าเป็นข้าวกล้องเนี่ยดีกับสุขภาพถูกไหมคะมีวิตามินมีโน่นนี่นั่นแต่พอเวลาคนไข้ไตเสื่อมปั๊บคุณหมอก็จะแนะนำว่าขอให้กินเป็นข้าวสวยก็เลยจะมีหลายคนงงๆเหตุผลหนึ่งที่เราจะให้เลี่ยงหรือว่าให้เราลดส่วนที่เป็นข้าวกล้องเพราะว่าในข้าวกล้องอะค่ะมันจะมีฟอสฟอรัสอยู่ปริมาณมากกว่าข้าวสวยถ้าคนไข้มีไตเสื่อมนะคะแล้วก็เริ่มจะมีฟอสฟอรัสในเลือดสูงเราจะแนะนำว่าให้เลี่ยงในส่วนของข้าวกล้องแล้วให้มากินข้าวสวยแทนนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้มีฟอสฟอรัสสูงก็คือพวกเนื้อสัตว์แต่ว่าเวลาที่คนไข้ไตเสื่อมเนี่ยเราจะให้ลดปริมาณโปรตีนลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลดปริมาณของโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ฟอสฟอรัสเนี่ยลดลงไปโดยปริยายนอกเหนือจากสารอาหารที่เราว่ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมโปรตีนโพแทสเซียมหรือฟอสฟอรัสแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือไตเรามีหน้าที่ขับน้ำแล้วก็ของเสียถูกไหมคะถ้าสมมติไตเราเสื่อมมากๆปั๊บเนี่ยการขับน้ำไปจากร่างกายก็จะลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัสสาวะจะน้อยลงหรือคนไข้จะบวมขึ้นดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินน้ำหรือปริมาณน้ำด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาลดปริมาณน้ำหรือว่าควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยมันจะดูในกรณีของคนไข้ที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่ไตเสื่อมมากๆละหรือว่าก่อนที่เขาจะฟอกไตนะคะทีนี้กลุ่มนี้ถามว่าจะดูยังไงเราจะต้องกินน้ำมากแค่ไหนให้ดูจากน้ำหนักในแต่ละวันนะคะหรือดูจากปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันนะคะปริมาณที่เราปัสสาวะได้เนี่ยเราจะกินได้ไม่เกินนั้นหรือจะกินได้แล้วบวกได้อีกประมาณไม่เกิน500ซีซีเช่นสมมตินะถ้าเราชั่งเนาะเมื่อวานเราฉี่ไปประมาณลิตรหนึ่งคนคนนี้จะกินได้ไม่เกินลิตรครึ่งอันนี้คือเต็มที่สมมติเราไม่ได้ตวงฉี่อะแต่ละวันเราก็ฉี่ออกไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราชั่งน้ำหนักค่ะ
เราดูซิว่าน้ำหนักในแต่ละวันเนี่ยมันควรจะคงที่ถ้าแบบชั่งไปแล้วเนี่ยวัน2วันน้ำหนักขึ้นทีละโล2โลอันนี้ไม่ใช่อ้วนเนาะ

0: แต่มันจะเป็นความบวมถ้าเมื่อไหร่เริ่มบวมให้ลดน้ำแล้วก็ลดเกลือหรือว่าลดโซเดียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้ก่อนที่เขาจะฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตค่ะแล้วก็หลังจากที่ไตมันเสื่อมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนในที่สุดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เพียงพอเราก็จะต้องเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่าจะต้องไปฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตก็แล้วแต่นะคะวิธีการเนี่ยทำได้2อันอันแรกก็คือเข้าเครื่องนะคะเวลาที่เข้าเครื่องเนี่ยเราจะเข้าไปอาทิตย์ละ2หรือ3ครั้งก็ไปนอนอยู่นะคะแล้วก็ให้เลือดเนี่ยหมุนผ่านเครื่องฟอกเลือดเนาะเขาก็จะเอาของเสียออกแล้วก็เอาเลือดเรากลับเข้าไปใหม่อันที่2ก็คือผ่านทางหน้าท้องอันนี้ต้องทำทุกวันนะคะทำวันละประมาณ4ครั้งนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหลักๆก็คือมีหน้าที่ทดแทนไตนะคะเอาของเสียเอาเกลือแร่ออกไปจากร่างกายนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สมดุลในร่างกายเนี้ยดีขึ้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราผ่านการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันสามารถจะมีที่ให้ทิ้งได้ละนะคะในส่วนของโปรตีนเองเนี่ยแต่เดิมเราต้องจำกัดใช่ไหมคะเหลือ 0.6 ถึง 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันตอนนี้มันเพิ่มแล้วค่ะประมาณ 1.2 กรัมขึ้นไปอีกประมาณเท่าตัวนึงนะคะ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีนี้คำนวณเหมือนกันเลยเนาะถ้าน้ำหนัก50กิโลใช่ไหมคะไปคูณด้วย 1.2 ได้60ใช่ไหมคะเอามาหาร10เพราะฉะนั้นแต่ละมื้อจะได้ประมาณเกือบจะ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะได้กินได้เยอะขึ้นนะคะอันที่2โพแทสเซียมโพแทสเซียมก็เหมือนกันเราสามารถจะมีเขาเรียกว่าสามารถจะมีข้อจำกัดน้อยลงสามารถจะกินผักผลไม้ได้เยอะขึ้นนะคะฟอสฟอรัสนะคะก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นนิดนึงแต่ว่าฟอสฟอรัสค่ะมันไม่สามารถจะเอาออกจากเครื่องเนี่ยได้บ่อยได้เยอะเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินได้เยอะขึ้นเราก็ยังจะต้องจำกัดอยู่ดีนะคะในส่วนของโซเดียมอันนี้ก็ยังจำกัดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของน้ำนะคะเรื่องของน้ำเนี่ยในกรณีที่เราฟอกเลือดด้วยเครื่องอะค่ะที่อาทิตย์ละ3ครั้งอะค่ะอันนี้จะถูกจำกัดมากกว่ากลุ่มที่ฟอกเลือดผ่านทางหน้าท้องถ้าผ่านทางหน้าท้องนี่มันได้ดึงน้ำออกทุกวันใช่ไหมคะพวกนี้จะกินน้ำได้เยอะกว่าในขณะที่พวกที่ผ่านเครื่องอะค่ะมันก็จะกินน้ำได้น้อยกว่าเหมือนกันค่ะตัวโพแทสเซียมอะค่ะพวกที่ผ่านทางหน้าท้องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงอาจจะต่ำไปด้วยซ้ำไปบางคนเพราะว่ามันถูกดึงทุกวันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าพวกที่ผ่านเครื่องอาทิตย์ละ3ครั้งเนี้ยวันแรกหลังจากที่เขาไปฟอกเลือดอะค่ะอันนี้เขาจะเยอะหน่อยจนในที่สุดก่อนที่วันจะฟอกเลือดอันนี้จะต้องกินได้น้อยหน่อยหรือว่าจำกัดน้ำเยอะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันท่วมปอดหรือว่าน้ำท่วมตัวแบบบวมเยอะแล้วก็ต้องรีบไปฟอกเลือดให้เร็วขึ้นค่ะสำหรับโซเดียมนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะเลยในกรณีของคนไข้โรคไตนะคะทีนี้สมัยก่อนเราจะบอกว่าให้งดเค็มงดเค็มทีนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเค็มมันถึงจะมีโซเดียมถูกไหมคะแล้วเราก็จะรู้จักโซเดียมในรูปแบบของเกลือซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีอาม่าคนหนึ่งค่ะมาบอกว่าคุณหมอมากินไม่เค็มอาม่าไม่ได้ใส่เกลือเลยไม่ใช้น้ำปลาเลยอาม่าใส่ซีอิ๊วมันไม่เค็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรากินกันเข้าไปเนี่ยคนจะมองภาพแค่เกลือหรือว่าน้ำปลานะคะแต่จริงๆตัวอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีโซเดียมได้เหมือนกันดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องของความเค็มเป็นหลักละเวลาที่เราจะลดโซเดียมเราจะพูดคำว่าโซเดียมลงไปเลยนะคะทีนี้นอกเหนือจากอาหารที่มีรสเค็มนะซึ่งเราคุ้นเคยนะคะมันจะมีหลายๆอย่างค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีรสเค็มแต่มีโซเดียมแฝงอยู่เราจะแบ่งออกมาเป็น 3-4 กลุ่มอย่างนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสารที่ปรุงแต่งอาหารนะคะซึ่งจะทำให้มีการขึ้นฟูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นพวกของผงฟูอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโซเดียมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไหนบ้างของที่มันมีฟูๆได้นะคะพวกของเบเกอรี่ทั้งหลายพวกขนมปังเองเนี่ยก็จะมีเกลือค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินกลุ่มนี้เยอะๆก็จะได้รับโซเดียมเยอะตามไปด้วยนะคะอันที่2ค่ะผลไม้หรือว่าอาหารที่เป็นหมักดองหรือว่าแช่อิ่มต้องบอกว่าอาหารที่ผ่านการถนอมอาหารทั้งหลายอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมเยอะนะคะสมมุติว่าปลาอย่างเงี้ยปลาแดดเดียวใช่ไหมคะปลาเค็มอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปตากปั๊บเนี่ยส่วนที่เป็นน้ำมันระเหยไปถ้ามันเป็นปลาทะเลส่วนที่มันเป็นเกลือมันก็จะยังอยู่ในเนื้อปลานะคะหรือแม้กระทั่งว่าก่อนที่เป็นปลาน้ำจืดก็ตามแต่ว่าเขาไปแช่น้ำเกลือหรืออะไรก็ตามพวกนี้นี่ที่จะเป็นพวกของตากแดดทั้งหลายเนาะแดดเดียวนะคะหรือว่าพวกของตากแห้งเนี่ยค่ะพวกนี้จะมีเกลือค่อนข้างเยอะอีกอันนึงคือพวกแช่อิ่ม ขณะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาใส่น้ำตาลนะคะเขาจะทำให้กรอบโดยการที่จะต้องแช่น้ำเกลือก่อนดังนั้นพวกอาหารแปรรูปนะคะอาหารหมักดองทั้งหลายพวกนี้จะมีโซเดียมปนอยู่พอสมควรเลยกินเยอะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะคะอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยขบวนการไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดเอ่ยอะไรเอ่ยที่ใส่ลงไปอะค่ะพวกนี้จะมีโซเดียมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะใช้เป็นอาหารสดนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่ควรจะเป็นพวกอาหารหมักดองตากแห้งหรือว่าอาหารแปรรูปทั้งหลายเพราะว่าพวกนี้จะมีโซเดียมแฝงอยู่กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือพวกของเครื่องปรุงทั้งหลายนะคะเช่นน้ำจิ้มนะคะหรือว่าพวกของซอสมะเขือเทศซอสพริกเวลาที่เรากินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันเค็มแต่ว่าในกลุ่มของพวกของน้ำจิ้มหรือแม้กระทั่งน้ำซุปนะคะพวกนี้ก็จะมีส่วนของโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงเวลาที่เราจะกินเนี่ยไม่ได้แบบว่ากินพวกของน้ำจิ้มเยอะในกลุ่มของอาหารหมักดองนะคะซึ่งเวลาที่เราชิมเนี่ยมันอาจจะไม่มีรสเค็มนะออกจะหวานด้วยซ้ำไปแต่ว่าจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะม่วงแช่อิ่มมะม่วงดองหรือว่าแม้กระทั่งชัยโป๊หวานนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาไปแช่เกลือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอามาหมักกับน้ำตาลหรือมาต้มน้ำตาลก็ตามดังนั้นการที่เราชิมรสแล้วมันไม่รู้สึกว่าเค็มหรือเราชิมรสแล้วมันหวานไม่ได้แปลว่าอันนี้จะไม่มีโซเดียมหรือว่าโซเดียมต่ำโดยสรุปนะคะในส่วนของโซเดียมเองเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มของคนที่ปกติทั่วไปเพื่อจะให้มีสุขภาพดีนะคะคนที่มีเรื่องของโรคไตนะคะทุกคนเนี่ยก็ไม่ควรจะกินโซเกินไปแล้วก็จำกัดไว้อยู่ที่ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถามว่ามันเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเป็นพวกของเกลือก็อยู่ประมาณสัก1ช้อนชานะคะถ้าเป็นพวกซีอิ๊วน้ำปลาพวกนี้ก็อยู่ประมาณ3ช้อนชาหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะก็คือคูณ3เท่าแล้วที่ต้องระวังนอกเหนือจากอาหารเค็มที่เรารู้จักแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าจะมีโซเดียมแฝงในอาหารที่เรากินหรือเปล่าค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของคนไข้โรคไตเองนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้โรคไตจะไม่มีอาการเลยมาอีกทีหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าแย่ละมาถึงก็ต้องฟอกเลือดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะใส่ใจตั้งแต่เริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตให้ดีเลือกอาหารนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพื่อจะไม่ให้เราเนี่ยเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคไตรวมทั้งการติดตามการรักษาหรือว่าตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องไตแล้วหรือยังนะคะแล้วเมื่อเราเป็นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเรื่องของการเลือกใช้ยานะคะแล้วก็ติดตามการรักษาให้สม่ำเสมอค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogditดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะอันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้วเหรอ

0: ท่านนี่แหละครับอาสาสมัครทั้งหญิงและชายนะครับเริ่มวัดอะไรยังไงดีวินิจฉัยยังไงด
1: ีขออนุญาตนะครับโทษนะครับในผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างปกตินะครับที่บ่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็เริ่มวัดดูนะครับอย่างนี้นะครับความกว้างของตรงกลางนะครับประมาณ 1.2 เซนติเมตร
0: คำว่าตรงกลางนี่คุณหมอวัดช่วงที่ขาวอย่างเดียวหรือว่ามันจะมีช่วงเห็นยังเห็นขอบเส้นผมบ้างอะไรเงี้ยวัดตรงไหนนะ
1: ผมจะวัดตั้งแต่บริเวณที่เริ่มเห็นหนังศีรษะซ้ายไปขวานะครับถ้าคนไข้ซึ่งมีหนังศีรษะมีเส้นผมซึ่งมีความหนาแน
0: ่
1: นไอตัวความกว้างของแสกก็จะแคบก็จะน้อยผมบางก็จะยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆอย่าง
0: นี้คือ 1.2 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ปกติคือประมาณ1เซนติเมตร
1: ครับ
0: นี่ก็ไปจุด2
1: นิดเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบริเวณที่2นะครับในผู้หญิงก็คือตรงกลางนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยจะบางกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ประมาณ 1.4 เซนติเมตร
0: อ๋อ
1: ครับ
0: น่าตกใจไหมฮะ 1.4 กับ 1.2 ที่วัดได
1: ้จริงๆก็เป็นระยะเริ่มต้น
0: เริ่มต้น
1: นะครับในผู้หญิงเนี่ยเราจะแบ่งระยะของผมบางเนี่ยเป็น3ระยะต้นกลางแล้วก็ระยะรุนแรงระยะสุดท้ายนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นแค่ระยะแรกเท่านั้น
0: ระยะแรกมาดูท่านต่อไปครับสำหรับสุภาพบุรุษนี
1: ่ก็ในสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับ

0: ประมาณ7เซนติเมตรก็เริ่มที่จะเถิดขึ้นไปนิดหน่อย
1: ครับ
0: ครึ่งเซนนะครับ
1: ครับเพราะเรารับได้ที่ 6.5 ใช่ไหม
0: ประมาณนะครับบริเวณที่2ก็คือตรงง่ามนะครับ
1: ครับ
0: อย่างตรงง่ามเนี่ยประมาณ 9.2 เซนติเมตร
1: เราให้ที่
0: 8เซนนะครับก็เริ่มเถิดขึ้นไปประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะครับข้างขวานี่ประมาณ 9.5 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ครับส่วนใหญ่ในผู้ชายเนี่ยนะครับขวาเนี่ยอาจจะสูงกว่าซ้ายนิดหน่อย
1: อ๋อเหรอ
0: ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมลองวัดมาดูนะครับ
1: โอ้จริงด้วยรู้สึกเหมือนกัน
0: ขวาจะสูงกว่าซ้ายนิดนึงนะครับแล้วต่อมาก็คือตรงกลางนะครับก็จะแสกผมนะครับ
1: วิธีการคือต้องแสกกลางใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างบางนิดนึงอย่างนี้เนี่ยได้2เซนติเมตร
1: โอ้
0: นะครับแล้วเวลาจับผมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเส้นเล็กลง
1: ครับ
0: นะครับผมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบระยะนะครับดูแล้วก็ดูขนาดของเส้นผมบริเวณด้านที่มีผมบางกับด้านท้ายทอยคือท้ายทอยนี่คือผมปกติของเขาน
1: ี่จะหนาเลย
0: จะหนากว่านะครับส่วนตรงนี้จะบางและสุดท้ายนะครับก็จะดูบริเวณของรอบขวัญ นะครับสังเกตว่าตรงนี้รอบขวัญแล้วก็ดูบริเวณซึ่งมันมีอาการบางนะครับ อย่างนี้เนี่ยได้เป็นพื้นที่ประมาณ8เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นวงเนี่ยตรงนี้เริ่มบางแล้วแสดงว่าโดนอิทธิพลจากพันธุกรรมและฮอร์โมน
1: ทำให้ครบเลย
0: ครับอย่างนี้ก็เป็นประมาณระยะ3ครึ่งนะครับ
1: 3เท่าไหร่ฮะ
0: 3ครึ่งจาก
1: ค
0: ือ7ระยะ
1: อ๋ออันนี้3ครึ่งก็โอ้โหครึ่งนึงเลยนะ
0: ครึ่งทางนะครับเป็นระยะครึ่งทาง
1: ดูแลยังไงดีฮะอย่างนี
0: ้ก็เหมือนกันนะครับกับในเพศหญิงในช่วงต้นเนี่ยควรจะเริ่มด้วยการทายาทานยาก่อนนะครับรอดูระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับถ้าดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะดีนะครับก็เราก็ใช้ยาในช่วงแรก
1: ที่เห็นตรงขวัญตรงกลางศีรษะที่เหมือนจะบางเยอะเนี่ยอย่างนี้ก็ยังทายาแล้วก็รับประทานได
0: ้ได้ครับ
1: รับประทานยาได
0: ้ครับ
1: ครับแต่ถ้าเป็นแบบที่จะต้องปลูกผมฮะปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ย
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นตั้งแต่ระยะที่4คือระยะเป็นมาก
1: ๆ
0: 4 5 6เนี่ยนะครับ4 5 6 7เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผ
1: ม
0: แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการรับประทานยาทายาได
1: ้อันนี้ถือว่าปริ่มๆเลยนะครับ 3.5
0: ครับยังน่าจะสู้ไหวด้วยการกินยาทายาน
2: ะครับ
1: แล้วสมมติว่าถ้าต้องผ่าเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องดูอะไรยังไงบ้างครับวัดยังไงต้องว่าจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างไรครับ
0: อย่างนี้นะครับถ้าสมมตินั่นขออนุญาตเอาเครื่องมือนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เราก็จะมาวัดดูประเมินนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยเปิดนิดนึงนะครับประมาณแล้วก็ดูจากไรผมเดิมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มาร์กจุดที่เราจะผ่าตัดปลูกถ่ายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกะวัดระยะนะครับดูประเมินนะครับประเมินให้มันสมมาตรนะครับแล้วเราก็วาดจุดที่เราจะผ่าตัดนะครับนะครับ
1: นี่จะเป็นแนวของไรผมเหรอฮะ
0: แนวของไรผมที่ถ้าเราจะปลูกถ่ายเส้นผมนะครับจากนั้นเราก็วาดนะครับคือไรผมคนเราเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นระเบียบนะครับมันจะต้องมีขึ้นมีลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สร้างให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาติ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายถ้าสมมติว่าถ้ากินยาทายาแล้วไม่ได้ผลนะครับคือเราก็เรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับ
1: ครับนอกจากการทายารับประทานยาผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมแล้วเนี่ยมีวิธีการอื่นอีกไหมฮะที่จะช่วยให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนผมหนาขึ้น
0: จริงๆมีนะครับเช่นการใช้ผงไฟเบอร์ในบางครั้งที่มีการผมบางแล้วก็ใส่ผงไฟเบอร์ไปเกาะเหมือนกับ เป็นหนามของเส้นผมทำให้มันดูไม่บางหรือมีเทคโนโลยีปัจจุบันเรียกว่าการทำ scalp micropigmentation หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสักหนังศีรษะอนูสีนะครับอันนี้เราก็จะทำการสักบริเวณหนังศีรษะเป็นจุดเล็กๆๆนะครับ ขนาดเท่ากับประมาณตอของผมที่เพิ่งเริ่มงอก
1: อันนี้คือเพื่อให้หนังศีรษะดูดำๆเงี้ย
0: ดูดำๆนะครับดูลดความแตกต่างหรือเรียกว่าลดคอนทราสต์กันระหว่างหนังศีรษะกับเส้นผมนะครับก็เป็นวิธีการสำหรับในคนไข้ซึ่งไม่พร้อมหรือไม่เหมาะจะทำการรักษาโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมครับ
1: ครับได้เห็นตัวอย่างวิธีการวัดไปแล้วนะว่าแบบไหนถึงจะถือว่าเริ่มมีปัญหาและขั้นไหนที่ควรจะต้องมาผ่าตัด

0: ลูกถ่าย
1: ครับ
0: ครับทีนี้ขอคุยเรื่องถ้าเป็น4ขึ้นไป 4-7 เนี่ยระดับนั้นที่ต้องผ่าตัดปลูกถ่าย
1: ครับ
0: นะฮะหลักการคือยังไงฮะผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยครับ
1: หลักการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่แพทย์เนี่ยสังเกตเห็นว่าผมบริเวณต่ำกว่าท้ายทอยลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นผมที่เรียกว่าเป็นผมถาวรถึงแม้จะเป็นโรคผมบางศีรษะล้านในระยะสุดท้ายเนี่ยผมตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับ
0: ไม่มีใครที่จะล้านไปจนถึงท้ายทอยหายไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มี
0: เขาจะเหลือตรงนี้ไว้ก็ยัง
1: เป็นลักษณะเป็นเกือกม้าคร
0: ับ
1: นะครับ
0: ก็เลยจะเอาส่วนนี้เหรอฮะที่มาใช้ช่วยปลูก
1: ใช่ครับผมตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราย้ายมาปลูกด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังคงลักษณะอย่างนั้นคือไม่ร่วงเป็นผมถาวรต่อไป
0: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเอาตรงท้ายทอยมาปลูกตรงนี
1: ้
0: แล้วหนังศีรษะตรงนี้มันเลือดเดินมาไม่ดีแล้วมันก็เอามาปลูกมันจะร่วงมันไม่ใช่อย่างนั้น
1: มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: มันจะไม่ร่วงเลยเหรอ
1: มันจะไม่ร่วงครับ
0: โอ้
1: มันเป็นเพราะว่าจริงๆเส้นผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ตอบสนองไม่มีถูกกระทบจากฮอร์โมนมันก็เลยเมื่อย้ายมาสู่บริเวณด้านหน้ามันก็จะไม่ร่วงครับ
0: ครับไอ้การย้ายมาเนี่ยเราย้ายอะไรมาบ้างครับ
1: มีอยู่2วิธีนะครับก็คือจะ1จะเป็นวิธีแบบมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานเนี่ยเราก็จะตัดหนังศีรษะออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหั่นนะครับจากแผ่นใหญ่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปจนกลายเป็น1กอ
0: ครับเล็กๆ1กอนี่คือจะมีรากผมอยู่1เส้นไหมฮะหรือว่าอาจจะมากกว่า
1: ประมาณ1ถึง3โดยเฉลี่ยนะครับ
0: แต่หันเล็กๆนี้นะฮะ
1: นะครับแล้วเราก็เย็บแผลบริเวณด้านหลังแล้วก็นำมาปัดนะครับวิธีนี้นี่ก็เป็นวิธีซึ่งนิยมกันมากที่สุด
0: เหรอ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลนะครับหรือว่า follicular unit extraction นะครับหรือ FUE
0: ครับต่างจากวิธีแรกยังไง
1: วิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็น punch คือตัวเจาะนะครับขนาดเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมานะ
0: ครับ
1: ดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบาง
0: อ๋อดูดมาเป็น1กอก่อน
1: ครับ
0: แล้วตอนจะมาปลูกที่ตรงส่วนของหนังศีรษะเนี่ยทำไงต่อไปฮะ
1: คือการปลูกเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับหลายวิธีอาจจะใช้ตัวฟอร์เซปหรือตัวจับเนี่ยใส่เข้าไปเลยหรือในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอิมแพลนเตอร
0: ์
1: นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเทคโนโลยีจากทางเกาหลีนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ตัวเส้นผมกลับเข้าไปที่หนังศีรษะได้รวดเร็วคือผู้ช่วยเนี่ยก็จะทำการนำรากผมเนี่ยมาใส่ในเครื่องมือนี
0: ้
1: แล้วเราก็ใช้กดนะครับเหมือนปากกาดินสอเนี่ยนะครับกดเครื่องมือก็จะดันเส้นผมฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะ
0: แบบนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีที่เจ็บน้อยสุดไหมฮะ
1: ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าในการใส่ด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยคือใส่ด้วยฟอร์เซปธรรมดาเนี่ยก็ทำการฉีดยาชาเหมือนกันวิธีนี้ก็เหมือนกันคือทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่วิธีนี้ครับจะรวดเร็วรวดเร็วเพิ่มขึ้น
0: ครับแสดงว่าแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือแบบที่เราดูดออกมาจากตรงท้ายทอยเลยแล้วก็มาปลูกถ่ายได้เลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับนี่ถ้าแบบผ่าแล้วฮะแบบที่ตัดออกมาเป็นแถบเนี่ยแล้วข้างหลังนี่มันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเย็บนะครับเวลาหายเนี่ยมันก็จะเป็นแผลนิดหนึ่งครับเป็นเหมือนเส้นบางๆเป็นขีดซึ่งเวลาผมมันงอกออกมามันก็จะปกคลุมแล้วก็จะไม่เห็นแผลนะครับเหมือนกัน
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเหมือนกับอุ้ยแล้วหนังตรงนี้มันก็หายไปเลยแล้วพอมาเย็บมันก็จะทำให้มันต้องตึงต้องอะไรมันจะเปลี่ยนรูปร่างอะไรไปไหมฮะ
1: ครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังศีรษะของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นได
0: ้
1: นะครับถ้าเราออกตัดออกไปความกว้างสักเซนถึงเซนครึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับ
0: ผมบางคนบอกว่าถ้าล้านไม่เยอะเซนถึงเซนครึ่งพอใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าล้านเยอะๆเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้ไหมฮะ
1: ก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องตัดมากขึ้นนะครับเราสามารถตัดได้ตั้งแต่หลังใบหูไปเลยจากซ้ายเนี่ยความยาวของแผลไปจนถึงซ้ายไปขวาเลยได้ครับ
0: ครับเปรียบเทียบ2อย่างนะฮะแบบผ่าตัดด้านหลังท้ายทอยกับแบบไม่ต้องผ่าตัดเนี่ย
1: ครับ
0: แบบไหนดีกว่ากันแบบไหนเป็นที่นิยมกว่า
1: ครับคือมีแพทย์เนี่ยทำทั้ง2วิธีนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าวิธีแบบมาตรฐานเนี่ยที่ทำการตัดเนี่ยนะครับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการจำนวนเส้นผมมากมีพื้นที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีแบบ ปลูกผมแบบไร้แผลหรือ FUE เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นน้อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันได้ปริมาณเส้นผมต่อการทำผ่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มาก
0: อาจารย์ครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะมีผมแต่เพิ่งอยากจะมาตัดหรือว่ามาดูดจากท้ายทอยของตัวเองเนี่ยไปซื้อมามีคนยอมขายให้เนี่ยเอามาใส่บนหัวของเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
1: ก็ทำได้นะครับ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเหมือนกับการปลูกถ่ายอวัยวะเหมือนปลูกไตเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งต้องกินไปตลอดชีวิตซึ่งก็คิดว่าไม่คุ้มนะคร
0: ับ คำว่ายากดภูมิคุ้มกันนี่คือเพื่ออะไร
1: กดเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านอวัยวะซึ่งเป็นของคนอื่นนะคร
0: ับ
1: ผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง
0: ครับถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้น
1: มันก็จะเกิดการต่อต้านแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหลุดออกไปนะครับ
0: ไม่คุ้มเลย
1: ไม่คุ้มครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นผมตัวเองดีที่สุดร่างกายไม่ต่อต้าน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนี่ถามถึงการดูแลบ้างการดูแลร่างกายตัวเองเพื่อให้ผมเนี่ยมันไปช้าที่สุดร่วงช้าที่สุดร่วงน้อยที่สุดเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างครับ
1: ครับเส้นผมเนี่ยนะครับจริงๆก็เหมือนกระจกส่องสุขภาพนะครับมันก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะครับเราต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับและสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้สบายไม่เครียดมากจนเกินไป
0: ก็พื้นฐานเลย
1: พื้นฐานครับ
0: เหมือนดูแลร่างกายทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ครับไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะหมอสำหรับจะดูแลเส้นผม
1: นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือลดปัจจัยซึ่งทำให้ผมเสียนะครับเช่นไม่ย้อมบ่อยจนเกินไปไม่ดัดผมบ่อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ลดเลี่ยงสารเคมีต่างๆซึ่งมันจะทำให้เส้นผมนะครับมีการเสียได
0: ้
1: นะครับมีการหลุดร่วงได้ก่อนวัยนะครับ
0: โอ้โหแบบนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยจะยากหน่อยเพราะมันด้วยงานด้วยอาชีพใช่ไหมแต่ท่านที่อาจจำกัดเรื่องนี้ท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เส้นผมของท่านให้อยู่ไปนานๆได
1: ้ครับ
0: นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไปก่อนวัยมันร่วงไปเร็วนะครับทำให้ผู้ชายก็หัวล้านผู้หญิงก็ผมบางเนี่ยก็มีวิธีการดูแลมารักษาได้แบบนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่วันนี้นำความรู้นำข้อมูลมาฝากเยอะๆเลยขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: รายการสีราช360องศายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากทุกครั้งนะครับติดตามกันได้ในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: หมอบ่นหมอบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้า

0: น้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1 ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ

0: วัสดีครับคุณพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้คุณพี่อยู่ในพื้นที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่เซฟโซนนะครับนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะถามคุณหมอบ้างไหมครับ
1: มีค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยพี่ไม่เคยแพ้อะไรเลยล่าสุดนะคะพี่ไปกินกุ้งแล้วมีผื่นขึ้นคุณหมอบอกว่าพี่แพ้กุ้งพี่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยอยู่ๆคุณหมอบอกว่าพี่มาแพ้ตอนโตเนี่ยนะมันจะเป็นได้เหรอคะ
0: นั่นน่ะสิครับผมเองก็ไม่เคยแพ้กุ้งเหมือนกันเอาไปว่าเดี๋ยวถามคุณหมอมาให้นะครับ
2: จริงๆการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะการแพ้เมื่อเป็นแล้วนะคะมันมักจะไม่หายค่ะมันจะอยู่กับเราแล้วก็ถ้าเราได้ไปกินหรือว่าสิ่งนั้นๆที่เราแพ้อีกนะคะมักจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นนะคะเราก็อาจจะได้รับวัคซีนต่างๆหรือว่าการกินอาหารการออกกำลังกายที่ต่างกันการดูแลสุขภาพนะคะรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะคะการได้รับฝุ่นหรือว่าการได้รับ PM ในทุกๆวันนะคะก็ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการแพ้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วการแพ้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกหรือว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงได้แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยแพ้ครั้งแรกก็เป็นแบบแพ้แบบรุนแรงเลยก็ได้นะคะเช่นมีอาการความดันโลหิตตกนะคะหรือว่ามีการหอบเหนื่อยร่วมด้วยกับการมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแพ้แบบรุนแรงได้เลยนะคะหรือบางคนเนี่ยกินกุ้งครั้งแรกแล้วเกิดอาการแพ้แบบแค่ผื่นขึ้นก็มีนะคะซึ่งแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดอาการแพ้แล้วหลีกเลี่ยงนะคะอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะเช่นถ้าเกิดเป็นพวกกุ้งอาหารทะเลเราก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารทะเลอื่นเช่นปูนะคะหอยต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้แล้วอยากทราบว่าตัวเองแพ้อะไรบ้างนะคะก็คือเราจะมีแผนกที่ตรวจนะคะแล้วก็สิ่งที่ตรวจเรียกว่าสกินเทสนะคะก็คือเราสามารถไปตรวจได้ที่แผนกของอัลเลอร์จีหรือว่าคุณหมอโรคภูมิแพ้นะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งการที่เราจะมาตรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะโดยที่เราไม่มีการแพ้กำเริบมาก่อนนะคะรวมถึงหยุดของยาแก้แพ้ทั้งหมดประมาณ7 วันนะคะก่อนที่จะมาตรวจกับคุณหมอค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองแพ้

0: อะไรแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นนะคะค่ะดังนั้นนะคะการแพ้เนี่ยมีตั้งแต่ระดับที่เป็นผื่นทั่วไปเนาะหรือว่าเป็นคันเล็กๆน้อยๆนะคะไปจนถึงการแพ้แบบรุนแรงจนถึงโลหิตตกนะคะหรือช็อกหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกลำบากได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้นะคะเคลียร์นะคะคุณโบ
1: เคลียร์มากๆครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมเห็นแล้วนะครับว่ามีคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลนี่เยอะมากๆยังไงดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับคุณพี่เข้าใจแล้วนะครับ
2: ค่ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับผมส่วนคุณผู้ชมนะครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนอย่าลืมนะครับมีข้อสงสัยอะไรอยากถามคุณหมอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางละมาชาแนลนะคะ
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ้เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
1: บ่นบ่นบ่นบ่น
0: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบ่นแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะคือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะ

0: ครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆนะทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการณ์นี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
3: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
2: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หา

0: 2ท่านนี่แหละครับอาสาสมัครทั้งหญิงและชายนะครับเริ่มวัดอะไรยังไงดีวินิจฉัยไงด
1: ีขออนุญาตนะครับโทษนะครับในผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ด้านหน้าเนี่ยจะค่อนข้างปกตินะครับที่บางเนี่ยก็จะเป็นส่วนกลางนะครับแล้วก็เริ่มวัดดูนะครับอย่างนี้นะครับความกว้างของตรงกลางนะครับประมาณ 1.2 เซนติเมตร
0: คำว่าตรงกลางนี่คุณหมอวัดช่วงที่ขาวอย่างเดียวหรือว่ามันจะมีช่วงเห็นยังเห็นขอบเส้นผมบ้างอะไรเงี้ยวัดตรงไหนนะ
1: ผมจะวัดตั้งแต่บริเวณที่เริ่มเห็นหนังศีรษะซ้ายไปขวานะครับถ้าคนไข้ซึ่งมีหนังศีรษะมีเส้นผมซึ่งมีความหนาแน
0: ่
1: นไอตัวความกว้างของแสกก็จะแคบก็จะน้อยผมบางก็จะยิ่งกว้างออกไปเรื่อยๆอัน
0: นี้คือ 1.2 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ปกติคือประมาณ1เซนติเมตร
1: ครับ
0: นี่ก็ไปจุด2
1: นิดเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนบริเวณที่2นะครับในผู้หญิงก็คือตรงกลางนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงนี้เนี่ยจะบางกว่าด้านหน้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ประมาณ 1.4 เซนติเมตร
0: อ๋อ
1: ครับ
0: น่าตกใจไหมฮะ 1.4 กับ 1.2 ที่วัดได
1: ้จริงๆก็เป็นระยะเริ่มต้น
0: เริ่มต้น
1: นะครับในผู้หญิงเนี่ยเราจะแบ่งระยะของผมบางเนี่ยเป็น3ระยะต้นกลางแล้วก็ระยะรุนแรงระยะสุดท้ายนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นแค่ระยะแรกเท่านั้นเอง
0: ระยะแรกครับมาดูท่านต่อไปครับสำหรับสุภาพบุรุษนี
1: ่ก็ในสุภาพบุรุษเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะครับประมาณ7เซนติเมตรก็เริ่มที่จะเถิดขึ้นไปนิดหน่อย
0: ครับ
1: ครึ่งเซนนะครับ
0: ครับเพราะเรารับได้ที่ 6.5 ใช่ไหม
1: ประมาณนะครับบริเวณที่2ก็คือตรงง่ามนะครับ
0: ครับ
1: อย่างตรงง่ามเนี่ยประมาณ 9.2 เซนติเมตร
0: เราให้ที่8
1: 8เซนนะครับก็เริ่มเถิดขึ้นไปประมาณ 1.2 เซนติเมตรนะครับข้างขวานี่ประมาณ 9.5 เซนติเมตร
0: ครับ
1: ครับส่วนใหญ่ในผู้ชายเนี่ยนะครับขวาเนี่ยอาจจะสูงกว่าซ้ายนิดหน่อย
0: อ๋อเหรอ
1: ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมลองวัดมาดูนะครับ
0: โอ้จริงด้วยรู้สึกเหมือนกัน
1: ขวาจะสูงกว่าซ้ายนิดนึงนะครับแล้วต่อมาก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็จะแสกผม
0: วิธีการคือต้องแสกกลางใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นะครับตอนนี้เราก็จะดูว่าตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างบางนิดนึงอย่างนี้เนี่ยได้2เซนติเมตร
0: โอ้
1: นะครับแล้วเวลาจับผมเนี่ยก็จะรู้เลยว่าผมเนี่ยเส้นเล็กลง
0: ครับ
1: นะครับผมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบระยะนะครับดูแล้วก็ดูขนาดของเส้นผมบริเวณด้านที่มีผมบางกับด้านท้ายทอย
0: อ๋อ
1: คือท้ายทอยนี่คือผมปกติของเขาอ๋อ
0: นี่จะหนาเลย
1: จะหนากว่านะครับส่วนตรงนี้จะบางและสุดท้ายนะครับก็จะดูบริเวณของรอบขวัญ นะครับสังเกตว่าตรงนี้รอบขวัญแล้วก็ดูบริเวณซึ่งมันมีอาการบางนะครับอย่างนี้เนี่ยได้เป็นพื้นที่ประมาณ8เซนติเมตรคูณ5เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นวงเนี่ยตรงนี้เริ่มบางแล้วแสดงว่าโดนอิทธิพลจากพันธุกรรมและฮอร์โมน
0: ทำให้ครบเลย
1: ครับอย่างนี้ก็เป็นประมาณระยะ3ครึ่งนะครับ
0: 3เท่าไหร่ฮะ
1: 3ครึ่งจาก
0: ค
1: ือ7ระยะ
0: อ๋ออันนี้3ครึ่งก็โอ้โหครึ่งนึงเลยนะ
1: ครึ่งทางนะครับเป็นระยะครึ่งทาง
0: ดูแลยังไงดีฮะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ก็เหมือนกันนะครับกับในเพศหญิงในช่วงต้นเนี่ยควรจะเริ่มด้วยการทายาทานยาก่อนนะครับรอดูระยะเวลาสักประมาณ1ปีนะครับถ้าดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะดีนะครับก็เราก็ใช้ยาในช่วงแรก
0: ที่เห็นตรงขวัญตรงกลางศีรษะที่เหมือนจะบางเยอะเนี่ยอย
1: ่
0: างนี้ก็ยังทายาแล้วก็รับประทานได
1: ้ได้ครับ
0: รับประทานยาได
1: ้ครับ
0: ครับแต่ถ้าเป็นแบบที่จะต้องปลูกผมฮะปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ย
1: คือส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นตั้งแต่ระยะที่4 คือระยะมาก4 5 6เนี่ยนะครับ4 5 6 7เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผ
0: ม
1: แต่ถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการรับประทานยาทายาได
0: ้อันนี้ถือว่าปริ่มๆเลยนะครับ 3.5
1: ครับยังน่าจะสู้ไหวด้วยการกินยาทายาน
2: ะครับ
0: แล้วสมมติว่าถ้าต้องผ่าเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องดูอะไรยังไงบ้างครับต้องวัดยังไงต้องว่าจะเพิ่มตรงไหนอะไรอย่างไร
1: อย่างนี้นะครับถ้าสมมตินั่นขออนุญาตเอาเครื่องมือนิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: เราก็จะมาวัดดูประเมินนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติเราจะขออนุญาตนะครับรบกวนช่วยเปิดนิดนึงนะครับประมาณแล้วก็ดูจากไรผมเดิมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มาร์กจุดที่เราจะผ่าตัดปลูกถ่ายนะครับแล้วก็ใช้เครื่องกะวัดระยะนะครับดูประเมินนะครับประเมินให้มันสมมาตรนะครับแล้วเราก็วาดจุดที่เราจะผ่าตัดนะครับนะครับ
0: นี่จะเป็นแนวของไรผมเหรอฮะ
1: แนวของไรผมที่ถ้าเราจะปลูกถ่ายเส้นผมนะครับจากนั้นเราก็วาดนะครับคือไรผมคนเราเนี่ยมันจะต้อง ไม่เป็นระเบียบนะครับมันจะต้องมีขึ้นมีลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็สร้างให้มันใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายถ้าสมมติว่าถ้ากินยาทายาแล้วไม่ได้ผลนะครับคือเราก็เรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะครับ
0: ครับนอกจากการทายารับประทานยาผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมแล้วเนี่ยมีวิธีการอื่นอีกไหมฮะที่จะช่วยให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนผมเนี่ยหนาขึ้น
1: ครับจริงๆมีนะครับเช่นการใช้ผงไฟเบอร์ในบางครั้งที่มีการผมบางแล้วก็ใส่ผงไฟเบอร์ไปเกาะเหมือนกับ เป็นหนามของเส้นผมทำให้มันดูไม่บางหรือมีเทคโนโลยีปัจจุบันเรียกว่าการทำ scalp micropigmentation หรือที่ภาษาไทยเรียกว่าสักหนังศีรษะอนูสีนะครับอันนี้เราก็จะทำการสักบริเวณหนังศีรษะเป็นจุดเล็กๆๆๆนะครับขนาดเท่ากับประมาณตอของผมที่เพิ่งเริ่มงอก
0: อันนี้คือเพื่อให้หนังศีรษะดูดำๆเงี้ย
1: ดูดำๆนะครับดูลดความแตกต่างหรือเรียกว่าลดคอนทราสต์กันระหว่างหนังศีรษะกับเส้นผมนะครับก็เป็นวิธีการสำหรับในคนไข้ซึ่งไม่พร้อมหรือไม่เหมาะจะทำการรักษาโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมครับ
0: ครับได้เห็นตัวอย่างวิธีการวัดไปแล้วนะว่าแบบไหนถึงจะถือว่าเริ่มมีปัญหาและขั้นไหนที่ควรจะต้องมาผ่าตัดปลูกถ่าย
1: ครับ
0: ครับทีนี้ขอคุยเรื่องถ้าเป็น4ขึ้นไป4ถึง7เนี่ยระดับนั้นที่ต้องผ่าตัดปลูกถ่าย
1: ครับ
0: นะฮะหลักการคือยังไงฮะผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยครับ
1: หลักการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเนี่ยนะครับเกิดมาจากการที่แพทย์เนี่ยสังเกตเห็นว่าผมบริเวณต่ำกว่าท้ายทอยลงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นผม

0: มี
1: เขาจะเหลือตรงนี้ไว้ก็ยัง
0: เป็นลักษณะเป็นเกือกม้าครับนะครับ
1: ก็เลยจะเอาส่วนนี้เหรอฮะที่มาใช้ช่วยปลูก
0: ใช่ครับผมตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเราย้ายมาปลูกด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังคงลักษณะอย่างนั้นคือไม่ร่วงเป็นผมถาวรต่อไป
1: อ๋อมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าม
0: ันเป็นเพราะว่าจริงๆเส้นผมบริเวณท้ายทอยเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ตอบสนองไม่มีถูกกระทบจากฮอร์โมนมันก็เลยเมื่อย้ายมาสู่บริเวณด้านหน้ามันก็จะไม่ร่วงครับ
1: ครับไอ้การย้ายมาเนี่ยเราย้ายอะไรมาบ้างครับ
0: มีอยู่2วิธีนะครับก็คือจะ1จะเป็นวิธีแบบมาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานก็จะตัดหนังศีรษะออกมาเป็นแผ่นเป็นเส้นยาวๆจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆหั่นนะครับจากแผ่นใหญ่นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปจนกลายเป็น1กอ
1: ครับเล็กๆ1กอนี่คือจะมีรากผมอยู่1เส้นมั้ยฮะหรือว่าอาจจะมากกว่า
0: ประมาณ1ถึง3โดยเฉลี่ยนะครับ
1: อ๋อแต่หั่นเล็กๆนี้นะฮะ
0: นะครับแล้วเราก็เย็บแผลบริเวณด้านหลังแล้วก็นำมาปักนะครับวิธีนี้นี่ก็เป็นวิธีซึ่งนิยมกันมากที่สุด
1: เหรอฮะ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับเรียกว่าการปลูกผมไร้แผลนะครับหรือว่า follicular unit extraction นะครับหรือ FUE
1: ครับต่างจากวิธีแรกยังไงฮะ
0: วิธีนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวเขาเรียกเป็น punch คือตัวเจาะนะครับขนาดเล็กๆประมาณ1มิลลิเมตรเนี่ยเจาะมาทีละ1กอแล้วก็ดูดออกมานะครับดูดออกมาแล้วก็มาใส่บริเวณที่มีผมบาง
1: อ๋อดูดมาเป็น1กอก่อน
0: ครับ
1: แล้วตอนจะมาปลูกที่ตรงส่วนของหนังศีรษะเนี่ยฮะทำไงต่อไปฮะ
0: คือการปลูกเนี่ยก็มีหลายแบบนะครับหลายวิธีอาจจะใช้ตัวฟอร์เซปหรือตัวจับเนี่ยใส่เข้าไปเลยหรือในบางครั้งเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นอิมแพลนเตอร
1: ์
0: นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเทคโนโลยีจากทางเกาหลีนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถใส่ตัวเส้นผมกลับเข้าไปที่หนังศีรษะได้รวดเร็วคือผู้ช่วยเนี่ยก็จะทำการนำรากผมเนี่ยมาใส่ในเครื่องมือนี
1: ้
0: แล้วเราก็ใช้กดนะครับเหมือนปากกาดินสอเนี่ยนะครับกดเครื่องมือก็จะดันเส้นผมเข้าไปฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะ
1: แบบนี้เป็นถือว่าเป็นวิธีที่เจ็บน้อยสุดไหมคร
0: ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าในการใส่ด้วยวิธีธรรมชาติเนี่ยคือใส่ด้วยฟอร์เซปธรรมดาเนี่ยก็ทำการฉีดยาชาเหมือนกันวิธีนี้ก็เหมือนกันคือทั้งคู่ก็ไม่รู้สึกเจ็บเหมือนกันแต่วิธีนี้ครับจะรวดเร็วรวดเร็วเพิ่มขึ้น
1: ครับซึ่งว่าแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือแบบที่เราดูดออกมาจากตรงท้ายทอยเลยแล้วก็มาปลูกถ่ายได้เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับนี่ถ้าแบบผ่าแล้วฮะแบบที่ตัดออกมาเป็นแถบเนี่ยแล้วข้างหลังนี่มันจะเป็นยังไงต่อไปฮะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการเย็บนะครับเวลาหายเนี่ยมันก็จะเป็นแผลนิดหนึ่งครับเป็นเหมือนเส้นบางๆเป็นขีดซึ่งเวลาผมมันงอกออกมามันก็จะปกคลุมแล้วก็จะไม่เห็นแผลนะครับเหมือนกัน
1: อ๋อแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเหมือนกับอุ้ยแล้วหนังตรงนี้มันก็หายไปเลยแล้วพอมาเย็บมันก็จะทำให้มันต้องตึงต้องอะไรมันจะเปลี่ยนรูปร่างอะไรไปไหมฮะ
0: ครับจริงๆแล้วเนี่ยหนังศีรษะของเราเนี่ยมันมีการยืดหยุ่นได้นะครับถ้าเราออกตัดออกไปความกว้างสักเซนถึงเซนครึ่งเนี่ยนะครับก็ไม่มีผลนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับ
1: ผมบางคนบอกว่าถ้าล้านไม่เยอะเซนถึงเซนครึ่งพอใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ถ้าล้านเยอะๆเนี่ยวิธีนี้ใช้ได้ไหมครับ
0: ก็สามารถทำได้นะครับเพียงแต่พื้นที่เนี่ยอาจจะต้องตัดมากขึ้นนะครับเราสามารถตัดได้ตั้งแต่หลังใบหูไปเลยจากซ้ายเนี่ยความยาวของแผลไปจนถึงซ้ายไปขวาเลยได้ครับ
1: ครับเปรียบเทียบ2อย่างนะฮะแบบผ่าตัดด้านหลังท้ายทอยกับแบบไม่ต้องผ่าตัดเนี่ย
0: ครับ
1: แบบไหนดีกว่ากันแบบไหนเป็นที่นิยมกว่า
0: ครับคือมีแพทย์เนี่ยทำทั้ง2วิธีนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าวิธีแบบมาตรฐานเนี่ยที่ทำการตัดเนี่ยนะครับจะเหมาะสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการจำนวนเส้นผมมากมีพื้นที่มากนะครับแต่ถ้าเป็นวิธีแบบปลูกผมแบบไร้แผลหรือ FUE เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่เป็นน้อยๆนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันได้ปริมาณเส้นผมต่อการทำผ่าตัดครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มาก
1: อาจารย์ครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะมีผมแต่เพิ่งอยากจะมาตัดหรือว่ามาดูดจากท้ายทอยของตัวเองเนี่ยไปซื้อมามีคนยอมขายให้เนี่ยเอามาใส่บนหัวของเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะ
0: ก็ทำได้นะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยต้องกินยากดภูมิคุ้มกันเหมือนกับการปลูกถ่ายอวัยวะปลูกไตเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเลยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องกินไปตลอดชีวิตซึ่ง

0: ก็คิดว่าไม่คุ้มนะครับ
1: คำว่ายากดภูมิคุ้มกันนี่คือเพื่ออะไรฮะ
0: กดเพื่อไม่ให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านอวัยวะซึ่งเป็นของคนอื่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเนื้อเยื่อเป็นอวัยวะอย่างหนึ่ง
1: ครับถ้าไม่กินจะเกิดอะไรขึ้น
0: มันก็จะเกิดการต่อต้านแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหลุดออกไปนะครับ
1: ไม่คุ้มเลย
0: ไม่คุ้มครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นผมตัวเองดีที่สุดร่างกายไม่ต่อต้าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะนี่ถามถึงการดูแลบ้างการดูแลร่างกายตัวเองเพื่อให้ผมเนี่ยมันไปช้าที่สุดร่วงช้าที่สุดร่วงน้อยที่สุดเนี่ยต้องดูแลยังไงบ้างครับ
0: ครับเส้นผมเนี่ยนะครับจริงๆก็เหมือนกระจกส่องสุขภาพนะครับมันก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะครับเราก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับและสุดท้ายก็คือทำจิตใจให้สบายไม่เครียดมากจนเกินไป
1: ก็พื้นฐานเลย
0: พื้นฐานครับ
1: เหมือนดูแลร่างกายทั่วไป
0: ใช่ครับ
1: ครับไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะหมอสำหรับจะดูแลเส้นผม
0: นอกเหนือจากนี้นะครับก็คือลดปัจจัยซึ่งทำให้ผมเสียนะครับเช่นไม่ย้อมบ่อยจนเกินไปไม่ดัดผมบ่อยจนเกินไปนะครับแล้วก็ลดเลี่ยงสารเคมีต่างๆซึ่งมันจะทำให้เส้นผมนะครับมีการเสียได
1: ้
0: นะครับมีการหลุดร่วงได้ก่อนวัยนะครับ
1: โอ้โหแบบนี้แล้วสำหรับผมเนี่ยจะยากหน่อยเพราะด้วยงานด้วยอาชีพใช่ไหมแต
0: ่
1: ท่านที่อาจจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องนี้ท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เส้นผมของท่านให้อยู่ไปนานๆได
0: ้ครับ
1: นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไปก่อนวัยมันร่วงไปเร็วนะครับทำให้ผู้ชายก็หัวล้านผู้หญิงก็ผมบางเนี่ยก็มีวิธีการดูแลมารักษาได้แบบนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับที่วันนี้นำความรู้นำข้อมูลมาฝากเยอะแยะเลยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: รายการศิริราช360องศายังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากทุกครั้งนะครับติดตามกันได้ในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่วันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย ครบถ้วนทุกหมวดหมู่
1: ทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงภาวะเรื่องของโรคใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอาหารโดยเริ่มต้นก็คืออาหารสำหรับผู้สูงอายุวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นอาหารผู้สูงอายุคืออะไรครับแตกต่างจากอาหารแบบวัยรุ่นอย่างเราไหม
0: ฮะจริงๆอาหารผู้สูงอายุก็เหมือนอาหารของคนปกติ
1: ครับ
0: ค่ะคือเราควรจะแนะนำให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็มีความหลากหลาย
1: ครับ
0: ครบถ้วนทุกหมวดหมู
1: ่
0: เพียงแต่ว่าอายุเนี่ยบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นเราโตขึ้นเราก็จะมีความเสื่อมตามวัยแล้วก็อาจจะมีโรคประจำตัวต่าง
1: ๆครับ
0: ดังนั้นการทานให้มันเหมาะสมกับโรคประจำตัวแล้วก็สภาวะของคนไข้นี่มีความสำคัญค่ะจริงๆสารอาหารของผู้สูงอายุที่ต้องการเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับพวกเราคนปกติแต่ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นจะมีหลายอย่างตัวแรกที่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบทานก็คือเรื่องของโปรตีนนอกจากโปรตีนเนี่ยผู้สูงอายุต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นเพราะว่านอกจากกล้ามเนื้อที่จะหายไปเนี่ยกระดูกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางกระดูกพุนนะคะรวมถึงวิตามินดีด็อกที่เราได้รับจากการสร้างด้วยตัวเองในแสงแดดนะคะหรือทานจากอาหารบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสามารถเอาไปซ่อมแซมกระดูกนะคะป้องกันเรื่องของภาวะกระดูกพุนรวมถึงวิตามินดีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยค่ะจริงๆผู้สูงอายุก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายครบถ้วนทุกหมวดหมู่นะคะสารอาหารที่เขาควรจะรับ

0: ทานเนี่ยใกล้เคียงคนปกติแต่มีความต้องการของโปรตีนที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเลือกแหล่งของโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากเนื้อสัตว์นะคะและโปรตีนจากพืชก็รับประทานสลับกันไปให้ได้รับโปรตีนให้เพียงพอในแง่ของการรับประทานข้าวแป้งก็ควรจะเลือกข้าวแป้งที่มีคุณภาพข้าวกล้องข้าวซ้อมมือผสมกับธัญพืชอันนี้ก็จะได้รับทั้งแป้งและใยอาหารรวมถึงวิตามินและเกลือแร่นะคะรวมถึงการรับประทานผักผลไม้เพียงพอจะมีความสำคัญมากเพราะว่าปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกในผู้สูงอายุจะเจอได้บ่อยฉันโดยภาพรวมเนี่ยจริงๆก็คือมีคุณค่าของสารอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่เน้นโปรตีนนะคะเน้นอาหารที่ต้องการเรื่องของแคลเซียมเพิ่มขึ้นรวมถึงวิตามินดีด็อกเน้นอาหารที่สุกสะอาด
1: เรื่องของผู้สูงอายุผมว่าอาหารสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยโรคก็จะไม่มาร่างกายจะแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือใส่ใจกับมื้ออาหารแต่ละมื้อของผู้สูงอายุนี่ฮะนี่คือเรามาแชร์วันนี้เกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ครั้งหน้าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโภชนาการเกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะครับกับประมาณแชร์ลิงที่สำคัญฝากแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ
3: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะมาบ่นคนไข้เกี่ยวกับการนั่งครับเฮ้ยนั่งยังไงให้คุณหมอบ่นเนี่ยต้องไปฟังจากปากคุณหมอแล้วนะครับเชิญคุณหมอบ่นได้เลยครับ
4: ใครที่ชอบนั่งท่าผิดๆแล้วมีอาการปวดฟังหมอดีนะครับหมอขอบ่นก็คือคนไข้เนี่ยแกไม่ยอมปรับปรุงพฤติกรรมสักทีนึงทีนี้ก็ต้องมาขอบ่นหน่อยนะครับว่าคนไข้ของผมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคนไข้คนนี้นะครับเขาเนี่ยมาหาผมด้วยอาการปวดหลังนะฮะแล้วลงขาด้วยบางทีผมก็ไม่ได้ใช้ไปแล้วแหละตรวจทุกอย่างเรียบร้อยก็บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวกล้ามเนื้อหดเกร็งตัวบริเวณหลังนะฮะก็แนะนำไปทุกสิ่งทุกอย่าง

0: ากลับมารอบหน้าเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยปวดมากกว่าเดิมอีกนะครับ
1: ขอขอบน
0: ก่อนจากหน้าห้องหมอไปนะครับระหว่างนั่งรอที่เคาน์เตอร์ก็นั่งเลยครับเอ็นตัวท่าที่หมอห้ามเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับคือท่าจับโป๊ะโอ้โหตอนนั้นครับพอหมอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่หายปวดหลังสักทีนึงครับหมอเดินไปหาเขาเลยครับนี่ไงทำไมไม่ยอมทำตามที่หมอบอกคือเขาไม่รู้ตัวสิ่งที่เขาทำอยู่เขาทำผิดก็คืออันแรกเลยนะฮะเวลาที่นั่งเนี่ยก็คือต้องนั่งพยายามเอาก้นของกับหลังเนี่ยชิดพนักเก้าอี้ให้มากที่สุดนะครับอย่านั่งแล้วก้นค่อยๆไถลงมาค่อยๆไหลลงมาจนเกือบตกเก้าอี้นะครับหรือบางคนเนี่ยบอกว่าไม่ให้นั่งขัดสมาธินะเพราะเพียบบนเก้าอี้ก็ยังเอาขัดสมาธิมานั่งอย่างนี้นะฮะบนเก้าอี้แล้วเนี่ยก็นั่งเรื่อยๆเป็นพฤติกรรมสุดท้ายก็ไม่หายสักทีนึงครับหมอให้ยาดีสุดไงก็ตามเนี่ยถ้ายังทำเหมือนเดิมอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่ดีขึ้นครับคือแรกๆมันก็จะเป็นอาการปวดเฉยๆครับแต่ว่าถ้านั่งไปนานๆเนี่ยบางทีถ้าอยู่เยอะขึ้นเนี่ยมันทำให้กระดูกหลังเสื่อมนะฮะแล้วทำให้กระดูกเคลื่อนได้เหมือนกันมันอาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทถูกกดทับก็ได้หรือหมอลองกระดูกปริ้นก็ได้หมอเตือนนะครับทำตามที่หมอบอกด้วยอาการปวดจะดีขึ้นนะครับ
1: เข้าใจไหมถ้าไม่อยากปวดหลังไปมากกว่านี้ต้องเชื่อฟังและทำตามที่คุณหมอแนะนำนะครับนั่งท่าผิดชีวิตเปลี่ยนอย่าดื้อกับคุณหมอรู้ไหมครับ
2: หมอ

0: ุ้ม
1: สวัสดีนุ้ม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนี่คือตู้บนหมอนะพี่ถามคำหนึ่งอยากรวยไหม
2: อยากครับ
1: ถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานนะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องสุขภาพถามมาได้เลยเดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบจากคุณหมอให้
2: ครับผมเคยได้ยินมาว่าตับเป็นอวัยวะเดียวที่งอกขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอย่างพ่อผมอะครับที่เป็นมะเร็งตับทำไมหมอไม่ตัดให้ทันทีครับจะได้งอกขึ้นมาใหม
1: ่เออเนาะตับงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้างอกได้จริงเนี่ยทำไมเราไม่ตัดทิ้งไปเลยเนาะนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเดี๋ยวไปถามคุณหมอให้ครับ
3: อันนี้ก็จริงเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตับเราเนี่ยไม่ได้สามารถงอกได้กลับมาได้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คงจะดีมากๆเลยแล้วคงไม่จำเป็นต้องปลูกถ่ายตับคนไข้เนื่องจากว่าตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่งอกใหม่ได้ก็จริงนะครับคือเวลาเขางอกใหม่เนี่ยเขางอกใหม่ได้ไม่ได้เยอะเท่ากับของเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาหายเนี่ยเขาจะหายเป็นพังผืดเกิดขึ้นมานะครับถ้าเกิดอย่างเช่นเราตับข้างซ้ายไปเนี่ยตับข้างซ้ายก็จะไม่ได้งอกกลับมาเพิ่มแต่ตับข้างขวาเองเนี่ยเขาจะฝึกตัวเองทำให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นเหมือนเราเล่นกล้ามอย่างเงี้ยนะครับทำให้ตับเขาทำงานทดแทนกับข้างซ้ายพอจะได้บ้างแต่แน่นอนว่าไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่เป็นเช่นคนไข้เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยการรักษาให้หายขาดก็คงต้องเป็นการพยายามไปเอาออกหรือว่าการเผาทำให้ตัวก้อนนั้นน่ะตายลงไปถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมที่พอจะตัดได้และตับคนไข้มีปริมาณที่มากพอที่จะทำงานต่อไปได้เนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกวิธีนี้ครับถ้าเราคำนวณดูเสร็จแล้วปรากฏว่าเราคาดการณ์ว่าถ้าเราตัดก้อนออกไปเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีปัญหาจากการที่ตับทำงานได้ไม่อย่างเพียงพอเราคงอาจจะเลือกวิธีอื่นๆเช่นการปลูกถ่ายตับเป็นต้นครับในแง่ของการทำงานของตับเองเนี่ยตับทำงานอยู่ใน3แบบหลักๆโดยกันนะครับให้กับร่างกายอันที่1เนี่ยเวลาที่เรากินยาหรือกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ยตับเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการขับพวกของเสียพวกนี้ออกไปจากร่างกายนะครับอันดับที่2แล้วเนี่ยตับเป็นตัวที่สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำงานตับไม่เพียงพอเนี่ยคนไข้ก็จะเกิดการที่มีลักษณะของตัวบวมขาบวมเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าน้ำในเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถมีโปรตีนได้อย่างเพียงพอนะครับและสุดท้ายตับก็เป็นตัวที่ขับค่าเหลืองให้คนไข้กับร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดตับออกไปแล้วแล้วเกิดว่าตับทำงานไม่เพียงพองอกใหม่มาไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้คนไข้ตัวเหลืองตาเหลืองเกิดขึ้นมาได้ครับสำหรับคนไข้นะครับเวลาจะสังเกตดูอาการของตัวเองนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มตับเริ่มมีความผิดปกติให้ลองดูว่าถ้าคนไข้เนี่ยเริ่มมีตัวเหลืองตาเหลืองที่เป็นเยอะขึ้นมีขาบวมที่เป็นมากขึ้นมีเลือดออกง่ายเนี่ยตัวนี้ต้องระวังไว้นะครับว่าการทำงานของตับเริ่มเสื่อมลงผมแนะนำว่าควรจะเข้าไปคุยกับคุณหมอนะครับดูว่าเช็คเลือดเช็คการทำงานของตับดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าครับวิธีในการดูแลตับสำหรับคนไข้ทั่วไปเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ค่อนข้างแข็งแรงมากเขาซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแค่เราหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะมาทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่มีน้ำหนักที่เกินการที่กินแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากหรือกินต่อเนื่องนานนะครับหรือกินอาหารหรือสมุนไพรบางชนิดที่อาจจะมีผลทำให้ตับอักเสบเกิดขึ้นในจุดพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณโบครับ
1: ครับถ้าทุกคนป่วยแล้วตัดตับทิ้งกันหมดเนี่ยก็แย่เลยนะครับตัดตับมันไม่ได้ง่ายเหมือนตัดใจเธอนะครับจริงไหมนุ่ม
2: จริงครับ
1: นี่ออซะอย่างนั้นเอาไปว่าเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีข้อสงสัยเรื่องสุขภาพอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลามา Channel ด้วยนะครับ
4: สามัญประจำบ้านตอนอีสุกอีใสเป็นได้ก็หายได้
5: บ้านนี้สินะที่บอกว่าผีเฮี้ยนมากแต่ต่อจะให้เฮี้ยนยังไงก็ไม่รอดพ้นเงื้อมืออาจารย์ปั้นไปได้หรอกออกมาเดี๋ยวนี้เลยผีร้ายออกมาหนีนั่นไงมันออกมาแล้ว
6: อย่าเลย
5: จัดผีที่ไปต้องตายที่ไหนมาตั้งหลายปีเนี่ยหนอนใจเต็มหน้าเลยห้องโดนเขาสารเสกแล้ว
6: เฮ้ยโอ๊ยจัดเจ็บไหมเนี่ย
5: ผีมันเจ็บไปด้วย
7: เจ็บได้สิคะเพราะเป็นคนนะคะไม่ได้เป็นผีที่สำคัญเนี่ยเพราะเป็นอิสุกอิสัยค่ะ
4: พยาบาลคุณสุกมาช่วยแล้ว
5: ไล่อาการอิสุกอิสัยเนี่ยมันจะเป็นแบบคุณกุ๊กไก่ทุกคนเลยไหมฮะที่เป็นตุ่มใสๆขึ้นตามตัวเนี่ย
7: ในผู้ใหญ่เนี่ยจะมีไข้สูงแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายคล้ายๆกับเราเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะจากนั้นนะคะผู้ป่วยก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะคะโดยลักษณะของผื่นเนี่ยแรกๆเลยจะเป็นผื่นราบสีแดงเล็กๆอีกสักพักนึงเนี่ยก็จะเริ่มมีตุ่มนูน แล้วก็กลายเป็นตุ่มใสหลังจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นตุ่มน้ำขุ่นๆได้แล้วก็มีใหญ่ขึ้นแล้วก็จะแตกเป็นสะเก็ดแล้วก็หายไปในที่สุดภายใน7วันค่ะแต่บางรายเนี่ยก็อาจจะนานกว่า7วันนะคะอาจจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ได้แล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นนะคะนอกจากว่าจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
0: คุณพยาบาลคะแล้วมีข้อปฏิบัติตัวตอนที่เป็นอิสุอิสัยมั้ยคะ
7: คนที่เป็นโรคอิสุอิสัยเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยค่ะอันแรกคือต้องแยกตัวเองออกไปจากคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถแพร่กระจายเชื้อได้พักผ่อนเยอะๆอาบน้ำให้สะอาดทานน้ำเยอะๆก็ประมาณ 6-8 แก้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องรับประทานอาหารที่ตีนสูงๆเช่นเนื้อนมไข่ถั่วต่างๆเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานนอกจากนี้สำคัญที่สุดเนี่ยห้ามแคะแกะเกาตุ่มเป็นอันขาดเลยนะคะอดทนหน่อยแต่ถ้าคันมากเนี่ยแนะนำให้ทายาคาละไมห้ามทาครีมหรือว่ายาที่เป็นสเตอรอยด์ต่างๆเด็ดขาดเลยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหคันมากเลยทำยังไงดีอาจจะต้องใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่เป็นตุ่มหรือว่าบริเวณที่คันหรือจะอาบน้ำบ่อยๆก็ได้ค่ะแต่ในกรณีที่เราจะอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยต้องเป็นในช่วงที่เราไม่มีไข้สูงหนาวสั่นนะคะต้องมั่นใจด้วยแต่การเป็นอิสุอิสัยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นตุ่มที่เกิดในปากด้วยอาจจะเจ็บปากหรือว่าปากเปื่อยอันนี้ให้กลั้วปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆค่ะก็จะทำให้ดีขึ้นอย่าไปซื้อยาตามท้องตลาดมาใช้เด็ดขาดเลยนะคะ
0: โอเคค่ะหนูจะปฏิบัติตัวตามอย่างดีเลยค่ะ
7: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการ
8: สามัญประจำบ้าน

วัสดีค่ะอยู่กับข้าวตูนะคะในรายการ Healthy Friday ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสมัยนี้เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยหันมาห่วงใยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็เลยใช้สีเขียวขึ้นมาเป็นตัวแทนของการอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีลดพวกขยะแล้วก็น้ำเสียต่างๆค่ะจึงเป็นที่มาของเรื่องของ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียว

แต่ก็ยังมีข้อสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเลยค่ะอย่างข้อตัวเองเนี่ยก็เข้าใจว่ากรีนโปรดักต์คงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักกับกรีนโปรดักต์ให้มากยิ่งขึ้นกับอาจารย์ภัทราวุฒิภุสิงห์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ

0: อาจารย์ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามว่า Green Product เนี่ยคืออะไรอะคะอาจารย
1: ์ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับโดยมีแนวคิดแล้วก็กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตการขนส่ง

0: การจัดจำหน่ายการไปใช้งานแล้วก็การกำจัดซากของผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้งานดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green Product เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไปตลาดเพราะว่าเขามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเขาก็มีความเป็นมิตรต่อผู้บริโภค
1: งั้นให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆหน่อยค่ะว่าเริ่มเราต้องมีการเริ่มเกี่ยวกับการทำ Green Product ยังไงบ้าง
0: การออกแบบเนี่ยก็จะพยายามใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็พลังงานในกระบวนการผลิตเนี่ยที่น้อยแล้วก็คุ้มค่าใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขายผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าแล้วเมื่อนำทรัพยากรมาใช้แล้วก็ต้องพยายามใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ไม่กลายเป็นขยะในเวลาอันรวดเร็วนะครับส่วนตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ฟุ่มเฟือยจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับปัจจุบันในท้องตลาดเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เช่นถุงขนมบรรจุขนมบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกเล็กๆหลังจากนั้นก็จะมีถุงพลาสติกเล็กๆหลายๆอันที่รวมอยู่ในถุงพลาสติกใบใหญ่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นถุงพลาสติกใบใหญ่จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษแล้วกล่องกระดาษก็จะถูกห่อด้วยพลาสติกอีกครั้งนึงนะคะผลิตภัณฑ์แบบนี้อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าพอเราซื้อมาใช้ปุ๊บเนี่ยหรือซื้อมาบริโภคแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ขยะจากการบริโภคผลิตภัณฑ์นั้นเยอะมากใช่ไหมคะ
1: บอกเป็นกองพลาสติกกองกระดาษซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการแค่ผลิตภัณฑ์ข้างในแต่ว่าเหมือนเราไปใส่หีบห่อให้มันจนมากเกินไป
0: ใช่ครับอีโคดีไซน์โดยสรุปก็คือก็จะมีหลักการสำคัญก็คือ 4R R แรกก็คือ reduce ก็คือการลดใช้วัตถุดิบลดใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด2ก็คือ reuse ผลิตภัณฑ์บางอย่างพอผลิตไปแล้ววัตถุดิบนั้นอาจจะนำกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ R ต่อมาก็คือ R recycle นะครับ recycle ก็คืออันเอาของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตหรือเป็นซากของผลิตภัณฑ์เนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่อันสุดท้ายก็คือ repair ก็คือการพยายามซ่อมบำรุงนะครับเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากขึ้น
1: อันนี้ก็คือ eco design กับหลัก 4R
0: ค่ะ
1: นี่คือเรื่องของการออกแบบ
0: ค่ะ
1: ขั้นตอนต่อไปล่ะคะอาจารย
0: ์คราวนี้เรามาถึงขั้นตอนของกระบวนการผลิตแล้วนะครับกระบวนการผลิตก็จะต้องใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะก่อให้เกิดของเสียแล้วก็มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับคราวนี้ผลิตภัณฑ์สีเขียวก็จะพยายามเอาเทคโนโลยีที่สะอาดกว่าเดิมคือมีระบบในการดักจับมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแล้วก็เอารวบรวมมลพิษที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไปบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
1: ขั้นตอนต่อไปอะค่ะอาจารย
0: ์ต่อไปก็คือเราก็จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการขนส่งเนี่ยก็ต้องพยายามใช้ระบบการขนส่งที่เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าเดิมยานพาหนะที่เราใช้อยู่ส่วนใหญ่เราใช้น้ำมันถูกไหมคะซึ่งน้ำมันเนี่ยพอเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะก่อให้เกิดแก๊สมลพิษขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะเลือกใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดขึ้นเช่นใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งสะอาดกว่าน้ำมันนอกจากนี้การขนส่งเนี่ยก็ควรเป็นไปแค่ระยะทางที่ไม่ไกลมากนักนะคะไม่ใช่เราผลิตจากประเทศซึ่งอยู่ซีกโลกนึงแล้วส่งสินค้านั้นไปขายอีกซีกโลกนึงซึ่งนั้นก็ต้องใช้พลังงานในการขนส่งเป็นจำนวนมากซึ่งการใช้เชื้อเพลิงมากก็หมายความว่าจะต้องมีแก๊สมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับแล้วสุดท้ายกระบวนการจัดซื้อเนี่ยก็ควรจะนำเอาระบบของการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้มากขึ้น
1: การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์
0: เราอาจจะสั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
1: อ๋อเป็นแบบสินค้าออนไลน์
0: ใช่ครับแทนที่เราจะต้องขับรถไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเราก็ต้องใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางไปถูกไหมครับแล้วบางครั้งการสั่งซื้อก็มีเอกสารมีกระดาษจำนวนมากถ้าเราเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ก็จะช่วยลดทั้งกระดาษ
1: ล
0: ดเชื้อเพลิงลงได้นะครับนี่คือเรื่องของกระบวนการขนส่งแล้วก็จัดจำหน่ายพอขายแล้วปุ๊บก็ไปถึงขั้นตอนของการที่สินค้าไปถึงมือของผู้บริโภคก็คือการใช้งาน
1: การใช้งาน
0: ในการใช้งานเนี่ยผู้ผลิตที่ถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีการให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการหลังการขาย
1: มีเซอร์วิสหลังการขายด้วย
0: รวมถึงการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น
1: เหมือนการซ่อมแซมอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์เพราะว่าถ้ามีระบบอันนี้ดีเนี่ยก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นไปโดยอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อมีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไปก็ทำให้ไม่เกิดของเสียเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการทิ้งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะแล้วพอใช้เสร็จสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการ
0: สุดท้ายก็จะเหลือซากสมมติเราใช้ไปสักระยะนึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งานแล้วมันก็จะกลายเป็นซากแล้วก็เป็นขยะนะคะ

0: ดังนั้นผู้ผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีระบบการเรียกคืนหรือรับคืนสินค้าเพื่อที่จะเอาซากของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับไปแปรใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับหรือว่าเอาไปกำจัดอย่างถูกวิธี
1: แล้วในบ้านเราล่ะคะอาจารย์กระแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: กระแสผลิตภัณฑ์สีเขียวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ากำลังมาแรงนะครับปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสนใจสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าตลาดของสินค้าแล้วก็การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าแล้วก็มีมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2563ซึ่งก็คืออีกไม่เกิน5ปีนับจากนี้ดังนั้นผู้ผลิตเองเนี่ยก็คนจะต้องเริ่มให้ความสนใจกับกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวหรือสินค้าที่คำนึงต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะทำให้ผู้ผลิตเองมีอำนาจในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นตามไปด้วยล่าสุดนะครับที่สหภาพยุโรปประกาศเตือนประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องของการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือที่เราได้ยินในข่าวที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า IUU fishing ซึ่งแบบนี้ก็จะกลายเป็นข้อที่เขาใช้ในการปฏิเสธหรือตีกลับหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าก
1: ิ
0: จการทางการค้าของเรานะครับก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าเราให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเสียตั้งแต่ต้นนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้นะคะ
1: ค่ะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์อย่างเดียวนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกน้องใหม่เลยอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่ไม่ได้มีแต่กรีนโปรดักต์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปทำกิจกรรมด้วยจะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันเลยดีกว่าค่ะ

นพึ่งแล้วค่ะโหแบบบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะแล้วตอนนี้ข้าตัวอยู่ที่คอร์ฟิลค่ะไลฟ์สไตล์ฟาร์มแห่งใหม่ที่มีบรรยากาศน่ารักสุดๆไปเลยเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนการผลิตนะคะใส่ใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ละค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: เรื่องของความอร่อยแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทานกันอยู่เนี่ยมีความปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะข้าตัวจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ Green Product หรือว่าผลิตภัณฑ์สีเขียวให้ดีมากยิ่งขึ้นกับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งฟาร์มแห่งนี้ค่ะ Chlorophyll ค่ะเราอยู่กับ2พี่น้องผู้ก่อตั้งคลอโรฟิลล์ค่ะคุณพอดมิตรนายและคุณพีทพันธนายสถาวรมณีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะก่อนอื่นเลยข้าตู้อยากรู้ว่าคลอโรฟิลล์นี้มีที่มาจากอะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆที่พวกเรา2พี่น้องเนี่ยตัดสินใจมาทำธุรกิจคลอโรฟิลล์เนี่ยเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานเกษตรกรที่ไม่คิดจะทำการเกษตรแล้วอยากทำงานออฟฟิศหรือว่าโรงงานเดียวว่าเฮ้ยถ้าคุณเอาไอเดียเจ๋งๆนะครับมาใส่เข้าไปในคำว่าเกษตรมันสามารถเป็นอาชีพที่คุณภาคภูมิใจได้แล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถ1ทำเงินได้2เท่อีกนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคตนี่คือ1ในเหตุผลหลักของเราครับ
3: ใช่ผลนึงนะครับ คือต้องบอกว่าเราก็เป็นคนรุ่นใหม่เนาะแล้วเราก็รู้ว่าปัญหาของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรกันอยู่ทำงานที่เร่งรีบเหมือนกันที่กรุงเทพเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนจะลืมความหมายของชีวิตไป
0: ใช้ชีวิตกันรีบไปหมดเลย
3: ผมเชื่อนะว่าธรรมชาติคือคำตอบที่ดีที่สุดนะครับคำว่าโคโรเนี่ยแปลว่าเวลาในภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วคำว่าฟิลเนี่ยสื่อถึงอิสรภาพคำว่าฟิลเป็นภาษาอังกฤษฮะแปลว่าสนามกว้างๆสีเขียวคือโคโรฟิลก็คือสนามกว้างๆที่ทำให้เวลาคุณเดินช้าลง
0: เท่อะแบบแนวคิดเจ๋งมาก
3: คือเราก็อยากให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตเร่งรีบเนี่ยให้เขาได้ appreciate เวลาของเขามากขึ้นนะครับมองเห็นสิ่งเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเขามากขึ้นก็เป็นที่มาของโคโรฟิลคืออยากให้คน back to nature back to basic อีกครั้งหนึ่ง
0: เรียกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นแค่ฟาร์ม
3: ใช่ครับเราเป็นจะเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์นิดๆคลิปๆนิดหน่อย
0: โหแค่ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะอยากให้พี่2คนพาข้าตูไปเที่ยวข้างล่างได้ไหม
2: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันเลยดีกว่า
2: ครับ

0: ามาอยู่กันที่ไหนล่ะคะเนี่ยพี่พอส
1: ก็ที่นี่คือ Coral House นะครับ
0: Coral House
1: Coral House คือบ้านของต้นไม้ของเรา
0: บ้านของต้นไม้อยากเข้าไปดูข้างในได้มั้ยคะพี่พอส
1: ได้ครับเชิญครับ
0: โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะโอเค
1: เชิญครับ Coral Houseโซนนี้เราจะเรียกว่าเป็นเยลโล่โซนข้างนอกก่อนเราเข้ามาเนี่ยจะชื่อเรดโซนเรดโซนเยลโล่โซนแล้วก็กรีนโซน
0: พี่คะรู้ไหมว่าเขาอธิบายเหมือนจะห้องผ่าตัดเลยนะ
1: โอเค
0: น่ารักจังเลย
1: โอเคครับทีนี้เมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่ต้อนรับทุกท่านสู่Coral House ครับครับ
0: เ
1: ป็นครับ
0: ถึงได้เข้ามาแล้วพี่พอที่นี่ปลูกอะไรเหรอคะ
1: เราปลูกต้นโทมิเมลอน
0: โทมิเมลอน
1: เป็นเมลอนสายพันธุ์ฮอกไกโดมาจากญี่ปุ่นครับนะครับลักษณะของลูกเขาเมื่อโตและเก็บเกี่ยวเนี่ยจะเป็นผิวสีทองเนื้อสีเขียวแล้วกลิ่นจะหอมมากครับผมหนึ่งในสิ่งที่เราแตกต่างจากที่อื่นของการเพาะปลูกที่นี่เนี่ยอย่างนึงเชื่อไหมครับว่าฟาร์มโคลอโรฟิลล์ของเราเนี่ยเราใช้น้ำแร่ในการปลูก
0: น้ำแร
1: ่พืชทุกต้นนะครับที่อยู่ในฟาร์มโคลอโรฟิลล์เนี่ยถูกเลี้ยงด้วยน้ำแร่หมด
0: โอ้
1: ครับผม
0: คือต้องใช้น้ำแร่ในการแบบปลูกทั้งหมดนี้เลย
1: เป็นความโชคดีของทางฟาร์มเราด้วยครับว่าตอนแรกนี่เราเริ่มจากการขุดหาน้ำบาดาลแล้วพอน้ำบาดาลแล้วขุดลงไปเนี่ยน้ำบาดาลนี้เนี่ยพอดูดขึ้นมาใช้ปุ๊บมันกลายเป็นน้ำแร่ข้อที่สองเนี่ยพืชที่นี่ผมจะเปิดเพลงโมซาร์ท
0: ให้โมซาร์ทให้ฟังด้วย
1: ใช่ครับ
0: พี่พอสเหมือนเลี้ยงลูกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายๆเลยนะครับต้นเมลอนเนี่ยเขาจะเปรียบเสมือนคุณแม่นะครับลูกเมลอนเนี่ยเปรียบเสมือนลูกส่วนพวกเราเนี่ยคนสวนที่คอยดูแลเนี่ยเปรียบเสมือนคุณพ่อหน้าที่คุณพ่อคือต้องคอยเล่านิทานอ่านนิทานให้ลูกฟังคอยวิ่งออกไปซื้อนมมาให้คุณแม่ทานหน้าที่ของเราคืออย่างนั้นอย่างที่นี่คนสวนนี่เรามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งข้อนะครับว่าห้ามเรียกต้นไม้ทุกชนิดในฟาร์มคือว่ามันเด็ดขาดถ้าเกิดเรียกว่ามันนี่เรื่องใหญ่นะครับต้นไม้ต้องเรียกว่าเขาเท่านั้น
0: เหมือนกับว่าเขามีชีวิตเราเลี้ยงเขาเหมือนแบบ
1: ต้นไม้ทุกต้นเป็นสิ่งมีชีวิตครับ
0: มีสิ่งมีชีวิตจริงๆ
1: หนึ่งในสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เข้ามาที่นี่สัมผัสได้ว่าเมื่อคุณมองสิ่งต่างๆเป็นสิ่งมีชีวิตคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเขาเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่าของอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะเริ่มทำหรือว่าทรีตสิ่งๆนั้นแตกต่างออกไปจากที่คุณเคยทรีตมา
0: แล้วก็จะเริ่มใส่ใจกับสิ่งต่างๆ
1: รอบตัว
0: รอบตัวเรามากขึ้น
2: เกษตรอินทรีย์ก็คือกระบวนการทำการเกษตรที่คำนึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศเกษตรนะคะให้ความใส่ใจต่อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การบำรุงรักษาดินอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นสารกำจัดศัตรูพืชหรือว่าสารปรับแมลงต่างๆนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้พืชหรือว่าสัตว์ที่เกิดจากการตัดแต่งพันธุกรรมนะครับ
0: เขาต้องสังเกตเห็นมันมีพวกแบบเป็นเรียกอะไรคะลูกโลกมันคือสลิงคืออะไรคะพ
1: ี่
0: พอร์ตมันคืออะไรคะ
1: จะบอกว่านี่ครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ผมบอกในข้อ3ไปข้างนอกว
0: ่
1: า
0: เทคโนโลยีของการ
1: คือระบบการจัดการครับ
0: ค่ะ
1: เราดึงเมลอนขึ้นรอกอย่างนี้เราดึงเพื่อให้1เซฟพื้นที่ในการทำงานแทนที่เราใช้พื้นที่แค่นี้แล้วเราปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นพอดึงขึ้นตรงอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถคอนโทรลได้แล้วประหยัดพื้นที่ในการทำงาน
0: ประหยัดพื้นที่ในการทำงานได้ด้วย
1: ต้นเมลอน1ต้นเนี่ยจะมีอายุประมาณ3เดือนตอนแรกเราจะผสมเกสรไว้ลูกของทั้งหมด5ลูกนะครับเราจะเก็บลูกให้ดีที่สุดเพียงลู
0: กเด
1: ีย
0: วแล้วลูกที่เหลือคะ
1: ที่เหลือเราก็ต้องตัดทิ้งเลยครับเพื่อให้ลูกเนี้ยเป็นลูกที
0: ่สมบูรณ์ที่สุด
1: สมบูรณ์ที่สุดใช่ครับ
0: โอ้โหคือมีการควบคุมการผลิตที่แบบว่าค่อนข้างเป็นมาตรฐานมากๆและอย่างตอนต้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วอะคะ
1: ต้นนี้กำลังจะเข้าสู่2เดือนครับถ้าเกิดสังเกตตามแต่ละต้นเนี่ยจะเริ่มเห็นลูกเมลอนตัวอย่างเช่นเมลอนนี่กำลังจะโตเป็นลูกเมลอน
0: จะจับมาก
1: จับได้ครับนี่ครับ
0: มีขนอ่อนๆ
1: ใช่ครับนี่ต้นนี้เขาจะเซนซิทีฟมากที่คือเพิ่งผ่านการงานผสมเกสรมา
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูโซนไหนอีกคะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนของต้นเมลอนที่อายุได้2เดือนครึ่งเชิญครับ
0: ป่า

0: ครับทีนี้ก็เชิญพาไปดูเมลอนอายุ2เดือนครึ่งเชิญครับ
1: น่ารักยังเป็นสีเหลืองๆอยู่เลย
0: นี่คือโทมิเมลอนเป็นพันธุ์เดียวกันกับ
1: ที่เมื่อกี้ที่เรา
0: เมื่อสักครู่ใช่ครับ
1: แต่ว่านี่เป็นเขายังโตไม่เต็มที
0: ่ยังไม่ได้ไม่แต่ใกล้แล้วครับใกล้มากๆ
1: แล้วคือผลเขาจริงๆจะสีนี้ไหมคะพี่พอส
0: ใช่ครับพันธุ์นี้ของเราข้อดีของเขาคือผิวเขาจะเป็นสีทอง
1: พันธุ์นี้มีกลิ่นไหมคะ
0: ลองดมดูไหมครับ
1: อยากลองดมดู
0: นี่ลองดมอันนี้ดูครับว่ามีกลิ่นหรือยังกลิ่นยังไม่ค่อยออกใช่ไหมครับ
1: ไม่ค่อยออก
0: ต้องรออีก
1: เพราะว่าผิวเขาสวยสวยอ
0: ันนี้อีก13วันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ
1: อ๋อ13ว
0: ัน ใช่ครับ
1: อยากชิมจังเลย
0: ข้าตูสงสัยไหมครับว่าที่นี่เรามีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานยังไงบ้าง
1: ใช่ข้าตูมาตามหา Green Product อย่างเรื่องประหยัดน้ำอย่างนี้ละค่ะ
0: อันนี้เนี่ยระบบการให้น้ำทั้งหมดของโซนนี้เราใช้ระบบน้ำหยดทั้งหมดนะครับ
1: น้ำหยดแต่ว่าท่อเนี้ยคือจะมี
0: เราจะมีการคอนโทรลไว้หมดเรียบร้อยว่าใช่ครับ
1: ม
0: ีการจะมีรูแล้วจะมีการคอนโทรลไว้เรียบร้อยแล้วว่า
1: ข้างใต้
0: ใช่ครับว่า1ชั่วโมงน้ำจะออกมาทั้งหมดกี่คิวซึ่งน้ำประมาณน้ำที่ต้นเมลอนสายพันธุ์แบบโทมิจะได้รับประทานเนี่ยของแต่ละช่วงอายุก็จะไม่เท่ากันอีกที่นี่ใช่ครับอ
1: ันนี้เรื่องของประหยัดน้ำ
0: ครับ
1: แล้วมีเรื่องประหยัดอะไรคะ
0: ประหยัดอีกอย่างนึงก็คือประหยัดพลังงานสังเกตไหมครับว่าโรงเรือนที่เนี่ยเราจะไม่ได้ติดแอร
1: ์ใช่
0: สังเกตไหมครับ
1: ใช่แบบไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีอะไรข้างในเลย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับโครงสร้างอันนี้เราเอาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เดียวเท่านั้นคือเพื่อใช้ป้องกันแมลง
1: อ๋อเราสร้างเพื่อป้องกันแมลง
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมลอนพืชที่เป็นพืชสายพันธุ์นี้เนี่ยข้อเสียของเขาอย่างนึงคือเขาเหมือนเป็นพันธุ์เป็นผลไม้ที่มีความหอมหวนรันจวนใจกับแมลงมาก
1: จะดึงดูดแมลงให้เขา
0: ดึงดูดแมลงมาก
1: กัดกินเขา
0: แล้วพอแมลงเข้ามาแมลงเป็นพาหะนำโรค มีแมลงที่ไหนเกิดโรคที่นั่นพอเกิดโรคปุ๊บก็ต้องฉีดยามุ้งอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันก่อนเหตุจะเกิดทุกๆเช้าเนี่ยคนสวยเนี่ยจะเข้ามาดูต้นเมลอนทีละต้นว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมาจากเมื่อวานไหมถ้าเกิดเจอปุ๊บเราจะจัดการทรีตเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปนี่คือหลักการของคนที่ต้องที่ชอบทำแบบเกษตรออร์แกนิก
2: บางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าไม่ให้ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้วเนี่ยเกิดมีศัตรูพืชขึ้นมาจะทำยังไงนะคะเกษตรกรก็สามารถเลือกใช้สารสกัดจากพืชที่มีกลิ่นฉุนเช่นอาจจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเป็นตะไคร้ในการไล่มแมลงศัตรูพืชก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อกระบวนการผลิตเนี่ยทางการเกษตรมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสิ่งแวดล้อมเองแล้วก็เป็นผลดีต่อผู้บริโภคอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เกิดขึ้น
1: แล้วมีโซนอื่นอีกไหมคะพี่พอส
0: เข้าตูถ้าเป็นเหยียบพืชอยากดูมะเขือเทศเชอร์รี่ฮอลแลนด์ไหมครับ
1: อยากดู
0: เดี๋ยวผมพาไปดูเลย
1: โอเคให้พอสนำไปดูค่ะ
0: เชิญครับ

0: คโซนต่อไปเลยค่ะ
1: โซนต่อไปเชิญครับระวังหัวนะครับ
0: เชิญครับขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: มะเขือเทศลูกจิ๋ว
1: ใช่แล้วครับ
0: เต็มเลย
1: เชิญทางนี้ครับอันนี้จะเป็นพาร์ติชันที่เราใช้ในการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่สายพันธุ์จากประเทศฮอลแลนด์นะครับอันนี้น่าจะมีการปลูกมะเขือเทศอยู่2สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกจะเป็นเหลืองๆเหมือนนี้ชื่อเยลโล่โทเมโต้ตั้งชื่อง่ายๆเลย
0: เยลโล่โทเมโต้ป่ะ
1: จริงๆชื่อหนึ่งเขาคือฮอลแลนด์เยลโล่เชอร์รี่โทเมโต
0: ้
1: ส่วนนี้คือเป็นพันธุ์เรดเชอร์รี่โทเมโต้นะครับเช็ดนิดนึงลองทานดูไหมครับ
0: เพราะว่าเราไม่มี
1: อันนี้ของเราปลอดสารเคมีทุกอย่างครับ
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่มันอร่อยกว่ามะเขือเทศปกติจริงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าเกิดอย่างพี่พอคือแบบคัดเฉพาะแบบลูกดีๆแล้วลูกที่มันไม่ได้รูปทรงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเอาไปทำอะไรอะคะพี่พอ
1: ปกติเราจะเอาไปแปรรูปในห้องครัวนะครับเป็นหนึ่งคือเป็นอาหารที่ใช้ในคาเฟ
0: ่
1: สองคือจะเป็นแปรรูปต่างๆเช่นพวกสลัดเดรสซิ่งกับทานกับน้ำมาสลัดหรือว่าถ้าเกิดใช้ไม่หมดจริงๆก็จะถูกโยกไปทำเป็นวัตถุดิบของการผลิตปุ๋ยเลย
0: อ๋อขั้นตอนแรกคือต้องผ่านจากห้องครัวก่อนถ้าเกิดว่าทำ
1: เ
0: ป็นแปรรูปเป็นอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายจึงเอาไปทำเป็นปุ๋ย
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเราก็แทบจะไม่เสียผลผลิตของเราเลย
1: พยายามทำให้สารที่แห่งนี้หมดเป็น zero waste ครับ
0: อืมเป็น zero waste
1: ใช่ครับ
0: เข้ากับ green product ที่สุด
2: เกษตรอินทรีย์เนี่ยยังช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกนะครับโดยบางครั้งเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะออกมาเยอะมากจนอาจจะขายไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเพื่อไม่ให้มันกลายไปเป็นขยะหรือของเสียก็อาจจะมีการปรับหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์การเกษตรบางอย่างมีรูปร่างที่ไม่สวยงามหรือว่ามีขนาดที่ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเอาไปขายได้ราคาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเช่นไปทำแยมหรือไปทำไวน์นะครับไปทำสินค้าแปรรูปในลักษณะอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เราได้มาอย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอีกตัวด้วยนะคะ
3: สำหรับตอน Green Product มีทั้งหมด2ตอนค่ะโดยในตอนต่อไปเราจะนำผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยมาทำเป็นอาหารกันค่ะแต่จะเป็นอาหารอะไรอร่อยขนาดไหนต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: 1 2 3 4
0: อ่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ไหม

0: อ้าวเฮ้ยบ๊วยนี่ว่ะเฮ้ยเป็นไรของบ๊วยเนี่ยเอ้ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเป็นไรบ๊วยเป็นห่วงเป็นห่วง
1: พี่ต้นรู
0: ้รู
1: ้พี่ต้นรู้ว่าน้องรู้สึก
0: เป็นไรเป็นไรที่ห่วงเนี่ยเป็นไรเห็นดูปกติเล่นเวรเนี่ยโอ้โหดูมีชีวิตชีวาวันนี้เป็นไร
1: ทำซึ้งหน่อยก็ไม่ได้จับมือจับมือหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: เซ็งเนี่ยเซ็ง
0: เออทำไมอ่ะ
1: ก็ปกติ
0: ชอบเล่นเวรอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
1: ก็ชอบอ่ะแต่ว่ามันยังไงมันรู้สึกแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่ใช่อ่ะความต้องการบ๊วยเปลี่ยนไปอ่ะแต่ก่อนต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงอย่างเดียวตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วอ่ะอยากไปต่อมันถึงทางตันมันก็เลยเซ็งอ่ะ
0: โอเคถ้างั้นบ๊วยเจอถูกคนแล้ว
1: ทำไมอ่ะพี่
0: สามารถจัดให้ได้เบื่อเรื่องเวทแล้วใช่ไหมถ้ามีตัวอื่นที่มาเพิ่มเติมกับเวทอ่ะ
1: ผมต้องการคาร์ดิโอด้วยแล้วก็แฟตเบิร์นด้วยต้องการวิ่งแบบเร็วที่สุด
0: ใช่แล้วเคยเห็นที่มันเต้นใช่ไหมพวกเต้น
1: เฮ้ย
0: เฮ
1: ้ยสุดยอดเฮ้ยเอาน่าสนใจมากแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งได้ไหม
0: ได้
1: คือรักพี่นะแต่ก็ยังเสียดายน้องอยู่อ่ะอยากให้มีดัมเบลเข้ามาด้วยเพราะผมชอบเวทเทรนนิ่ง
0: จะไปยากอะไรก็เต้นด้วยแล้วถือเวทด้วย
1: ทำได้เหรอพี่
0: ทำได
1: ้เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเฮลตี้ไฟเดย์ของเราจะออกกำลังกายไปด้วยโดยใช้แอโรบิก
0: ใช่
1: แล้วก็ผสมเวทเทรนนิ่งด้วย
0: ใช่เราจะใช้ดัมเบล
1: ด้วยนะครับทำได้นะโอเคดีล
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับกับแขกรับเชิญของเราด้วยเป็นสาวชอบเต้นเอะเต้นตลอดไม่มีเพลงเฉยๆยังเต้น
0: แต่แรงเต้นกา
1: ก็แล้วแต่เขาแต่เขาชอบเต้นมากเดี๋ยวดูซิว่าเธอจะชอบออกกำลังกายแอโรบิกแบบใช้ดัมเบลด้วยหรือไม
0: ่โอเค
1: ไปพบกับรับเชิญครับแขกรับเชิญของเรามาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: น้องฟังชัด
2: น
1: ้องฝ้าย
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่อจริงๆคือพจมานดูจากดูแล้วน่าจะใช่พจมานสว่างวงไม่ใช่ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ค่ะพี
1: ่น้องฝ้ายชอบเต้น
2: ใช่
1: จริงปะเนี่ย
2: ใช่
1: ชอบเต้นอะไรบ้างครับ
2: ชอบเต้นสไตล์เป็นบอดี้แจมซุมบ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โชว์สเต็ปเต้นหน่อย1 2 3 4
2: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะหล่อเลยค่ะ
2: แล้วก็
1: เป็นไงคะ
2: ท่านี้ท่านี้ค่ะสไตล์สไตล์ซุมบ้าค่ะ
1: เหรอ
2: ยก
1: เ
2: ด้วยค่ะโอ้โหอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถูกไหม
1: ยกจ้องจ้องจ้อง
2: ยกนี้ค่ะ
1: อย่างน
2: ี้อ่ะใช่ใช่ใ
1: ช่เลิศสนุกอ่ะวันนี้เราไม่ต้องออกกำลังกายอย่างอื่นให้ฝ่ายสอนสนุกไหมเอ้ยฝ้ายดูเต้นแล้วดูเหมาะกับฝ้ายมากเลยดูมีชีวิตชีวารู้ไหมครับวันนี้โจทย์ของเราคืออะไร
2: แอโรบิกกับดัมเบลแล้วเป็นยังไงอะ
1: คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมเคยเห็นไหม
2: ไม่เคยเลยเพราะว่าในฟิตเนสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แอโรบิกก็แอโรบิก
1: อยู่ในห้องเลย
2: ธรรมดา
1: แล้วดัมเบล
2: ดัมเบลก็ตามพวกคนละหล่อ
1: เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบริหารร่างกายโดยการแอโรบิกกับดัมเบลมารวมกันมันคืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคจริงๆตัวชื่อคลาสตรงนี้มันเป็นเรื่องของ New Body New Body ก็คือต้องการให้เหมือนกับสร้างร่างกายที่ใหม่ขึ้นมาใช
1: ่
0: ไหมซึ่งมันก็ผสมผสานของตัวเอริกแดนกับเรื่องของตัวใช้ดัมเบลหลักการก็จะคล้ายกับการเต้นทักษะการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับการเต้นที่เป็นแอโรบิกนะครับจะไม่ใช่เต้นแบบซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมเมื่อสักครู่นี้เพราะเนื่องจากว่าตัวท่ามันอาจจะต้องให้เป็นท่าที่ไม่ซับซ้อนมากให้ง่ายๆพื้นฐาน
1: ประโยชน์ของนิวบอดี้คืออะไรครับ
0: ถ้าปกติเวลาที่เราเต้นเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของตัวระบบหัวใจใช่ไหมครับเรื่องของการเบิร์นเอาท์โดยตรงแต่บางทีเราลืมมองข้ามเรื่องของตัวกล้ามเนื้อบางทีถ้าเราเต้นเงี้ยอย่างฝ้ายเต้นเงี้ยบางทีถ้าโอเคคนที่เป็นปุ๊บมันจะเกร็งกล้ามเนื้อจะออกแรงแต่ถ้าเราเต้นเราปล่อยสเปซสปะเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะมันเขาเลยหาวิธีทำไงถึงจะทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อมีการใช้แรงมากขึ้นก็ ็เลยด้วยการเพิ่มด้วยการใช้เวทเข้ามาใช้ดัมเบลเข้ามา
3: แฟตเบิร์นไหม
0: แฟตเบิร์นแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิน3นาที
3: 3นาที
0: มันก็เป็นรูปแบบของการใช้ในเรื่องของออกซิเจนในการเผาผลาญมากขึ้นอยู่แล้ว
3: ฝ้ายสนใจไหม
2: สนใจค่ะ
3: แฟตเบิร์นด้วยแอโรบิกด้วยอย่างที่เราชอบด้วย
0: ได
3: ้เต้นด้วยแถมได้กล้ามเนื้อเพิ่มด้วย
2: ได
3: ้เริ่มต้นอย่างแรกก็คือเรามีดัมเบลเข้ามาเพราะฉะนั้นเรามีดัมเบลอยู่ข้างหลังนะครับ
0: มาดูนะครับ
3: ดัมเบลนี่คือเป็นชุดดัมเบลสำหรับออกกำลังกายแบบนิวบอดี
0: ้ใช่ครับ
3: นี่นะครับสีแตกต่างกันไปแต่ละสี
0: ก็มีน้ำหนัก
3: น่าจะเป็นความหนักที่แตกต่างกันไป
0: ครับ
3: วิธีการเลือกที่เหมาะสมเป็นยังไงพี่ต้น
0: ก็ง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะให้เล่นอยู่ที่ 1-2 กิโล
3: การเล่นนิวบอดี้ทำไมถึงเล่นน้อยสมมติผมบ้าพลังอยากใช้ดัมเบล20ปอนด์ได้ไหมครับ
0: ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่านิวบอดี้มันก็เหมือนเต้นแอโรบิก1คลาสใช่มั้ยฮะมันก็คือเต้นต่อเนื่อง 4-5 นาทีถึงชั่วโมงนึงบวยคงไม่สามารถที่จะยกและถือดัมเบลไปตลอด1ชั่วโมงได้ใช
2: ่หนักไป
3: ไฟยิ้มอ่ะฮะโอ้แต่ว่าหนักไปใช่ป่ะ
0: ใช่นะ
3: บ้าพลังไม่ได้เสี่ยงต่อการบาดเจ
0: ็
3: บถ้าเราไม่ประมาณตัวเองเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโอเคงั้นผมคุ้นเรื่องแบบไหนพี่ต้น
0: โอเคถ้าอย่างของบ๊วยเนี่ยก็คงต้องแบบนี้
2: อุ้ย
3: ดีเลยชอบ
2: เล็กไม่ไหม
3: ขอสีเขียวแล้วกันกลาง
0: ๆเฮ้ยของบ๊วยประมาณนี้เนี่ยต้องของพี่นี่ล่ะ
2: อันนี้ของป
0: ้
2: าย
0: นะ
3: แต่ถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่มีดัมเบลแบบนี้ผมแนะนำครับขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคย
3: ขวดน้ำที่บ้าน
0: เราเคยนำเสนอไปแล้ว
3: ใช่ขวดน้ำมาถือได้รับรองว่าได้เหมือนกันเพราะมันอยู่ที่น้ำหนักไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์
0: ใช่ครับ
3: โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มออกกำลังกายกันครับท่าแรกครับ
0: ครับ
3: เริ่มต้นยังไงครับ
0: แล้วก็ผสมผสานสองอย่างใช่ไหมครับพื้นฐานของขาในเรื่องของท่าแอโรบิกแล้วก็พื้นฐานในเรื่องของแขนในเรื่องของการใช้เวทเริ่มจากเท้าขวานะครับเดินด้านหน้า1 2 3แตะ1 2 3แตะใจเย็นๆ1 2 3แตะ1 2เอาแขนขึ้นลงขึ้นลงเดินด้วยใช่ดี1 2 3แตะ1 2
3: มันจะเริ่มเหนื่อยกับต่อเมื่อเราทำต่อเนื่องไปเรื่อย
0: ๆ3แตะตอนนี้ส่วนขาแล้วก็เน้นแล้วนะครับส่วนแขนส่วนบนเราก็เริ่มใช้ของกล้ามเนื้อหัวไหล่มาก
3: เดี๋ยวพี่อันนี้คือท่าแบบนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
3: ผมสงสัยคือเหนื่อยด้วยแหละก
2: ็
3: เลยสงสัยได
0: ้ว่า
3: เวลาผมเล่นเวทมันต้องแบบตั้งใจคอนเซนเทรตมันโฟกัสเป็นส่วนๆ
0: ใช่
3: จริงๆมันโฟกัสยากดิ
0: ดูเหมือนกับโฟกัสยากแต่จริงๆแล้วง่ายนะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าฝึกแบบเรื่องของการใช้งานจริงนั่นคือสัมพันธ์กันเวลาที่เราเดินกับเคลื่อนที่ใช่ไหมเรามักจะไม่ทำตรงข้ามกันไม่ใช่ว่าบางทีมันจะเป็นไปตามธรรมชาติเลยการเคลื่อนที่นะเราก้าวแขนก็จะเหยียดไปนะไล่สลับไปโดยธรรมชาติซึ่งตรงนั้นมันทำให้เราโฟกัสในเรื่องของแขนและก็ขา
3: แสดงว่าเราลองทำก่อนเดี๋ยวเราจะโฟกัสได้เอง
0: ใช่
3: แล้วก็เวลาเรา
0: ประเด็นคือทั้งบนและล่างเพราะอย่างบ๊วยทำฮะถ้าบ๊วยเล่นเวทบ๊วยทำแค่นี้พอครั้งบ๊วยก็จะเน้นที่เฮ้ยไหล่ต้นแขนแต่ตัวนี้มันจะแขนด้วยขาด้วย
3: อ๋อได้ทั้งบนและล่างเลยผมดีมากเลยผมรู้สึกว่าเราได้ฝึกประสาทสัมผัสเราเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนับเป็นครั้งหรือว่านับเป็นนาทีครับ
0: ถ้าในตัวของเพลงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับเป็นจำนวนครั้งซึ่งใน1จังหวะของเพลง1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเราจะนับ4 8แล้วเราค่อยเปลี่ยน
3: 4 8
0: ฮะ
3: พี่นับ
0: 1 2
3: 3เข้าใจคนเดียวดิ
0: 5 6
3: พี่4 8
0: 8 8 8 4 4 8 4รอบเดินใหม่ดู1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7ค่อยเปลี่ยนท่า
3: โอ้4 8อย่างงี้นับเป็น1
0: ใช่อย่
3: างงี้ทำกี่ครั้ง
0: ถ้าใหม่ๆก็อาจจะวน 1-2 รอบ
3: ท่าที่2ครับ
0: 9ชิ้นหรือว่าเราเรียกว่าสเต็ปทัชใช่ไหม9ชิ้นก็คือง่ายๆก็คือ9แล้วก็แตะนะครับ9แตะทุกครั้งเราย่อขาช่วยนะครับพอได้ใช่ไหมครับอันนี้เราก็แขนด้วยนะครับดึงนะครับไล่สลับดึงย่อขานะครับดึงนะครับย่อดึงย่อดึง
3: นี่84เหมือนกัน
0: ใช่84เหมือนกันผ่านมาแล้ว18นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะแล้วก็ผสม1 2รวมกัน
3: โอเคก็ทำแบบนี้2เซตเหมือนกัน
0: 2เซตเหมือนเดิม
3: 8 4
0: 8 4
3: 2เซต
0: ใช่
3: นั่นคือท่าที่2
0: ท่าที่2ถ้าเราดูใช่มั้ยครับการก้าวย่อก้าวย่อที่ออกด้านข้างเนี่ยมันก็จะเน้นในส่วนของต้นขาด้านข้างมากขึ้นสะโพกมากขึ้น
3: ใช่ด้านข้างนะครับ
0: ใช่แล้วก็ทุกครั้งที่เราจะเหมือนกับมีการเขย่งหน่อยๆเพราะงั้นมันก็เลยมีส่วนใช้ในเรื่องของตัว น่องด้วยนะครับ
3: สิ่งที่ดีของการด้านข้างคือมันไม่ค่อยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราทำ
0: ใช่เพราะเรา
3: ในชีวิตประจำวัน
0: ไปด้านหน้า
3: เราจะไปด้านหน้าอย่างเดียวการที่เรามาเสริมด้านข้างมันทำให้กล้ามเนื้อข้างๆแข็งแรงด้วย
0: ใช่ครับแล้วต่อไปก็คือในเรื่องของตัวแขนใช่ไหมทุกครั้งที่เราดึงนะครับในเรื่องของการบริหารส่วนของหลังส่วนของต้นแขนด้านหน้านะครับดึงเข้ามานะครับทุกครั้งดึง
3: ถ้าเราเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมครับพี
0: ่ได้สองข้างก็ได้นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันเราจะมาเพิ่มเราจะเปลี่ยนมุมแนวแรงได้หมดนะคร
3: ับข้างหน้าได้หมดได้พอแล้วท่าที่3ครับ
0: เมื่อสักครู่ฝ้ายบอกว่าต้องการเน้นบริหารต้นแขนด้านหลัง
1: ครับผมไตรเซตไตรเซต
0: จัดต้นแขนด้านหลังให้แต่พอต้นแขนด้านหลังเราก็มาเบสิกของขาก่อนนะ
3: ครับ
0: คือแท็บด้านข้างนะครับใช้แตะด้านข้างแตะด้านข้างนะไปเท้าแตะนะครับด้านข้างไปเท้ายังชี้ตรงไปด้านหน้านะครับถ่ายน้ำหนักแตะกับแตะกับนะครับแตะกับ
3: จริงๆแล้วถ้าเราติดตามรายการของเราที่มีการออกแบบแบบเองเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้เหมือนกันตามความถนัด
0: เพราะมันจะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะขาเราไปด้านข้างนะครับโดยธรรมชาติส่วนใหญ่แขนเราก็มักจะต้องไปด้านข้างฮะออกด้านข้างไล่นี่ก็คือต้นแขนด้านหลังละ
3: เฮ้ยแต่เวลามีดัมเบลมันหนักขึ้นนะมันต้องแบบ
0: ใช่เราพยายามให้เราต้องบังคับให้เราต้องใช้แรง
3: มือให้มันเร็วเท่าแขนเนี่ย
0: ใช่
3: มันหนักขึ้นเลยนะเนี่ย
0: ไม่ได้ไล่ไป
2: ใช้แรงเยอะมากขึ้น
0: ไล่ไป
3: จริงเนี่ยมือไม่ถืออะไรเลยดูแต่มันดูเหมือนหอบเลยอ่ะเหนื่อยใช้ได้เลยอ่ะ
0: นะครับ
3: ท่าที่3ได้กันในส่วนไหนครับ
0: ก็ถ้าส่วนขาก็จะต้นขาด้านนอกด้านในเพราะที่เรากางแยกหุบนะครับกางแยกหุบพวกนี้นั่นเป็นเรื่องของต้นขาด้านนอกด้านในนะครับสะโพกทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำหนักไปส่วนใหญ่เรามักต้องย่อนะครับรับน้ำหนักน่องก็ต้องรับน้ำหนักนะฮะโอเคส่วนของแขนที่เราเน้นเลยก็คือด้านหลังใช่ไหมเราเหยียดยืดต้นแขนด้านหลังนะครับ
3: น่าจะมีใบเสร็จด้วยพี่นะ
0: ใบเสร็จได้ใบเสร็จได้
3: เพราะมันด้านตรงข้ามกัน
0: นะครับ
3: ใบเสร็จเพราะว่าที่เราปึ๊บได้ใบเสร็จเข้ามา
0: แล้วเราก็งอกลับ
3: ใบเสร็จใบเสร็จ
0: นะครับงอเหยียดงอเหยียดนะฮะ
3: ไม่หรอกอยากลองทำสักเซตไหม
2: ค่ะ
3: 84สัก84 2เซตว่าน้องนับเอง1 2 3
2: 1 2 3 11 2 3 2 1 2ไปเหนื่อย3
0: 1 2 3
2: 4รู้สึกว่า
0: 1 2
2: แขน
0: 3
2: 7
0: 1
2: 2
0: 3
2: 8
0: เป็นไงครับ
2: พอโอเค
3: 16ครั้งนะได้ใช่ป่ะ16ครั้ง
2: ก็จะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบบเซตสุดท้ายเริ่มตึงๆ
0: ต้องแข็
2: งเริ่มแบบตึงค่ะตึงแล้วก
3: ็มันดูเหมือนไม่หนักนะจริง
0: ๆแต่พอไปนานๆ
3: อย่าดูถูกนะครับ
0: ครับ
3: ต่อไปท่าที่4ครับ
0: ครับท่าที่4นะครับท่า4เราทำเหมือนตัว V นะครับตัว V นะครับก้าวขึ้น
3: ทำขาใช่ไหมครับตัว V
0: ใช่เป็นตัว Vนะครับขึ้นนะครับเวลาขึ้นให้เท่ากันขึ้นย่อเข่านะครับถ่ายน้ำหนักกลับนะครับเหยียดขึ้นย่อกลับขึ้นย่อกลับนะขึ้นย่อกลับโอเคคราวนี้เราเพิ่มนะครับส่วนแขนนะครับเรามาสลับลงสลับลงนะครับสลับนะขวาซ้ายขวาสลับลงสลับ
3: ต้องเร็ว
0: สลับลงขวาซ้ายแขนทำด้วยขวาซ
3: ้
0: ายแขนทำด้วยขวาซ้ายแขนทำด้วยได้แล้วพอเราได้คราวนี้เราลองไปทำข้างซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกันซ
3: ้
0: าย
3: ขวา
0: เหมือนกันซ้ายขวาเหมือนกัน ซ้ายบนซ้ายล่างซ้ายบนซ้ายล่างใช่ซ้ายบนซ้ายล่างย่อเข่าตลอดมาดีครับย่อได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราลองขวาสลับซ้ายมา
2: ขวาสลับซ้าย

0: อ้าวซ้ายครับอ้าวขวาซ้ายบนก่อนขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอีกรอบหนึ่งขวาบนก่อนซ้ายบนก่อนอ้าวโอเค
1: เก็บแรงไว้เล่น3นาทีป่ะ
0: ใช่นี่คือต้องการให้เดี๋ยวลองถามฝ้ายว่าฝ้ายรู้สึกยังไง
2: ครับนี่แอโรบิกแล้วหน้าต่อเนื่องนะเมื่อกี้เป็นไงคะ
3: ค่ะรู้สึกคือ1ต้องมีสมาธิในการออกกําลังกายค่ะท่านี้มาก
2: แล้วเพิ่มประสาทสัมผัส
3: ใช่แล้วก็

0: ใช่ค่ะ
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
0: แล้วก็ได้ตรงนี้
2: ส่วนบนคืออกเพราะเราเข้ามาเห็นที่มันเหมือนที่เราเล่นใช่ไหม
1: เราเล่นฟลาย
2: ใช่
1: ตัวฟลายแต่ว่านี่
2: อาจจะมีไหลส่วนหน้าไหลส่วนหน้าเข้ามาช่วยเยอะเพราะว่าเราในแนว
1: เฉียงแบบนี้
2: ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ตอนแรกที่อาจารย์ให้ทำใช่ไหมให้ทำทีละข้าง
1: สองต
2: ั
1: วเลย
2: ใช่ไหม
1: แต่ก็ดี
2: ใช่เพราะมันได้ฝึก
1: ไม่ต้องแปลกใจนะครับเป็นเรื่องธรรมดา
2: คร
1: ับ คือการเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวลองถามผู้ที่เชี่ยวชาญพี่ต้นเห็นสเต็ปเทพแบบนี
2: ้
1: ทำแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
2: จำความได้นี่ก็คงเกิน20ปีขึ้นมาแล้วที่สอนใช่ไหมเพราะมันก็คือทำ
1: ไม่ต้องแปลกใจเราเทียบไม่ได้นะเวลาเราเปรียบเทียบปุ๊บเรามีความทุกข์ทันทีนะให้มั่นใจได้วันแรกเป็นไงพี
2: ่วันแรกก็งงเหมือนกัน
1: เคยโดนอาจารย์ว่าไหม
2: ไม่เคยพอรู้ไอ้ฟังก่อนพอรู้ว่าทำผิดปุ๊บอยู่ทันทีเขาเลยว่าไม่ได
1: ้เทคนิคทำไงเทคนิคสุดยอด
2: โอ้โหมี
1: เทคนิคยังไงสมมติทำไม่ทันเนี่ยยังไงบอกคุณผู้ชม
2: เราพยายามดึงให้ช้าลงจริงๆแล้วยิ่งถ้าเราเร็วปุ๊บใช่ไหม
1: จะมั่ว
2: ใช่ก็ยิ่งงงใหญ่เลยเราก็พยายามดึงให้ช้าลงนะเขาทำอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับถ้าเราไล่ทำนะครับเราไล่ทำอย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดว่าเรายังไม่ได้เราก็ใจเย็นนะครับได้ใจเย็น
1: ทำให้ช้าก่อน
2: ใจเย็น
1: มาถึงท่านี้ครับท่าสุดท้าย
2: ครับ
1: มันคือท่าอะไรครับพี่ต้น
2: ท่าเอาใจแขกรับเชิญของเราหน่อย
1: ว้าว
0: ยังไงคะ
1: เอาใจน้องฝ้ายคือ
2: ต้องมีบิดสะโพกโยกย้ายเอว
1: จริงปะเนี่ย
2: จริง
1: ไอ้แดงคิดว่ายังไงคิดว่าไงหนึ่งสองสามนะ
0: งี้ป่ะยังไงวะ
1: บิดสะโพกโยกย้ายเอวมาพี่พากลับบ้านเลยป่ะ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ใกล้เคียงใกล้เคียง
1: ท
0: าง
1: เ
0: รีย
1: น
0: ทาง
1: เร
0: ีย
1: น
0: หน
1: ึ่
0: งสอง
1: ใช่ป่ะ
2: ใกล้เคียง
1: ใช่ป่ะ
2: ต้องอย่างนี้ด้วย
1: มันคืออะไรครับพี่ต้น
2: มันคือจับเสาก่อน
0: จับเสา
2: เราไล่สลับ
1: ค่อยคีดูแ
2: ลดูไม่ชัดใช่ไหมดูน้องฟ้าดีกว่า
1: ดูพี่ต้นนี่แหละ
2: ได้จับนะครับไล่สลับนะแขนด้วยใช่แล้วนั่นละส้นเท้าบี
1: บแค่นี้เหร
2: อขวาซ้ายแค่นั้นเอง
1: แล้วเราก็ต้อง
2: ทำซ้ำนะขึ้นลงนะครับได้ซ้ำขึ้นลงแค่นั้นเอง
1: ก็84เหมือนกัน
2: ใช
0: ่นับยังไงนะคะ
2: 84อันนี้ไปครับ1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 7 2ย่อ
0: ยิ่งย่อยิ่งหนัก
2: ย่อขึ้นลงแค่นี้อ่ะโอ้ยไม่ทำเลยอ่ะ
1: ทำด้วยเหรอเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรวบรวมการออกกำลังกาย5ท่าที่เราเพิ่งแสดงไปเมื่อกี
2: ้
1: มารวมกันออกกำลังกายพร้อมกันภายใน3นาทีถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ไม้พร้อมนะครับดัมเบลหรือขวดน้ำก็ได้มาถือในมือแบบนี้แล้วเริ่มไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: มาเราเริ่มเลยครับมาเดิน1 2 3ใช่อ้าวก้าวหน่อยก้าวยาวแขนดันขึ้นบวยมาขึ้นลงขึ้นลงใช่มาทำอีก1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 9เดินดันหน่อยขออีกรอบหนึ่งโอเค9ชิดมาท่าที่2ย่อเข่าแขนดึงไปข้างไหนแขนนั้นดึงใช่ใช่ย่อเข่ามากๆดึง
1: ตัวตรงด้านข้าง
2: ดึง
1: เข่าที่หลุมๆขึ้นเลย
2: มาสองแขนดึงเอ้า
1: เก่งก็ได้หลังนะครับวันนี
2: ้ดึงเน้นสองผ่านตัวไปย่อเข่าน
1: ี่หนักกว่าเดิมนะ
2: ใช่มาดึงหน่อยดึงอีกดึงอีกสามสองเท้าขวาก้าวมาแตะสองเหยียดดีครับก้าวเท้าให้ไกลขึ้นให้ยาวขึ้นสอกเหยียดให้มากขึ้นหายใจด้วยอย่าลืม

0: หายใ
1: จมามา
2: เฮ้ย
1: พึ่งพาไปนิดเดียว
2: มาแล้ว
1: เ
2: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ยังไม่พอ
2: เฮ้ย
1: ยังไม่พ
0: อสองอ
1: ้าวตัววี
0: ขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาม
1: าม
0: าซ้ายขึ้นก่อนขวาขึ้นก่อนบุ้ยอย่าหลอกมาขวาขวาซ้ายซ้ายพี่ขวาขวามาซ้ายซ้ายขวาขวาย่อนิดนึง
1: ย่อมากขึ้นย่อมากขึ้น
0: ย่อย่อย่อย่อย่อย่อตัวตรงไว้ใกล้แล้วใกล้แล้วนิดเดียวสาม
2: เย้
0: สอง
2: เย
1: ้โอเคมือมามาเร็วหน่อยเร็วหน่อย
0: ขวาซ้ายขวาซ้ายเท้าม
1: าเฮ้ยเฮ้ยเ
2: ฮ้ย
1: เฮ้ยมาขึ้น
2: เฮ้ย
1: ขึ้น
2: เฮ้ย
1: ขึ้นขึ้น
0: สี่สามยังไม่จบนะสองขอสองจังหวะเอ้าสองสองกลับกลับสองสองกลับกลับมาสองสองครับครับเอ้า2 2รอบนึงจังหวะเดียว7 6ไปหน่อย5
2: ไปหน่อยเตรียม
0: 4 3
3: มันมากค่ะ
0: 1โอเค
2: ว้าว
4: โอเคครับ
3: นี่ค่ะ
5: อันนี้เขาเรียกว่าฮาร์ทเรทเกิน 60%
4: ใช่
5: พอพูดเรื่องไม่รู้เรื่องแล้ว
4: ไม่ได้แล้ว
5: ที่เมื่อกี้ตะโกนผมมันมากมาจากท่าสุดท้ายหรือไง
3: ใช่ค่ะบิดเอวรู้สึกเหมือนได้มากท่าโปรดของหนูเลย
5: ไปท่าช่อใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
5: สมมติวันนี้เรามาซ้อมแบบนี้อนาคตฝ้ายจะเป็นยังไงครับ
3: คงกลับไปทำทุกวันเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญไขมันด้วยแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อ
4: กระช
3: ับ ขึ้นหุ่นฝ้ายอาจจะเฟิร์มขึ้นก็ได้
5: ไม่ต้องไม่ก็ได้เฟิร์มขึ้นแน่นอนพี่มั่นใจ 100%
3: ค่ะ
5: ขอบคุณน้องฝ้ายมากครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
5: คุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับออกกำลังกายทุกๆอาทิตย์แล้วคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมรับโชคดีในชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
5: Happy Friday

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สวัสดีครับพบกับผมเจเวนวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่เธอรู้ไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนสามารถพิการได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่เธอรู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ป่ะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ป่ะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับ orthopedic ของตัวเองคือคำว่า orthopedic เนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็น คือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ป่ะทุกคนคือคุณต้องคอยฟัง orthopedic ของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ป่ะบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ป่ะซึ่งอันที่1เนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ปะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ปะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบเนี้ยจะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Minute Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้จักโรคเพชฌฆาตเหี้ยบกันหรือเปล่าครับโรคนี้มีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆโรคที่ว่านี้ก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองครับ
2: ที่อันตรายก็เพราะว่าหัวใจต้องรับภาระหนักกว่าปกติจากการบีบตัวต้านความดันที่สูงจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายเช่นกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นหัวใจวายและไตอาจได้รับความเสียหายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการที่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ดำเนินไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ใดๆเลยครับความดันโลหิตหมายถึงแรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจเปรียบเหมือนแรงลมที่ดันผนังของยางรถเมื่อเราสูบลมเข้าความดันโลหิตสามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องวัดความดันโดยส่วนใหญ่จะวัดที่แขนโดยค่าที่วัดได้จะมี2ค่าคือความดันตัวบนและความดันตัวล่างผู้ที่มีความดันโลหิตปกติจะวัดค่าความดันช่วงบนได้น้อยกว่า120และค่าความดันช่วงล่างน้อยกว่า80แต่ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะวัดค่าความดันช่วงบนได้ตั้งแต่130ขึ้นไปและหรือค่าความดันช่วงล่างตั้งแต่80ขึ้นไปดังนั้นเราจึงควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ1ครั้งและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้ชนิดที่ไม่หวานลดอาหารเค็มอาหารพวกไขมันชนิดอิ่มตัวแป้งน้ำตาลของหวานควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนอย่างเพียงพอและรักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่สูบบุหรี่เพราะสารพิษในควันบุหรี่ส่งผลให้เกิดการอักเสบตีบตันของหลอดเลือดต่างๆรวมทั้งหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดไตไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากจนเกินไปเพราะมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 50% ของผู้ที่ติดสุราทั้งหมดไม่รับประทานอาหารเค็มอย่างต่อเนื่อง
3: โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังนะครับที่มีผลเสียกับร่างกายหลายอย่างมากตั้งแต่ของเรื่องสมองเช่นโลหิตในสมองแตกปัญหาของหลอดเลือดตาหัวใจโตหัวใจวายหัวใจล้มเหลวปัญหาของไตแต่โชคดีตรงที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เราสามารถควบคุมได้ในระยะยาวถ้าเกิดเราสามารถควบคุมความดันได้ก็สามารถป้องกันโรคที่เมื่อกี้หมอบอกเช่นโรคสมองโรคตาโรคหัวใจได้ด้วยนะครับ
1: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: การช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
5: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับ
4: เราจะต้องทำยังไงบ้างเจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ริ่งครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องวันนี้สำคัญมากๆเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราตอนไหนก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเรานะครับคือการช่วยเหลือในภาวะของคนที่มีหัวใจหยุดเต้นครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เป็ดครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณแคน
4: ภาวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันนี่คืออะไรกันแน
5: ่เป็นภาวะเหมือนหัวใจทำงานผิดปกติครับทำให้เลือดไปสูบฉีดในร่างกายไม่ดีครับคนไข้ก็จะหมดสติแล้วก็ไม่หายใจครับ
4: มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยไหมครับ
5: ทุกเพศทุกวัยได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสถานที่ไหนเวลาไหนครับ
4: ถ้าเกิดคนคนนั้นหัวใจหยุดเต้นแน่นอนเขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
5: ใช่ครับ
4: เราจะต้องทำยังไงบ้าง
5: ต้องตั้งสติก่อนเลยครับอย่างแรกครับต้องดูว่าคนไข้เขาหัวใจหยุดเต้นจริงหรือเปล่าครับจริงๆเขาอาจจะเป็นแค่เป็นลมเฉยๆก็ได้ครับต้องดูเลยครับว่าเราปลุกครับคนไข้ตื่นหรือเปล่าครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับให้ดูว่าคนไข้เนี่ยหายใจไหมนะครับถ้าเป็นลมเฉยๆเนี่ยเขายังหายใจอยู่ครับคุณแขกใช่ครับถ้าหัวใจหยุดเต้นคือไม่หายใจด้วยแล้วก็หมดสติด้วยครับ
4: ถ้าเกิดสมมติเป็นในเคสที่หัวใจหยุดเต้นจริงแล้วครับต้องทำยังไงต่อ
5: ถ้าคนไข้แบบอยู่บนเก้าอี้หรือว่าแบบอยู่บนที่สูงต้องพาคนไข้มานอนราบก่อนครับแล้วก็ทำการ CPR ครับหรือว่าการกดหน้าอกกู้ชีพครับผม
4: ครับ
5: ซึ่งการกดหน้าอกกู้ชีพครับเราก็จะวางบริเวณตัวของส้นมือครับคุณแฮนที่บริเวณกึ่งกลางของราวนมครับแล้วก็กดลงไปครับถ้าเป็นประชาชนทั่วไปครับก็คือกดให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ครับคุณแฮน ครับแล้วก็อัตราครับก็มา100ถึง120ครั้งต่อนาทีครับ
4: เราต้องทำนานขนาดไหนครับ
5: ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่าทีมกู้ชีพหรือว่ารถพยาบาลจะมาถึงครับ
4: โอเค
5: ถ้าคนไข้แบบหมดสติครับเราควรจะโทรรถกู้ชีพอยู่แล้วครับคุณแคน
4: ก็คือมาถึงก็พอเห็นหมดสติปุ๊บโทรก่อนเลย
5: โทรก่อนเลยครับตั้งสติแล้วก็โทรก่อนเลยครับขอฉุกเฉินครับ1669ครับเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน
4: ครับ
5: ซึ่งก่อนที่รถจะมาครับเขาก็จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์แล้วก็เราก็จะทำการกดหน้าอก CPR ก่อนที่รถพยาบาลจะมาถึงครับ
4: เครื่อง AED คืออะไรคร
5: ับเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติครับซึ่งมันก็จะอยู่ตามที่สาธารณะครับ
4: ครับ
5: ซึ่งถ้าเราเจอแบบเครื่องนี้ครับแล้วก็คนไข้หมดสติไม่หายใจหัวใจหยุดเต้นนะครับเครื่องนี้มันช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจได
4: ้สิ่งสำคัญสรุปง่ายๆเลยคือต้องทำยังไงบ้างถ้าเจอคนหมดสติแล้วก็
5: ตั้งสติก่อนครับคุณแคนใช่ครับแล้วก็ปลุกเรียกคนไข้ครับถ้าคนไข้ไม่ตื่นครับโทรสายด่วนครับ1669ครับขอรถฉุกเฉินครับระหว่างนั้นครับแล้วก็ถ้าเรา

0: มีความสามารถในการ CPR ให้เริ่ม CPR ทันทีได้เลยครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกเป็นพื้นฐานเลยนะครับวันนี้เราสรุปค่อนข้างเร็วให้ได้ฟังกันเลยแต่นี่ครบถ้วนนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือลองเอากลับไปปรับใช้แล้วถ้าเกิดคุณมีเวลาตอนนี้ลองศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะมันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็ดนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการแพทย์ที่เราเอามาคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆแบบนี้ติดตามกันได้ในรามาแชร์ริ่งนะฮะฝากแชร์กันด้วยฝากกด Subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุจากการพลัดตกบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงได้บ่อบำบัดน้ำเสียเป็นวิธีการกำจัดของเสียออกจากระบบภายในระบบท่อจะเกิดสภาวะที่มีออกซิเจนต่ำและจากการย่อยสลายด้วยแบคทีเรียธรรมชาติทำให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อคนได้อีกด้วยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของพื้นที่อับอากาศเนี่ยแน่นอนละมันจะต้องเป็นพื้นที่ในส่วนของระบบปิดคำว่าระบบปิดหมายความว่าเป็นระบบที่มีทางออกเฉพาะทางทางเข้าทางออกเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยน้ำเสียสดที่เข้ามาในระบบของในส่วนของบ่อบำบัดเนี่ยแน่นอนละมันต้องย่อมเกิดก๊าซที่จะเกิดเนี่ยก็คือก๊าซแอมโมเนียแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซ2ตัวเหล่านี้มันก็จะมีผลต่อการทำให้การหมดสติทีนี้มันก็ต้องบวกประกอบกับปริมาณออกซิเจนของที่อยู่ในชั้นบรรยากาศถ้าปริมาณออกซิเจนน้อยปุ๊บเนี่ยไปเจอก๊าซ2ตัวอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดการหมดสติได้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีวีที่เราจะมารู้เท่าทันสุขภาพดีครับเพราะว่าเราคือ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีนั่นเองแหละครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าระบบนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของน้ำเสียซึ่งเป็นระบบใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องทำอะไรกันบ้างรวมถึงครับในการทำงานในแต่ละวันและกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าตัวเขาเองพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือมีเหตุการณ์ที่ว่ามีบุคคลพลัดตกลงไปจะทำการช่วยเหลือได้อย่างไรที่จะปลอดภัยที่สุดกับอาชีพของเขานะครับเราพบกันเลยดีกว่าครับกับท่านนี้ฮะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตแนะนำก่อนเลยนะฮะพี่สาธิต
1: สาธิตครับ
0: ที่วันนี้จะมาคุยกับเรานะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมเห็นป้ายเขาแปะอยู่ว่าจะเข้าพื้นที่นี้ปั๊บมันต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน
1: ใช่แน่นอนครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอยู่แล้วครับส่วนบุคคลแต่เดี๋ยวคุณควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนิดนึง
0: ไม่งั้นไม่ให้เข้า
1: ไม่งั้นให้เข้าไม่ได้ครับ
0: งั้นขออนุญาตเลยครับมาเลยนะฮะ
1: ขอโทษด้วยนะครับผม
0: ไม่เป็นไรเลยครับเราก็ต้องใส่
1: ยินดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาดูงานเนี่ยจริงๆแค่หมวกนิรภัยเนี่ยก็เพียงพอแล้ว
0: เพียงพอแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ระบบบำบัดน้ำเสียมันทำอะไรพี่เอาไว้ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยนะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยระบบบำบัดน้ำเสียของเราเนี่ยของเราเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แน่นอนจะมีหลายกิจกรรมของน้ำหลายกิจกรรมของน้ำที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมาจากโรงพยาบาลตัวโรงพยาบาลเองการโภชนาการ
0: ครับ
1: แล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหลัก
0: เจ้าหน้าที่ตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบกี่คนครับพี่
1: จริงๆเจ้าที่ตรงนี้เนี่ยของเรามีทั้งหมดประมาณ5คน
0: 5คน
1: 5คนที่ปฏิบัติงาน24ชั่วโมง
0: ซึ่งทุกคนต้องเข้าคอร์สในการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย
1: แน่นอนครับแน่นอนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: สำคัญยังไงพี
1: ่1ต้องมีความรู้2ต้องผ่านการอบรมพื้นที่อับอากาศ3ก็ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย
0: อีกเรื่องที่สงสัยครับพี่ได้ยินมาว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิด
1: ครับ
0: มันแตกต่างกันยังไงครับพี
1: ่คืออย่างนี้ครับระบบแบบปิดกับระบบแบบเปิดเนี่ยถามว่าระบบแบบเปิดเนี่ยก็คือมีพื้นที่ถ่ายเทอยู่ที่โล่งแจ้ง
0: ครับ
1: หรือแล้วก็มีพื้นที่ถ่ายเทได้สะดวกแต่เกิดเป็นระบบปิดเนี่ยมีพื้นที่จำกัดอากาศธรรมชาติไม่สามารถที่จะเข้าได้ออกด้วยตามธรรมชาติจำกัดพื้นที่จำกัดการไถ่เทของอากาศอันนี้คือระบบปิด
0: ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ระบบก็ต้องมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป
1: แน่นอน
0: และอันตรายที่จะตามมาด้วยคาดไม่ถึง
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ไหนอันตรายกว่ากัน
1: ระบบแบบปิดอันตรายกว่าถ้าถามผมเนี่ยระบบแบบปิดอันตรายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าถามด้วยทั่วไปแล้วเนี่ยอันตรายทั้ง2อย่าง
0: ทั้ง2แบบ
1: ใช่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีการป้องกันเรามีการป้องกันยังไงแค่นั้นเอง
0: ก็คือต้องป้องกันอย่างรู้เท่าทันการ
1: ทันการใช่ครับ
0: เอาล่ะตรงนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเข้าไปดูด้านในกันบ้าง
2: รู้หรือไม่ว่าบ่อบำบัดอันตรายอย่างไรคุณผู้ชมครับระบบบำบัดน้ำเสียในทุกๆสถานประกอบการล้วนแล้วแต่มีอันตรายแอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นครับแต่เราเองจะมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัยได้อย่างไรและยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วยนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงจากการพลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยที่เราเองไม่ทันระวังตัวครับดังนั้นเราจะมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรตามคุณอามไปหาคำตอบกันครับ
0: คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นขบวนการทำไม่ดีไม่ร้ายนะฮะเรามาดูที่ระบบบำบัดน้ำเสียครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงอีกหนึ่งอาชีพที่อันตรายจริงๆอ้าวพร้อมแล้วครับพี
1: ่เชิญครับผม
0: นี่นะฮะไปเลยครับนำเลยต้องตามใช่ไหมฮะนี่ดูแล้วมีแต่น้ำเสียนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆกันเพียบเลยแต่ที่เดินอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามีนัดกับพี่อีกหนึ่งท่านนะฮะพี่สานิชครับพี่สานิชสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับนี่เลยอ้าวแนะนำกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่สานิชนะครับ
3: สานิชสีหน้าครับผมเป็นเจ้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
0: ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมเนี่ยใส่แมสอยู่แบบนี
3: ้
0: พี่สานิชไม่ใส่แล้วพี
3: ่ผมมีความเคยชินเหมือนกันไม่เหม็น
0: หมายความว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อันตรายถ
3: ึ
0: ง
3: ขั้
0: นที
3: ่
0: ว่าใส่ขนาดนี้แต่ว่าทีนี้พวกความปลอดภัย
3: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้หายใจไม่ค่อยออกเอาออกได้ไหม
3: ได้ครับผม
0: เฉพาะพื้นที่นี้นะ
3: ได้ครับ
0: ถ้าพื้นที่อื่นที่อันตรายกว่านี้ก็จะต้องใส่เหมือนกันทั้งหมด
3: ใช
0: ่โอเค
3: ถ้าเกิดเข้าไปปฏิบัติงานจะต้องติดเพื่อกันน้ำอะไรกันเองโอเคครับคุณอามเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูครับผม
0: ได้เลยครับดูว่ามีบ่อแบบไหนกันบ้างแล้วก็ต้องมีห้องควบคุมไหมครับพี
3: ่มีครับผมเพราะต้องมีเจ้าที่ควบคุมตลอด24ชั่วโมง
0: โอ้โห
3: ต้องทำงานทั้งวันเพราะโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้อง
0: กลางคืนก็ต้องทำงาน
3: ทำงานครับจะมีการเข้าเวรต้องกะ
0: แล้วนี่คือห้องอะไรฮะ
3: ห้องควบคุมครับผมเดี๋ยวเช
0: ิ
3: ญ
0: ไปดูกันผมเชิญครับมาเลย
4: สารเคมีก็จะมีตัวเดียวเองคลอไดออกไซด์ที่เราใช้ในการฆ่าเชื้อ ซึ่งจะมีกลิ่นหน่อยนึงแล้วก็เป็นทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองคอถ้าเราสูดลมไปตรง
3: ๆส่วนมากระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยในการออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบระบบเซฟตี้ไว้ทั้งหมดอยู่แล้วการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้น่าจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อของบุคคล
5: เรื่องทำงานสุขภาพไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราก็จะเซฟตี้ตัวเองอยู่แล้วมีความเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับเราจะไม่ประมาทกับในงานที่เราทำอยู่เพราะว่างานที่เราทำอยู่เป็นงานที่มีความเสี่ยงจากที่เราอบรมมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงเราก็จะเลี่ยงจุดนั้นไปนะครับ
0: โอ้โหนี่คือห้องควบคุม
3: ห้องควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียครับผม
0: ก็คือห้องคอนโทรล
3: ใช่ครับ
0: อ่ะห้องนี้ทำอะไรบ้างพี่สันนิษฐ์ครับ
3: เป็นรูปคอนโทรลระบบไฟฟ้าทั้งหมดที่คอนโทรลเครื่องจักร
0: ครับพี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือเครื่องเติมอากาศเครื่องกวาดอากาศเมื่อกี้ที่คุณนามเห็นเมื่อก
0: ี้ที่มันกำลังตีอ่ะนะ
3: ใช่ครับผม
0: พี่สันนิษฐ์ครับแนะนำหน่อยกับระบบปิดที่อาจจะเคยได้มีโอกาสได้ยินข่าวที่ว่ามีคนพลัดตกลงไปอันตรายที่เกิดขึ้นความเป็นจุดอับอากาศแล้วก็รวมถึงก๊าซอันตรายระบบนี้มันคืออะไรครับพี
3: ่ระบบปิดในระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจนพอไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจุลินทรีย์เขาจะสร้างกรดขึ้นมาพวกสารพวกก๊าซมีเทนหรือก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย
0: ์มีเทนนี่คือที่จุดไฟติดเหรอพี่
3: ใช่ครับผม
0: โอ้โหแล้วก๊าซไข่เน่าด้วย
3: ครับ
0: แล้วมันออกมาทีเดียวเยอะๆหรือว่าออกมาน้อยๆพี
3: ่มันก็ค่อยๆผลิตขึ้นมาเนื้อถ้าน้ำเสียมันเข้ามาเยอะจุลินทรีย์เขาเยอะเขาก็จะผลิตก๊าซขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันจะมีตัวระบายออกถ้าเราไม่ไปเปิดฝามันออกหรือลงไปโดยที่ก๊าซขบวนการยังทำงานอยู
0: ่
3: โอกาสเกิดอันตรายก็จะไม่มี
0: แปลว่าการสะสมของก๊าซที่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นปั๊บมันจะสะสมเยอะ
3: ใช่ครับ
0: มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนของเขา
3: น
0: ้ำเสียเยอะบำบัดมาแล้วกี่อาทิตย์ยังไงนี
3: ้
0: สะสมเอาไว
3: ้ก๊าซก็จะมากขึ้น
0: เขาก็จะมีช่องในการระบายค่อยๆปล่อยออก
3: ใช่
0: ทีเดียวไม่ได้น่าอันตรายนะ
3: ใช่คร
0: ับ ก็ค่อยๆปล่อยแต่ถ้าดันเกิดมีคนไปเปิดฝาโดยที่ไม่รู
3: ้
0: อันนี้ความปลอดภัยผิดแล้วนะ
3: ผิดแล้วครับ
0: ก็อาจจะอันตรายได้
3: ใช
0: ่นั่นหมายความว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและมันดันเป็นพื้นที่อับอากาศเพราะระบบปิดนี่คือปิดหมด
3: มันก็ไม่ถึงกับปิดหมดก็มีอากาศแต่อากาศมันจะเล็ดรอดเข้าไปได้น้อย
0: ได้รู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดนะครับและก็รวมถึงวิธีการทำงานในพื้นที่อับอากาศกันแล้วแต่ทั้งนี้แล้วครับจริงๆแล้วคนที่ประกอบอาชีพนี้ครับมีความเสี่ยงใดกันบ้างไปลองถามผู้เชี่ยวชาญคุณหมอกันดูครับจากกรณีที่ว่าเราสามารถทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยได้ในพื้นที่อับอากาศหรือถ้าหากว่าเราเข้าไปในพื้นที่แล้วเจอบุคคลนั้นหมดสติอยู่ในพื้นที่อับอากาศเราสามารถช่วยเหลือได้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะครับกับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอฝน
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้คุยกับคุณหมอฝนกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยจากกรณีที่เราติดตามกันเรื่องของข่าวนักศึกษาเสียชีวิตจากการลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียหรือข่าวอื่นๆที่ตามมาเช่นพนักงานคนเข้าไปใช้พื้นที่อับอากาศสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคุณหมอครับ
6: ก็สาเหตุของการเสียชีวิตในที่อับอากาศเหล่านี้นะคะเกิดได้จากหลายอย่างนะคะอันแรกที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการขาดออกซิเจนเพราะว่าในพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีการระบายอากาศที่ไม่พ
0: อ
6: แล้วก็ออกซิเจนก็จะไม่พอนะคะก็เลยทำให้เสียชีวิตหรืออีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นจากก๊าซพิษที่อยู่ภายในนั้นนะคะซึ่งอย่างยกตัวอย่างไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างเงี้ยก็จะเป็นก๊าซพิษอย่างนึงที่พอสูดเข้าไปในความเข้มข้นมากๆเนี่ยทำให้เสียชีวิตได
0: ้เจ้าก๊าซที่ว่าคุณหมอครับมันมีชื่อเรียกไหมฮะ
6: ก๊าซไข่เน่าค่ะ
0: เรียกง่ายๆอย่างนี้เลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณหมอครับ
6: ก็เกิดจากการที่แบคทีเรียที่ชนิดที่ไม่ใช้อากาศนะคะมันเกิดการหมักหมมแล้วก็คายก๊าซตัวนี้ออกมาค
0: ่
6: ะก็จะมีความเข้มข้นอยู่ในบ่อบำบัดค่อนข้างเยอะมาก
0: ซึ่งอันตราย
6: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เหมาะกับมนุษย์เรา
6: ใช่ค่ะ
0: สูดดมได้ไหมคุณหมอ
6: ก็ไม่ควรสูดดม
0: คือ
6: ถ้าในความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าถ้าในความเข้มข้นมากเนี่ยอันนี้อันตราย
0: อันตราย
6: ทำให้เกิดการระคายเคือง
0: ครับ
6: ต่อเยื่อบุต่างๆอะค่ะ
0: อ๋อก็คือส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
6: ใช่ค่ะ
2: โดยทั่วไปแล้วในบรรยากาศปกติ จะมีค่าออกซิเจน 21% โดยปริมาณถ้าน้อยกว่า 19.5 หรือว่ามากกว่า 23.5% จะเป็นอันตรายครับและในระบบบำบัดน้ำเสียจะมีค่าความต้องการออกซิเจนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามปริมาณความต้องการออกซิเจนของจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำเสียและความเข้มข้นของมวลสารอินทรีย์และออกซิเจนจากอากาศจะแพร่ลงบนเฉพาะที่ผิวหน้าของบ่อผึ่งเท่านั้นถ้าหากอัตราการใช้ออกซิเจนในระบบมีมากกว่าอัตราการแพร่ของออกซิเจนก็จะทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าสภาวะไร้ออกซิเจนหรือออกซิเจนมีค่าเท่ากับศูนย์ในสภาวะเช่นนี้ในอากาศจะมีแต่เฉพาะก๊าซไข่เน่าหรือว่าก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนซึ่งทำให้คนที่ลงไปเกิดการขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้นั่นเองครับ
3: แต่เราภูมิใจนะเราสามารถเอาน้ำรีไซเคิลมาใช้ได
0: ้นั่นแหละ
3: ไปรดน้ำต้นไม้ล้างพื้นถนนนี่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามีความตระหนัก
0: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สานิชนะครับ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้ความรู้เกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียและการทำงานในพื้นที่อับอากาศมากยิ่งขึ้นครับต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมและปฏิบัติงานในระบบบำบัดน้ำเสียที่มาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับเมื่อรู้ถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศสักครู่เดียวครับ

0: แต่ผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าในพื้นที่ที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่อับอากาศ
1: ค่ะก็สังเกตได้ง่ายๆว่ามักจะมีทางเข้าออกที่จำกัดนะคะคืออย่างเช่นมีทางเข้าออกเดียวแล้วก็มักจะเล็กๆด้วยแล้วก็จะทางอื่นก็จะค่อนข้างปิดจะไม่ค่อยมีที่ให้ระบายถ่ายเทอากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็อาจจะมีแบบเป็นที่ที่ไม่ใช่คนจะไปอยู่เป็นประจำแต่ว่าเราต้องเข้าไปในบางครั้งอย่างเช่นเข้าไปทำความสะอาดหรือว่าเข้าไปซ่อมแซมต่างๆอย่างเช่นพวกบ่อบำบัดบ่อพักน้ำประปาอุโมงค์หรือว่าหลุมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมักจะเป็นที่อับอากาศ
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: สังเกตง่ายๆก็คือว่าบริเวณนั้นเนี่ยดูมันอับมันทึบไม่มีอากาศถ่ายเทถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเรียนมาคุณหมอเขาบอกว่าในพื้นที่ทั้งหมดเลยมันต้องมีอากาศและอากาศต้องมีออกซิเจนพื้นที่นั้นที่คุณหมอบอกเนี่ยออกซิเจนมันหายไปได้ไงคุณหมอครับ
1: อ๋อคืออันนี้มันเพราะว่าการที่มันเริ่มมาจากการที่มันไม่ได้ถ่ายเทเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ยกตัวอย่างในบ่อบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพอก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มันเกิดขึ้นหรือก๊าซไข่เน่าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจนเต็มเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้แทนที่ออกซิเจนออกซิเจนก็เหมือนถูกดันออกไปอะค่ะในนั้นก็จะมีแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด
0: ์ครับผมก็คือก๊าซพิษ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: หรือง่ายๆก็คือว่าเหมือนถังใบนึงเดิมทีมันมีน้ำหลากหลายมีออกซิเจนอยู่ในนั้นด้วยแต่ปรากฏว่าพอมันถูกเติมเข้าไปด้วยตรงนี้มันก็จะค่อยล้นขึ้นมาแหละครับ
1: ใช่
0: ออกซิเจนก็จะหายไป
1: เหมือนถูกดันออกไปใช่ค่ะซึ่งถูกแทนที่ไป
0: เอาถูกแทนที่เข้าไปซึ่งเรามองด้วยตาเปล่า
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นนะคุณหมอ
1: ต้องตรวจวัดก่อน
0: เราจะอยู่เดินเข้าไปเลยไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้
0: ถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู
1: ้ค่ะ
0: คือถ้ามองด้วยกันนี่เราไม่รู้เลยนะคุณหมอเราจะตรวจสอบได้ไงก่อนเข้าไปครับ
1: ค่ะมันจะมีเครื่องมือที่ใช้วัดได้นะคะก็คือวัดก๊าซออกซิเจนได้หรือพวกก๊าซไวไฟที่แบบอาจจะติดไฟได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: พอวัดก่อนแล้วเราก็ดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยก็สามารถเข้าไปได้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันต้องมีการเติมอากาศเข้าไปด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ทุกคนที่ทำงานเหล่านี้เขาจะมีการอบรมมาก่อนแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีเครื่องเติมอากาศเข้าไปพออากาศเติมเข้าไปก็จะมีการถ่ายเทเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสภาวะที่ปลอดภัยมากขึ้น
0: ถ้าหากว่ากรณีสมมุติว่าผมไปเจอคนเขาหมดสติ อยู่ในพื้นที่อับอากาศเราพุ่งเข้าช่วยเลยได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะแล้วมันก็ต้องมีการเตรียมทีมด้วย
0: ค
1: ือหมายถึงว่าทีมที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่มีคนหมดสติเนี่ยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่ไม่ปลอดภัยละถ้าเราตามลงไปเนี่ยเราก็จะได้รับภาวะนั้นไปด้วยอย่างที่จะเห็นว่ามันจะมีคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุมากกว่า1คนเพราะว่าตามลงไปช่วยกัน
0: คือเพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าไปช่วยมากเกินไปจนลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ควรทำ
1: ใช่นี่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ลงไปเนี่ยควรจะมีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะคะก็คือมีหมวกนิรภัยป้องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกมีสายรัดแล้วก็เป็นเชือกโยงลงไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนชักลอกลงไปเพราะฉะนั้นเวลาช่วยเนี่ยถ้าดึงขึ้นมาได้นี่จะง่ายกว่ามากเลย
0: ซึ่งก็หมายความว่าในพื้นที่ปิดในแต่ละพื้นที่ก๊าซแต่ละอย่างที่เกิดขึ้น

0: มีความแตกต่างกัน
1: ใช่
0: ในการควบคุมแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันต้องมีความพร้อมในการเตรียมตัวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นคนฉุกเฉินปั๊บจะเข้าช่วยเลยทันที
1: ไม่ได้
0: ขึ้นอยู่กับคำเตือนที่มีการประกาศเอาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกรณีที่เกิดสมมุติว่าได้รับก๊าซพิษอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกว่าก๊าซไข่เน่าใช่มั้ยครับถ้ารับก๊าซตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราเริ่มสังเกตตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรครับว่าเราเริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่อับอากาศและอันตรายแล้วครับ
1: ก็ถ้าสมมติหลงเข้าไปแล้วอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมมติว่าเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกละ
1: จะรู้สึกเริ่มรู้สึกมึนงงนะแล้วก็แต่ก๊าซไข่เน่านี่แหละจะได้กลิ่นก่
0: อ
1: นยกเว้นมันเข้มข้นมากๆจนเราชินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นไข่เน่าก็จะคล้ายๆแบบกลิ่นหมักอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: กลิ่นฉุนๆ
1: อันนี้เฉพาะก๊าซไข่เน่าที่จะมีกลิ่นมันจะมีก๊าซอื่นๆอีกที่ไม่มีกลิ่นอันนี้ก็จะอันตรายไปอย่างแต่สังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีอาการมึนงงไม่ปกติแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่ายถ้าอย่างงี้ก็ให้รีบออกมาจากที่นั้นก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอนานไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะหมดสติแล้วเราจะทำอะไรไม่ได
0: ้สุดท้ายนี้คุณหมอมีคำแนะนำฝากถึงพนักงานหรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อับอากาศยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่จะต้องทำงานในที่อับอากาศนะคะมีการเตรียมตัวที่พร้อมนะคะทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะคะระเบียบปฏิบัติต่างๆนะคะทีมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ห้ามทำงานคนเดียวเด็ดขาดนะคะงานแบบนี้อีกอย่างอยากจะฝากถึงนายจ้างที่รู้ว่าในสถานที่ทำงานของตัวเองมีที่อับอากาศนะคะก็อยากจะให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับคนงานคนที่ทำงานด้วยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการอบรมหรือว่าเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆก็อยากจะให้เตรียมให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
1: ใช่อ
0: ย่าปล่อยอย่าไปคิดว่าหยวนๆได้ไม่ได้เลยอันตรายถึงชีวิตนะครับจะได้ทำงานมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขการทำงานด้วยกันพร้อมกับสุขภาพดีด้วยกันกับพวกเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณมากครับ
2: หากมีความจำเป็นต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเบื้องต้นนะครับใช้พัดลมเป่าอากาศสะอาดไล่ก๊าซพิษตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจนก๊าซไวไฟและก๊าซพิษต่างๆก่อนเข้าทำงานครับเตรียมหน้ากากกันสารเคมีและถังอากาศช่วยหายใจควรมีผู้สังเกตการอยู่ด้านนอกครับเมื่อต้องลงไปทำงานในพื้นที่อับอากาศและควรจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นประจำและมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือคนที่หมดสติในที่อับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการทำงานในพื้นที่อับอากาศนั้นถือว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึงนะครับและถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนนั้นจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการจะต้องให้ความรู้แก่พนักงานนะครับต้องมีชุดอุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือในการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงครับต้องมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการ Work with a Healthy Life ก็หมดลงแล้วแหละครับแต่สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะมีความเสี่ยงของอาชีพใดมาให้คุณได้ติดตามและมาเตือนกันอีกบ้างติดตามได้ครับกับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ หมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับ
3: โทรโขมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
4: หมอขอบ่น
5: หมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้อาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วเนี่ยคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆ yeah! โดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้น บางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นครับ
3: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะหมอขอบ่น
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาล นะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากคุณโบนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุก

0: างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บนหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บนหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามาอยู่กับผมแคนอติรุธนะฮะเราเจอกันเย็นวันศุกร์แบบนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆนะครับวันนี้สำคัญมากๆครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า stroke นะฮะมันฟังดูน่ากลัวมากเลยแล้วคนที่เป็นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตมากๆสิ่งสำคัญคือมันมักจะเป็นแบบไม่รู้ตัวแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพงษ์เหลืองอาภาพงษ์ครับสาขาวิชาประสาทสัญญาศาสตร์ภาควิชาสัญญาศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อั้นนะครับเมื่อกี้ก่อนอาจารย์ผมถามอาจารย์อั้นว่าอาจารย์ได้มาพบหมอรามาไหมครับอาจารย์มาล่าสุดนี่กี่ปีแล้วนะ
1: น่าจะประมาณสัก8ปีที่แล้วครับ
0: 8ปีพวกเธอ8ปีไม่ใช่วันนี้ต้องรีบฟังกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่า strokeมันเป็นโรคที่ผมกลัวมากที่สุดในชีวิตเลยอาจารย
1: ์ครับ
0: จริงโรคนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นจริงไหม
1: ก็จะว่าน่ากลัวก็น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาวะที่อาจจะติดเตียงอาจจะหรือเสียชีวิตได้ค่อนข้างง่ายครับ
0: ครับและถามสั้นๆก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวนะครับว่าจริงๆโรคนี้เราสามารถตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าเราเสี่ยงหรือเปล่า
1: เราอาจจะใช้คำว่าดูจากปัจจัยเสี่ยงมากกว่านะครับผมว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีโรคความดันสูงนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเบาหวานอาจจะมีไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับพวกนี้เราก็จะพอรู้ว่ากลุ่มคนเนี้ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ที่เราอาจจะใช้คำว่าทำตัวเองก็เช่นว่าเราอาจจะสูบบุหรี
0: ่
1: อะไรเงี้ยครับเนาะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แต่ในแง่ของการที่จะตรวจล่วงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะตรวจไม่ได้หรือว่าอาจจะตรวจแล้วไม่พบเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างเฉียบพลันนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นตรวจล่วงหน้าบางทีก็อาจจะไม่ทราบอยู่ดี
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: มันก็อยู่กับความไม่แน่นอนกับชีวิตตลอดเวลาเงี้ยอาจารย
1: ์ก็
0: ใช่ไหม
1: จะใช้คำว่าเราก็ดูตามปัจจัยเสี่ยงแล้วเราก็พยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยง
0: ครับถามอาจารย์หน่อยฮะว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะศึกษาทางด้านเนี่ยประสาทไสยศาสตร์อาจารย
1: ์ครับ
0: มันไม่ค่อยคุ้นเลยอาจารย
1: ์ก็หลักๆ ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของหมอที่เลือกเรียนนะฮะเนาะผมว่าเรื่องของประสาทสัญญาศาสตร์ก็คือการผ่าตัดเกี่ยวระบบประสาทสมองนะครับผมคิดว่ามันโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบที่จะทำอะไรให้มันมีเอฟเฟกต
0: ์
1: ค่อนข้างมากแต่ว่าในแง่ของการที่ว่าเรารักษาคนไข้ไปแล้วอาจจะเช่นจากที่เขากำลังจะเสียชีวิตและให้เขารอดชีวิตได้อย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เป็นความท้าทายที่เราอยากทำนะครับก็เลยเลือกเรียนครับ
0: โอเคครับสัญญาศาสตร์นี่คือผ่าตัดเกี่ยวกับระบบประสาท
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่าด้านในมันก็ต้องแบบเชื่อมเส้นประสาทเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมคิดถูกไหมผมมองภาพถูกไหม
1: จริงๆแล้วการเชื่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากนะครับเราแทบจะไม่เคยเชื่อมเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ระบบประสาทเราถ้าเสียแล้วเนี่ยมันมักจะเสียไปเลยแต่ว่าเราอาจจะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพื่อที่จะลดการกดทับนะฮะสมองหรือว่าเส้นประสาทมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสโตรกเนี่ยเช่นถ้ามีเลือดออกขนาดใหญ่นะฮะเราก็ผ่าเอาออกเพื่อที่จะทำให้สมองเนี่ยไม่เกิดความเสียหายหรือว่าคนไข้เสียชีวิต
0: โอเคเดี๋ยวเราได้ลงลึกกันแน่นอนนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ย stroke เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่แล้วเป็นยังไงกันแน่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันช่วงนี้นะครับกับหยิบข่าวมาเล่าครับในข่าวทันโรคครับมากันต่อนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนคว้ารางวัลด้านโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนครับกลายเป็นคนเอเชียคนแรกในรอบ34ปีที่คว้ารางวัลความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือหวังหยงจุนนะฮะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชาวจีนคนนี้คว้ารางวัลนะฮะในสาขาความเป็นเลิศด้านโรคหลอดเลือดสมองในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองปี68นี้นะครับก็จัดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐโดยถือว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกครับที่ได้รับรางวัลนี้ในรอบ34ปีจากคุณูปการในการค้นคว้าวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองครับ แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของหวังหยงจุนเนี่ยพลิกโฉมการรักษาโรคหลอดเลือดสมองก็คือเขาได้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขยายกรอบเวลาในการสลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำอย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจาก4ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็น24ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน 90% มีโอกาสได้รับการบำบัดด้วยการสลายลิ่มเลือดช่วยลดอัตราความพิการของผู้ป่วยลงร้อยละ 8.8 นะครับโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดในกะโหลกศีรษะทีมนี้ครับของหวังหยงจุนเนี่ยยังพบว่าการใช้ยาต้านเกล็ดเลือด2ชนิดร่วมกันได้แก่แอสไพรินแล้วก็โคพิโดเกลนะครับช่วยลดอาการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากร้อยละ 11ให้เหลือร้อยละ6ช่วยลดการเกิดโรคซ้ำครับของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเกือบ1ล้านคนในประเทศจีนก็เลยได้รับรางวัลในปีนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าไอ้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วล่ะครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็น่าจะอยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้
1: ตลอดนะครับ
0: ครับคราวนี้โรคหลอดเลือดสมองหรือว่า stroke เนี่ยถ้าเกิดให้อธิบายเป็นกระบวนการง่ายๆนะ
1: ครับ
0: มันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่กลุ่มเนี้ยก็คือเป็นโรคที่สมองเนี่ยเกิดความเสียหายนะคร
0: ับ
1: เนาะซึ่งเราจะนิยามว่าคือเกิดจากการที่หลอดเลือดแดงนะครับมีการอุดตันหรือว่าแตกนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ไม่ว่าจะอุดตันหรือแตกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างเฉียบพลันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าสมองเนี่ยพอเกิดการขาดเลือดหรือว่าเสียหายนะครับมันก็จะมีอาการอย่างเช่นอัมพาตนะครับอาจจะไม่ได้สติเนี่ยแล้วก็ถ้าเราช่วยไม่ทันเนี่ยสมองก็จะเสียหายอย่างถาวรนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่alert ว่า1ก็คือเกิดเฉียบพลัน2ก็คือว่า alert ว่าเราต้องรีบให้การรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือผมเข้าใจว่าในสมองเนี่ยมันต้องมีเลือดเพื่อไปเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาใช่มั้ยครับ
1: ใช
0: ่แล้วเวลามันอุดตันเนี่ยมันอุดตรงไหนครับ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะอุดที่หลอดเลือดภายในสมอง
0: อยู่ด้านในเลย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเกิดจากเช่นลิ่มเลือดปลิวจากที่อื่นไปอุดอย่างเช่นจากหัวใจที่คนมีเต้นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งว่ามีพวกที่เราเรียกว่าไขมันเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยพวกนี้อาจจะมีโอกาสแตกแล้วก็ปลิวไปอุดเส้นเลือดในสมองได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ
0: หมายถึงว่ามันมีอยู่ส่วนอื่นของร่างกายอย่างเงี้ยเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอมันไอ้พวกริมเลือดนั้นหลุดมันปลิวไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เฮ้ยแล้วปกติไอ้ตรงสมองเนี่ยตัวหลอดเลือดของมันเนี่ยมันมีการเกิดไขมันเอง

0: นะครับก็เป็นโรคความดันสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลเยอะนะครับพวกเบาหวานพวกไขมันในเลือดสูงนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีโรคทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะฮะเช่นว่าอาจจะมีโรคทางเกี่ยวกับเขาเรียกเมตาบอลิกก็คือทำให้เกิดพวกไขมันอุดตันเนี่ยได้ง่ายนะครับหรืออาจจะมีโรคมะเร็งนะครับเนาะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวร่างกายโดยตรงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณค่อนข้างมากนะครับอาจจะใช้ยาสารเสพติดพวกนี้ครับก็จะทำให้มีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะใช้คำว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็คืออายุ
1: ทำไมอายุมีผลด้วยเหรอครับ
0: ก็หลอดเลือดครับเวลาเราใช้ไปนานๆมันก็มีความเสื่อมสภาพครับบางครั้งก็จะโป่งขึ้นบางครั้งอาจจะมีเปราะบางนะครับพวกนี้ก็ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย
1: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นตามอายุแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: นั่นหมายความว่าสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกมาขั้นต้นก่อนหน้านี้เอาปัจจัยภายนอกก่อน
0: ครับ
1: ปัจจัยภายนอกคือเหล้าบุหรี่สารใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผมไม่เข้าใจเหล้าเราดื่มเข้าไปเป็นแอลกอฮอล์นะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการทำให้เกิดไขมันหรือว่ามันไปส่งผลถึงตรงนั้นได้ยังไง
0: ตรงนี้อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนะฮะแต่ว่าโดยหลักก็คือว่าไม่ว่าจะทำให้เกิดการพอกของพวกพลาคที่อยู่ทางเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็ทำให้หลอดเลือดมันเปราะบางขึ้น
1: ถ้าสูบบุหรี่เนี่ยเหรอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูบบุหรี่ด้วยครับ
1: ครับโอเคเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าเกิดลดตรงนี้ได้ก็ถือว่าลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ส่วนนึง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่บางคนก็ไม่เป็นใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: สูบบุหรี่ยันตายก็ไม่เป็น
0: เหมือนที่บอกฮะคือพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแน่นอนว่าจะเกิดมันเป็นแค่การเพิ่มอัตราเสี่ยงนะครับเช่นว่าถ้าจากคนปกติจากโอกาสเกิดสักประมาณ 4% นะฮะต่อปีนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะถ้ามีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้มาก็จะเพิ่มเป็น 8% เป็น 10% แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเกิดนะครับเพราะบางทีเราอาจจะมีข้ออ้างว่าเห็นคนอื่นสูบก
1: ็
0: ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะฮะแต่ว่าในรายที่เกิดเรื่องก็เยอะเหมือนกัน
1: ก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามันเพิ่มความเสี่ยงก็ปวดจงเข้าใจว่าถ้าเกิดโอเคคนเรามันเสี่ยงอยู่แล้วที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมีปัจจัยภายนอกสูตรนี้ไปเสี่ยงอีกเนี่ยก็เหมือนเพิ่มอัตราความเสี่ยงให้กับตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลือกได้ก็เลือกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: บุหรี่ทั้งเหล้าด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มาถึงปัจจัยที่มันเกิดขึ้นด้านไหนบ้างที่อาจารย์บอกว่าความดันไขมันเบาหวาน
0: ครับ
1: ไอ้ตัวไขมันผมพอเข้าใจได้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาเรามีไขมันในเลือดสูงเนี่ยไขมันมันจะอยู่ตามหลอดเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันอาจจะปลิวไปด้านบนก็เป็นไปได้แล้วเบาหวานเกี่ยวอะไรครับอาจารย์
0: จริงเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นภาวะที่เราเรียกว่ากลุ่มของเมตาบอลิกดีซีสคือหมายความว่ามีระบบของพวกสารต่างๆในเลือดเนี่ยที่อาจจะผิดปกติพวกนี้ก็จะอาจจะมีผลในระยะยาวก็คือทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันเปราะบางขึ้นได้ครับแล้วก็จะเกิดเขาเรียกว่าไขมันเกาะอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับพวกนี้เหมือนก็เป็นปัจจัยที่เสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่โดยตรงคร
1: ับโอเคอันนี้เสริมเลยแต่ว่าก็มีความเสี่ยงแล้วความดันนะจ๊ะ
0: ความดันเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะ1ก็คือว่าในระยะยาวๆเนี่ยถ้าความดันสูงเนี่ยหลอดเลือดเราเนี่ยจะสร้างความแข็งความแข็งหนาตัวขึ้นเพื่อที่จะรับแรงดันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนาตัวขึ้นเนี่ยก็จะทำให้หลอดเลือดตีบลง
1: มันไม่อาจจะไม่ได้ขยายด้านนอกไงมันอาจจะหนาขึ้นแล้วก็บีบไปด้วย
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยก็คือว่าแน่นอนล่ะถ้าเราอายุเยอะขึ้นหรืออาจจะมีเส้นเลือดเปราะบางเนี่ยความดันสูงมันก็แตกง่าย
1: ครับ
0: อย่างคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่ผมมีประสบการณ์พบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าปล่อยให้ความดันสูงสักประมาณ5 ปีเนี่ยก็มักจะมีปัญหาว่าหลอดเลือดแตกนะครับก็คือหมายว่าอาจจะเกิดสโตรกค่อนข้างง่ายประวัติก็คือเช่นไม่ยอมทานยาความดันอะไรเงี้ยติดต่อกันสักประมาณ5 ปีโดยประมาณนะฮะเนาะก็มักจะเกิดเรื่องนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ความดันสูงตลอดแต่ว่าอาจจะมีภาวะเช่นเบ่งอุจจาระท้องผูกครับแล้วก็
1: เบ่งอย่างนี้เหรออาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันจะสร้างแรงดันสูงขึ้นในเฉียบพลันแล้วก็ถ้าเรามีจุดเปราะบางเนี่ยก็จะแตกได้ง่ายครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะให้ความรู้ไว้นะครับเนาะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่เราดูควบคุมยากมากเลยครับอาจารย์ใช่ไหมฮะไอ้เรื่องเหล่านี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมเคยได้ยินมา2 คำครับก็คือหลอดเลือดตีบกับหลอดเลือดแตก
0: ครับ
1: 2อันเนี้ยมันโอเคพอเห็นภาพแต่มันส่งผลต่างกันยังไง
0: โดยอาการคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
1: ่
0: นะครับเพราะว่ามันก็เกิดความเสียหายของสมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแง่ของเค้าเรียกว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการอักเสบที่เกิดในสมองเนี่ยในกลไกอาจจะต่างกันเช่นถ้าเกิดมีหลอดเลือดแตกเนี่ยก็อาจจะมีสมองที่อักเสบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะฟื้นตัวได้

0: ลำบากหน่อยอะไรเงี้ยครับ
1: เนา
0: ะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วจริงๆแล้วตามงานวิจัยเนี่ยอาการที่แสดงออกเห็นเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันเลยครับ
1: แล้วอย่างนี้ตีบไม่ดีกว่าแตกเหรออาจารย์เพราะมันแบบแตกมันดูกระจายอะอาจารย
0: ์
1: แต่ตีบมันเหมือนกับว่าเราถางมันได้จริงๆมันดีกว่าไหมครับหรือว่าพอๆกัน
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยไหนเหมือนที่เรียนฮะคือมันขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายมากกว่าสมมติถ้าเกิดตีบเป็นบริเวณกว้างเนี่ยก็มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดออกก็เหมือนกันครับถ้าเกิดใหญ่ตามก็ตามขนาดเลือดเลยคือถ้าใหญ่ยังไงก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง
1: ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันเกิดกับหลอดไหนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: บางทีหลอดใหญ่หลอดเล็กแล้วแต
0: ่
1: ความเสียหายมันพอจะมีอาการเตือนเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมีบ้างไหมครับเราจะสังเกตเองหรือว่าคนรอบข้างเราได้ยังไงบ้าง
0: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดเฉียบพลันเกือบทั้งหมดนะฮะเนาะแต่ว่าก็จะมีบางรายที่อาจจะมีสัญญาณเตือนเช่นอาจจะเริ่มมีอาการทางสมองเป็นหาย
1: ๆ
0: นะครับอาจจะมีตาพร่าหรือว่าตามืดไปนะครับเนาะแล้วก็อาจจะกลับมาดีขึ้นนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะมีอ่อนแรงหรือชาเนี่ยครึ่งซีกนะครับแล้วก็พอพักผ่อนก็ดีขึ้นนะครับในกรณีแบบนี้คนไข้หลายๆคนเนี่ยมักจะพลาดก็คือว่าพักผ่อนแล้วดีขึ้นก็เลยไม่ได้มาตรวจนะครับเนาะแต่อันนี้เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงสมองที่ไม่พอแล้วนะฮะแต่ว่าร่างกายอาจจะยังพอที่จะเขาเรียกว่าปรับตัวขึ้นมาได้นะครับพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ว่าโอเคถ้ามีแบบนี้ถือว่าสำคัญมากเลยนะฮะคือถ้ามาตรวจรักษาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยเราก็รักษาได้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่มีสัญญาณเตือนเลยเนี่ยเช่นเส้นเลือดเปราะบางเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเส้นเลือดเราเปราะหรือไม่เปราะใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีๆมันแตกเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะต้องเรียนตรงๆว่าคงจะไม่สามารถที่จะมีสัญญาณเตือนหรือว่าตรวจก่อนได้คร
1: ับฟังแล้วก็ดูน่ากลัวครับอาจารย์มันดูแบบหมดความหวังจังเลยนะ เพราะว่าสัญญาณเตือนผมเคยได้ยินมาว่าบางทีพอจะจับสัญญาณได้จากการที่คนคนนั้นพูดไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: เกี่ยวด้วยไหมอาจารย์
0: ก็นี่ก็เป็นสัญญาณคล้ายๆกับที่เรียนนะฮะก็คล้ายๆเหมือนเราอ่อนแรง
1: อ
0: ัมพาตนะครับถ้ามีสัญญาณเตือนแบบเนี้ยเรื่องการพูดจาที่ไม่รู้เรื่องอาจจะนึกคำไม่ออกพ
1: ู
0: ดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าเลือดอาจจะเริ่มไปเลี้ยงไม่พอแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องรีบตรวจอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: อันนี้เป็นสัญญาณมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่เราพบเห็นคนที่ยังไม่ได้เฉียบพลันขนาดนั้นก็คือเห็นว่ามีสัญญาณมาอย่างที่อาจารย์บอกคนที่อยู่รอบข้างควรจะต้องทำยังไงครับหรือแม้แต่ตัวเขาเอง
0: ครับก็หลักๆ ก็คงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเลยนะฮะพวกนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยวรอดูสักวัน2วันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าการทางสมองที่ชัดเจนเนาะใช้คำว่าที่ชัดเจนเนี่ยแสดงว่าต้องมีปัญหาแน่นอนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจจะถ้าระมัดระวังก็อาจจะต้องก็เลยฮะก็พาไปโดยที่อาจจะต้องมีคนดูแลด้วยหรือก็ให้เขาทำกิจกรรมมากเช่นเดินถึงว่าจะไปโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ให้เดินจนเหนื่อยแล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะทำให้ขาดเลือดไปก่อนได้
1: ครับเรื่องของการนอนน้อยมีผลความเสี่ยงไหมครับอาจารย์ผมนอนค่อนข้างนอนน้อยผมก็หลอนกลัวมากเลยนะ
0: ครับก็อันนี้งานวิจัยก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในกรณีที่เรานอนไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งบางคนเป็นโรคนอนกรนที่เคยได้ยินว่าอาจจะทำให้ออกซิเจนไม่พอนะครับพวกนี้ก็จะมีเราจะเรียกว่าเป็นพวกสารอนุมูลอิสระแล้วกันเนาะก็คือพวกนี้มันจะทำให้เกิดของเสียที่สะสมอยู่ตามเซลล์ของสมองแล้วก็หลอดเลือดนะฮะพวกนี้โดยตรงเลยครับคือทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปราะบาง
1: ถูกแล้ว
0: ครับเปราะบางอันนี้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าก็คล้ายๆว่าเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราภายนอกเนาะคือมันไม่ใช่เกิดจากโรคอะไรบางอย่างแต่เราไปอดนอนเองหรืออะไรเองเนี่ยก็จะมีผลในระยะยาวแน่นอนคือมีแน่นอนแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็หลอดเลือดเราก็ยังแข็งแรงอยู่ก็มักจะไม่ค่อยเกิดปัญหาครับถ้าเปรียบเทียบแล้วคนที่นอนน้อยกับคนที่นอนได้เยอะปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดสโตรกเนี่ยมากกว่าคนปกติมากเลยครับหลายเท่าตัว
1: หลายเท่าตัวด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ตายแล้วอันนี้กลัวมากคือตั้งแต่ทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยผมรู้สึกว่าหลอนหลายเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าช่วงเวลาของการนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่เราจะกำจัดสารพิษใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ยิ่งถ้าเกิดนอนถูกช่วงเวลาเนี่ยแล้วพอเรานอนน้อยเนี่ยไอ้การกำจัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้มันสะสมแล้วทำให้หลอดเลือดมันเปราะ
0: ใช่ครับ
1: เรามียาเคลือบหลอดเลือดไหมครับอาจารย์แบบที่แบบช่วยให้อันเนี้ยมันทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรง
0: อ๋อครับคงจะไม่ได้มีขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในแง่ของยาเหมือนที่งานวิจัยตอนแรกที่เขา ของคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดนะฮะก็พวกนี้ก็จะทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นเช่นถ้าเรามีหลอดเลือดตีบอยู่เนี่ยมันก็อาจจะอุดตันได้ยากนะครับหรือว่าในแง่ของยาลดไขมันเนี่ยเขาก็มีข้อมูลว่าทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับผมก็จะพอช่วยได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าทำให้ป้องกันแบบไปเลยขนาดนั้นครับ
1: คือผมทุกวันนี้พอเริ่มหลอกนะครับอาจารย์แล้วผมก็ตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยน่าจะเป็นจากพันธุกรรมก็คือไขมันตัว LDL อะครับมันพุ่งไปประมาณ200ครับอาจารย
0: ์โอ้ครับ
1: ซึ่งสูงมากๆหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้กินยา
0: ครับ
1: เพราะเหมือนกับว่าเขาก็มีกราฟเปรียบเทียบมาให้ดูว่าถ้าเกิดเนี่ยไอตัว LDL ขนาดเนี้ยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นสโตรกมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดกินยาเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงอันนี้จริงใช่ไหมครับเพราะผมกินต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมอาจารย์
0: จริงไขมันเนี่ยถ้ากินแล้วไขมันลดลงนะครับก็อาจจะมีคำแนะนำว่าอาจจะหยุดยาได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็พบว่าผู้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ไปปรับพฤติกรรมจริงจังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยไขมันเนี่ยอยู่เป็นเรื่อยๆอยู่แล้วผมก็อาจจะใช้คำว่าเราก็ทานยาพวกนี้ไปเถอะครับทานไปจนกว่ามันอาจจะมียาที่ดีกว่านี้
1: อ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีดีกว่านี้
0: ใช่ครับ
1: กินเดือนละครั้ง
0: อะไรเงี้ยครับ
1: โอ้ใครมันไม่สูงไม่เข้าใจหรอกมันต้องกินทุกวันจริงๆเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นตัวเลวร้ายเนี่ยมันน่ากลัวมากๆนะครับเอาละครับรู้จักประมาณหนึ่งเดี๋ยวไปกันต่อเพราะว่าข่าวต่อไปจะนำไปสู่ว่าการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับเรื่องต่อมาเป็นเหตุการณ์สุดซึ้งของหนุ่มป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเหตุการณ์นี้เป็นหนุ่มคนนี้ครับป่วยด้วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนละกลับมาวิ่งได้ครั้งแรกด้วยกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ภรรยาที่คอยดูแลนะครับผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปของผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฝึกวิ่งอีกครั้งหลังจากที่ป่วยมานานกว่า9เดือนโดยมีภรรยาคอยจูงพยุงอยู่ข้างๆพร้อมกับมีคำอธิบายบรรยายคลิปนะครับว่าวันนี้วิ่งครั้งแรกหลังจากป่วยเส้นเลือดสมองแตก9เดือนกายภาพทุกวันแล้วก็กำลังใจล้วนๆจนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากนะครับทางคุณตาลเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่านะฮะคุณฮาร์ทซึ่งเป็นสามีเขานั่นแหละกำลังฝึกวิ่งก็เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าคุณฮาร์ทเนี่ยเริ่มเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกจากนั้นก็ต้องกายภาพทุกวันเรื่อยมานะครับแต่เขายังไม่เคยวิ่งได้เลยอยู่มาวันนึงเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะวิ่งตนก็เลยจับท้ายรถแล้วก็ให้ฝึกลุกนั่งยกขานะฮะก็อัดคลิปตอนฝึกกายภาพมาด้วยทำเก็บไว้เพื่อดูพัฒนาการก่อนหน้านี้คุณฮาร์ทชอบปั่นจักรยานแต่มีอาการป่วยเนื่องจากความดันสูงแล้วก็ไม่กินยาจนเกิดเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าป่วยติดเตียงไปเลยมีอาการปากเบี้ยวมือขาใช้งานไม่ได้ครับต้องนอนเนี่ยโอ้โหเช็ดอุจจาระปัสสาวะเป็นเดือนเลยนะครับกว่าจะเริ่มลุกนั่งแล้วก็ทำกายภาพจนเริ่มกระดิกมือกระดิกขาได้เริ่มทรงตัวก็พัฒนาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากป่วยช่วงแรกๆเขาก็มีอาการซึมเศร้าแพนิคเครียดวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่หายนะครับก็ต้องส่งกำลังต่อเนื่องก็ฝากถึงผู้ป่วยทุกคนว่าอย่าท้อให้ทำกายภาพทุกวันทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดในแง่บวกเสมอเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาและคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องส่งกำลังใจแล้วก็อย่าไปใส่พวกความคิดแง่ลบหรือว่าอย่าไปใส่ใจของความคิดแง่ลบของคนอื่นเข้ามาก็จะช่วยส่งกำลังใจกันได้นะครับนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆสำหรับคนป่วยเนี่ยผมว่าก็เป็นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าพอร่างกายที่เคยขยับได้ปกติกลายเป็นภาระของครอบครัวประมาณนั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกแย่อันนี้เราคุยเรื่องของปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองกันไปบ้างละก็คือเท่าที่ฟังมาเสี่ยงทุกอย่างเลยถามว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แทบจะทุกคนเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: มันเกี่ยวกับพันธุกรรมไหม
0: พันธุกรรมก็มีส่วนครับมีส่วนครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับก็เรื่องของความแข็งแรงของหลอดเลือดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธุกรรมเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะมีโรคเช่นอาจจะมีหลอดเลือดผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดก็ได้หรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าการสร้างของผนังการสร้างของเส้นเลือดเนี่ยถ้าสร้างได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะโป่งง่ายอาจจะบางง่ายซึ่งก็เราอาจจะพบในผู้ป่วยอายุน้อยนะฮะที่เอ๊ะทำไมเส้นเลือดเขาโป่งขึ้นทำไมเขาดูแตกมีการแตกได้ง่ายนะครับก
1: ็
0: พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่เป็นตั้งแต่กำเนิดได
1: ้ครับคราวนี้คนที่ป่วยเป็นสโตรกครับอาจารย์พอจะแบ่งได้ไหมครับว่าในการเข้ามาเจอเนี่ยมันมีระดับไหนบ้าง
0: อันนี้แล้วแต่เลยว่าความเสียหายอย่างที่บอกครับว่าสโตรกเนี่ยหมายถึงว่าสมองมีเกิดความเสียหายนะครับก็แล้วแต่ว่าเกิดความเสียหายอยู่ในระดับไหน นะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีเรื่องของแขนขาเนี่ยที่อ่อนแรงพึ่งซี

0: อีก
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะค่อนข้างเยอะแล้วกันเนาะที่อาจจะมีอ่อนแรงครึ่งซีกที่อยู่ในระดับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ฟื้นได้นะครับเหมือนที่เห็นในข่าวเนี่ยก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะกายภาพได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
1: มีคนที่เป็นสโตรกแล้วรู้ตัวทันแล้วรักษาทันแล้วกลายเป็นปกติเลยไหมครับอาจารย
0: ์เราจะพูดถึงอาจจะกรณีที่เกิดไม่ได้เสียหายโดยตรงมากๆนะครับเช่นสมมุติอาจจะมีเลือดออกแต่ว่าอาจจะไปแค่ไปกดเบียดสมองนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับทำให้สมองแบบเสียไปเลยแบบเสียหายกลับไม่ได้หรืออีกกรณีนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือการลากลิ่มเลือดในกรณีที่เส้นเลือดอุดตันนะครับหรือว่าการให้ยาที่งานวิจัยเนี่ยสามารถให้ยาละลายเลือดเนี่ยและหลอดเลือดกลับมาเปิดได
1: ้
0: พวกนี้ถ้ามาทันนะฮะก็อาจจะกลับมาเป็นปกติ 100% เลยก็ได้ครับ
1: แต่ฟังเท่าที่ฟังอาจารย์ดูเหมือนไม่เยอะ
0: อาจจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันนะฮะที่อาจจะ 100% แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เรารักษากันมาเนี่ยถ้าคนไข้มาเร็วนะฮะถึงแม้กลับมาไม่ได้ 100% ก็ได้สัก 80-90% ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีความเสี่ยงผมว่าคนรอบข้างตัวผู้ป่วยเองหรือว่าแม้แต่เราทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราคนไหนตอนไหนคือถ้าเกิดจับสังเกตอาการได้แล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอได้เร็วที่สุดเท่าไหร่เนี่ยการที่จะสามารถกลับมาปกติได้มากเท่านั้นก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดเสียหายเยอะจริงๆก็คือไม่กลับมาก็มี
0: ใช่ครับก็โดยเฉพาะตำแหน่งที่อาจจะอันตรายมากๆเนาะเช่นก้านสมอง
1: ครับ
0: สมมุตินะครับก้านสมองเนี่ยอาจารย์ผมก็จะสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่ว่าเราจะผ่าตัดเขาก็เสียชีวิตอยู่ดีหรือเราไม่ทำอะไรเขาก็เสียชีวิตอยู่ดี
1: ก้านสมองมันทำหน้าที่อะไรครับอาจารย์
0: ก้านสมองก็อันที่สำคัญที่สุดก็เกี่ยวกับการตื่นของมนุษย์เรา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับถ้าสมมุติเสียหายปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเขา
1: ไม่ตื่น
0: ใช่ครับแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะควบคุมร่างกายแทบจะทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นหัวใจนะฮะการหายใจพวกนี้ครับก็จะควบคุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียหายปุ๊บก็แปลว่าเดี๋ยวสักพักนึงหัวใจก็จะล้มเหลวนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรามาเร็วแค่ไหนก็ตาม
1: ก็คือถ้าเกิดมันไปเสียหายที่ก้านสมองนี่คือแทบจะไม่มีความหวังเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็บอกไม่ได้อีกว่าไอ้ที่เสียหายมันจะเป็นส่วนไหนของสมองใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วเนี่ยการรักษาทุกวันนี้ครับอาจารย์มีวิธีการรักษายังไงบ้าง
0: ครับก็คงต้องแบ่งเป็นว่ามีเลือดเป็นเลือดออกในสมองกับเป็นอุดตันนะฮะในกรณีที่เจอบ่อยที่สุดจริงๆก็เป็นเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน
1: ก็คือเลือดมันไม่ไปเลี้ยงสมองละ
0: ใช่ครับโดยหลักแล้วเนี่ยเบื้องต้นก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาละลายลิ่มเลือดนะฮะก็คือฉีดยานี่แหละเข้าไปทางเส้นเลือดดำแล้วก็ยาก็กระจายไปที่สมองแล้วก็ไปละลายทำให้หลอดเลือดเนี่ยเปิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นยาที่เราใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับเนาะส่วนอันที่อาจจะใหม่หน่อยนะในรอบสัก10ปีเนี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการใส่สายสวนเข้าไปนะครับทางขาหนีบนะฮะ
1: สวนในหลอดเลือดเนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นท่อเล็กๆที่สวนเข้าไปนะฮะก็เราก็จะไปตามท่อหลอดเลือดขึ้นไปตามช่องอก
1: ครับ
0: ตามในหลอดเลือดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงสมองแล้วก็อาจจะไปดูดเอาลิ่มเลือดออกมาหรืออาจจะไปตัวใช้สเตนท์เค้าเรียกสเตนท์ก็คือเหมือนเป็นตะแกรงเนี่ยไปลากลิ่มเลือดมันออกมาไปถาง
1: ถางใช่มั้ยฮะ
0: แล้วก็ลากออกมาก็ทำให้ริมเลือดนี่หลุดออกมาได้
1: เหมือนผมเคยเห็นสเตนต์อยู่มันเข้าไปแล้วมันก็แบบห่างออกมาเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: นั่นแปลว่าหลอดเลือดมันใหญ่อาจารย์สามารถแบบตั้งแต่ขาหนีบไปถึงสมองได
0: ้หลอดเลือดในสมองก็ขนาดก็ประมาณสัก2 มิลลิเมตรใช่ครับ
1: แล้วถึงที่เราสอดเข้าไปก็ต้องเล็กกว่านั้นดิ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ส่องกล้องดูอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ไม่ใช่ฮะเราก็ใช้ภาพเอ็กซเรย์หมายความว่าเราระหว่างเราทำเราก็ฉายเอ็กซเรย์ดู
1: เห็นเลยว่าไปถึงไหนแล้ว
0: ไปทางไหนใช่ครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างใหม่หน่อยในวงการแพทย์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการผลิตแพทย์ทางด้านนี
1: ้
0: นะครับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี้ยจากที่ผมอยู่ในวงการเนี้ยก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลเรียกว่าใหญ่ๆแทบจะทุกที่เลยเดี๋ยวนี้ทำได้แล้วทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่อาจจะสักเปรียบเทียบสักประมาณ5ปีหรือ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จำนวนที่ทำได้ลงมาที่ทำได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับในกรุงเทพอาจจะแค่ไม่ถึงสัก5โรงพยาบาลหรือ10โรงพยาบาลนะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำได้เกือบเยอะแล้วนะในโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ
1: ่ครับก็คือ2วิธีหลักๆตอนนี้
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมาอุดตันอยู่ตรงนี้ครับมีเวลามากขนาดไหนที่สมองจะยังไม่เสียหายหรือว่าเสียหายน้อยที่สุด
0: ครับถ, าถามว่าแม็กซิมัมเลยที่เขาหมายความมากที่สุดที่เขาทำกันในโลกนี้นะก็คือประมาณ24ชั่วโมงครับก็คือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเรายังพอมีลุ้นนะครับที่จะรักษาได้แล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปกติได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับบุญแต่ละคนเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขามีเส้นเลือดอุดตันแต่เขามีหลอดเลือดอื่นเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าชาแนลเสริมเป็นมาช่วยเลี้ยงประคับประคองไปก่อน
1: ยังเลี้ยงจุดนั้นได้อยู
0: ่ยังพอประคับประคองไปก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้การที่การรักษาเนี่ยเราสามารถที่จะดีเลย์ได้หรือเขามาช้าหน่อยแล้วก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหลอดเลือดมาเสริมเลยเนี่ยพวกนี้สมองเขาจะตายค่อนข้างเร็วเพราะบางทีก็อาจจะช่วยไปก็อาจจะไม่ได้ฟื้นกลับมาครับ
1: หลอดเลือดที่มันไปเลี้ยงสมองอาจารย์มันมีเยอะไหมครับ
0: หลักก็มี4เส้นนะฮะ
1: มีแค่4เส้นหนึ่งเหรอครับอาจารย์มันโอกาสมันน้อยจังอาจารย์4เส้นผมฟังตอนแรกผมดูว่าจะมีสักแบบเยอะแยะหน่อยเผื่อเป็นตัวช่วยกันได้มี4เส้นหลัก
0: ๆก็คือ4เส้นเหมือนเสาบ้านนะฮะก็มี4เสาขึ้นไปก็คือขึ้นไปทางด้านหน้าตรงบริเวณคอเนี่ย2เส้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังที่บริเวณกระดูกสันหลังเราเนี่ยขึ้นอีก2เส้นแต่ว่าก็เล็กกว่า
1: ส่วนใหญ่จะตันตรงไหนเยอะ
0: ส่วนใหญ่จะตันบริเวณสมองส่วนหน้าครับ
1: ด้านหน้า
0: ใช่ครับที่เจอเยอะ
1: โอเคครับโอเคมี2วิแล้วมีเวลา24ชั่วโมงนี่คือที่สุดละ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกินกว่านี้เสียหายเยอะแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ยาละลายลิ่มเลือดนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมครับ
0: มันทำให้ตัวลิ่มเลือดเนี่ยมันละลาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่จะไปเลือดออกที่อื่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นอันที่เรากลัวกันพอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้อาจจะมีการผ่าตัดสมมติมีการผ่าตัดมาใหม่ๆเนี่ยเราก็ให้ยาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าไม่งั้นเลือดก็จะออกที่อื่นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวสมองเองครับถ้าสมองเริ่มมีความเสียหายเช่นขาดเลือดมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล
1: ้
0: วแล้วมีเนื้อตายแล้วทีนี้ถ้าเราให้ยาไปปุ๊บเนี่ยไอ้ส่วนที่เนื้อตายเนี่ยครับก็จะกลายเป็นเลือดออกแทนนะครับมันก็จะเป็นความเสี่ยงในการให้ยาครับ
1: คือผมกำลังคิดที่โกงไงว่าในเมื่อเรามียาลายริ่มเลือดทำไมเราไม่ฉีดทีละครั้งเลยยาลายริ่มเลือด
0: ได
1: ้ไหมให้มันแบบถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วละลายไปก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมันมีแผลก็อันนั้นอีกนี่อาจารย์
0: ใช่ครับ
1: มีคนคิดทำอะไรอย่างงี้ไหมครับอาจารย
0: ์คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาป้องกันการอุดตันนะฮะหมายความว่ามันเป็นการที่จะไปเปิดเส้นเลือดที่มันตันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันความแรงมันแรงมากมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่คุณแคนพูดเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นยาอย่างเช่นแอสไพรินที่ในข่าวนะฮะหรือว่าเป็นยาตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่ายาต้านเกล็ดเลือดพวกนี้ก็จะทำให้การอุดตันยากก็น่าจะเข้ากับที่ต้องการก็คือว่าป้องกันไม่ให้มันอุดตันได้ง่าย
1: เราสามารถเดินไปหาหมอขอฉีดได้ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ปกติแล้วเราก็จะเป็นตามเขาเรียกข้อบ่งชี้นะฮะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็ไม่ควรใช้นะครับก็เช่นถ้ามีเส้นเลือดอุดตันแล้วหรืออาจจะมีเส้นเลือดตีบเนี่ยครับก็มีข้อบ่งชี้ครับในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้แล้วเราไปใช้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าเราอาจจะหกล้มศีรษะฟาดพื้นแทนที่จะมีเลือดออกเล็กน้อยก็จะกลายเป็นออกมาก
1: เพราะมันไปช่วยทำให้เลือดมันแบบออกง่ายขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย
0: ์ทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้น
1: แข็งตัวยากขึ้นโอเคแข็งตัวยากขึ้นแผลก็จะหายยากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วถ้าออกก็จะออกมากกว่าคนปกติ
1: โอเคครับมีคนที่เคยเป็นสโตรกไปแล้วรักษาไปแล้วแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีกไหมครับ
0: ก็แน่นอนครับคนที่มีเกิดภาวะสโตรกไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าเขามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดจุดอื่นได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าโอเคมันก็ความเสี่ยงก็จะมากกว่าคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าดูแลตัวเองค่อนข้างดีกินยาค่อนข้างครบแล้วทีนี้นะฮะแล้วก็ครอบครัวก็จะดูแลลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็กลับพบว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเจอว่าเกิดซ้ำนะครับใช่ครับ
1: โอเคครับอาจารย์พอจะสรุปวิธีที่เราจะสามารถป้องกันได้มากที่สุดไหมครับทุกวันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่แล้วกลัวเหมือนแคนมาก
0: ๆครับก็ผมคิดว่ามีอยู่2ประเด็นแล้วกันนะฮะเนาะประเด็นที่1ก็คือเราต้องลดความเสี่ยงของเรานะครับอย่างที่เรากล่าวมาแล้วอย่างง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าผมอาจจะเน้นเรื่องของบุหรี
1: ่
0: นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีปัจจัยตัวนี้มีผลมากนะครับมากๆเลยในการที่จะเกิดสโตรกนะครับหรือว่าอีกอันนึงที่มีผลมากสุดๆก็คือเรื่องความดันเพราะว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยมีอาการบางคนก็บอกว่าไม่กินยาก็ไม่เห็นเป็นอะไร
1: นะฮะน่ากลัวมาก
0: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของอย่างที่พูดไปก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยยังไงก็จะมีผลค่อนข้างแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะ แก้ได้ไม่ยากนะครับเนาะแล้วก็ดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงได้เยอะนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มาโรงพยาบาลหลายๆคนเหมือนที่กล่าวเนี่ยบางทีเป็นแป๊บเดียวแล้วก็หายก็ไม่อยากไปเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าทุกคนคงไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแต่อาจจะต้องเรียนว่าทางสมองเองเนี่ยครับโดยเฉพาะอาการที่ชัดเจนนะชัดเจนคือเช่นตามืดไปเลยนะอาจจะมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกมีปากเปรี้ยวพวกนี้ครับเป็นอาการที่เกิดจากภายในสมองค่อนข้างแน่นอนเลยคือมันไม่ใช่ว่าเกิดจากเส้นประสาทรอบนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเรามาได้เร็วเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่เราจะรักษาได้แล้วก็จะไม่ได้เกิดสโตรกหรือไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได
1: ้ครับสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราดูจากข่าวเคสเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่ไม่ควรขาดยาใช่ไหมอาจารย์บางทีเกิดความเคยชินว่าไม่กินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดเลยจริงๆเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็เป็นโรคที่น่ากลัวจริงน่ากลัวมากเนาะไม่อยากเป็นนี่หลอนมากเลยทุกวันนี้อาจารย์แต่หลอนเกินไปก็ไม่ดีนะต้องดูดีๆดูแลสุขภาพครับคุณผู้ชมครับมาเรื่องต่อมาเปลี่ยนกันหน่อยดีกว่าคราวนี้เกี่ยวกับเนื้องอกนะฮะในสมองกันหน่อยมีเคสหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็เป็นทีมแพทย์นะฮะจาก Leeds Teaching Hospital NHS Trust นะครับกับการผ่าตัดเนื้องอกสมองผ่านทางเบ้าตาโดยอาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องเอนโดสโคปนะครับร่วมกับอุปกรณ์ท่อที่มีความยืดหยุ่นลอดช่องว่างขนาดเล็กบริเวณเบ้าตาและเปลือกตาเพื่อนำเนื้องอกในสมองออกมาได้สำเร็จครับผู้ป่วยในครั้งนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองตอนปี2023ผลการตรวจเนี่ยพบว่ามีเนื้องอกสมองนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองด้านหลังบริเวณใกล้ตาซ้ายนำไปสู่การกดทับเส้นประสาทรอบดวงตานำไปสู่อาการปวดหัวเรื้อรังอย่างรุนแรงเป็นปีครับตามปกติแล้วเนื้องอกในบริเวณนี้จะรักษาได้ยากเพราะว่ามันอยู่ลึกเป็นตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากผ่านวิธีการปกติและอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงจากอาการแทรกซ้อนเหตุนี้พวกเขาจึงเปลี่ยนแนวทางการผ่าตัดมาเป็นผ่าตัดผ่านเบ้าตาโดยอาศัยช่องว่างตำแหน่งเปลือกตาประมาณ 1.5 ซม.ในการส่งเครื่องมือเข้าไปขั้นตอนการผ่าตัดเริ่มจากการสแกนใบหน้าผู้ป่วยเป็นรูปแบบ3มิติเพื่อกำหนดตำแหน่งเนื้องอกที่ทำการผ่าตัดช่วยให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าแล้วก็ดำเนินการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำเมื่อถึงเวลาครับศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนำเนื้องอกออกมาแล้วก็ช่วยผู้ป่วยได้สำเร็จนะครับอันเนี้ยเป็นเทคโนโลยีใหม่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เขาสามารถทำได้แต่ที่จะชวนคุยกันวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกในสมองผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเวลาเนื้องอกในสมองทีไรมันชอบแบบชอบไม่ปกติอ่ะอยู่ดีๆไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอื่นๆที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอาการเนื้องอกในสมองมีอะไรบ้างครับแล้วแพทย์จะรู้ได้ยังไงว่ามีเนื้องอกในสมอง
0: ครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถ้าที่เราทราบกันดีก็คือมีอาการปวดศีรษะนะครับ
1: ครับ
0: คือปวดศีรษะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณเตือนอยู่แล้วว่าถ้ามีอะไรที่มีก้อนอยู่ในสมองเนี่ยแล้วไปเบียดสมองค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเราก็อาจจะปวดขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทุกคนก็คงจะทราบว่าการปวดศีรษะส่วนใหญ่ของมนุษย์เราเนี่ยก็มักจะไม่ได้เกิดปัญหาในสมองทุกครั้งไป คือหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีก้อนจริงๆไม่ได้อาจจะมีโรคจริงๆนะครับเนาะก็อาจจะต้องแยกว่าปวดศีรษะแบบไหนที่มันสงสัย
1: อันนี้ผมว่าเป็นปัญหาโรคแตกมากเหมือนกันผมพยายามหาคำตอบครับอาจารย์เพราะว่ามันจะมีสองอย่างคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมปวดหัวกับปวดท้องเราจะไม่รู้ว่าตกลงเราเป็นอะไรกันแน่โดยเฉพาะการปวดหัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่กินได้อย่างเดียวคือพารามันพอจะแยกได้ไหมครับว่าปวดหัวแบบไหนเป็นอะไรกันแน่มีความเสี่ยงไงบ้างอาจารย์
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าตอบแบบให้ค่อนข้าง
1: ชัดเจนมันยาก
0: ชัดเจนเลยเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าอาการปวดหัวมีได้หลายอย่างหรือแม้กระทั่งอาการทางสมองเองเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาว่าการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากหลายนะแต่ทีเนี้ยเราจะมีจุดแล้วกันนะฮะใช้คำว่าจุดสังเกตเช่นปวดที่มันผิดปกติมากๆเลยเช่นสมมติว่าอยู่ดีๆเรานั่งกินข้าวอยู่แล้วปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันปวดแบบรุนแรงสุด
1: ๆ
0: นะครับเนาะอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่การปวดหัวที่เกิดจากความเครียดหรือว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรโดยที่แบบนั้นนะครับเนาะหรืออาจจะปวดที่เวลากลางคืน
1: ครับ
0: เช่นสมมติเรานอนหลับไปแล้วเราปวดจนต้องตื่นขึ้นมา อันเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าโอ้มันต้องมีปัญหาแน่นอน
1: เพราะปกติปวดหัวนอนมันต้องหาย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับหรืออาจจะ

0: ปวดในลักษณะของการปวดเรื้อรังที่เขาเรียกว่า progressive ก็คือปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดหมายว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปวดเท่านี้วันถัดๆมาก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดพวกนี้แสดงว่าน่าจะมีสิ่งที่ขยายตัวอยู่ในสมองนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงที่อาจจะเป็นจุดสังเกตคือในคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามาปวดหัวเรื้อรังทั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยเป็นโรคปวดหัวเลยนะครับพวกนี้ก็มักจะตรวจพบความผิดปกติค่อนข้างแน่นอนครับ
1: คือถ้าเกิดปวดหัวนานผิดปกติใช่ไหมครับหมายถึงว่าปวดแบบไม่หายเลย
0: ใช่ครับ
1: ปวดตอนอันนี้ผิดปกติแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: หรือบางทีถ้าเกิดอยู่ดีๆจี๊ดขึ้นมาอันนี้ก็แปลก
0: ใช่ครับ
1: ลองสังเกตดูเพราะถ้าเกิดปวดหัวแบบบางทีปวดหัวทั่วไปปวดหัวจากการเมาบางสิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความปวดเรื่อยๆอย่างของผมเนี่ยไม่น่าเชื่อว่ามีความปวดหัวแบบต่อเนื่องมากๆสุดท้ายแล้วมันเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณหลัง
0: อ
1: ันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันพอกดถูกจุดก้อนหายไปหายปวดหัว
0: ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นลองสังเกตจากการปวดหัวก่อนนอกจากการปวดหัวมันมีวิธีสังเกตอื่นๆอีกไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็คล้ายๆกับโรคสโตรกนะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่เนื้องอกเนี่ยไปกดทับนะครับโดยหลักแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าชัดเจนมากๆเลยก็เช่นอาจจะกดทับแล้วก็เกิดแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ถ้าครึ่งซีกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นจากในสมองนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของพวกเส้นประสาทที่โดนกดทับนะครับเช่นอาจจะมีหน้าเบี้ยวหน้าชานะฮะอาจจะมีเห็นภาพซ้อนหรือว่าตาเนี่ยมัวลงเรื่อยๆนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการที่แสดงออกมาแล้วแต่ตำแหน่งครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเนื้องอกในสมองเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเฉพาะการที่จะเป็นมะเร็งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีตัวเนื้องอกไปกดทับประสาทบางส่วนก็น่ากลัวเหมือนกัน
0: ใช่ครับก็จะทำให้เกิดความเสียหายในถาวรได้นะครับ
1: แต่มันอยู่ตรงสมองครับอาจารย์คราวนี้เราจะตรวจมันได้ยังไงฮะ
0: ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสงสัยในกรณีเป็นเนื้องอกเนาะเราก็จะทำเป็น MRI นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กพวกนี้ก็ให้ความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็มีภาพที่ค่อนข้างเรียกว่าชัดแบบระดับแบบว่าเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็จะตรวจพบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แทบจะเรียกว่าไม่หลุดนะฮะไม่ได้พลาดในการตรวจค่อนข้างน้อยครับ
1: พอเราตรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเจอจริงๆเป็นก้อนเนื้องอกอยู่ในสมองคราวนี้การรักษาทำยังไงได้บ้างครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื้องอกโดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่าตัดออกนะฮะโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีบางกรณีที่ภาพชัดเจนว่าโอเคการวินิจฉัยค่อนข้างชัดเจนจากภาพเอ็กซเรย์แล้วว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน
1: ครับ
0: บางครั้งเราก็อาจจะใช้วิธีการติดตามไปก่อนได้เพราะว่าเราทราบดีว่าเนื้องอกบางชนิดเนี่ยโตช้ามาก
1: ครับ
0: นะฮะมากขนาดไหนคือขนาดว่ากว่าจะมีปัญหากระทบเราเนี่ยอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้นะครับเนาะหรือกรณีที่มันมีขนาดพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเช่นเราอาจจะใช้วิธีการฉายรังสีนะครับก็ได้เหมือนกันครับ
1: ซึ่งหมายถึงว่าการตรวจโดยที่ยังไม่ต้องผ่าตอนแรกเนี่ยมันมีทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่พอจะรู้แล้วว่ามันเป็นแบบไหนเลยเหรอครับ
0: ก็ให้ความแม่นยำสูงขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ต้องผ่าเข้าไปตรวจเลยว่าเป็นชนิดไหนเราก็พอชีวิตที่ใช้ได้แล้วครับ
1: คราวนี้การผ่าตัดนะครับอาจารย์มันสมัยนี้มันยังเหมือนภาพที่ผมคิดไว้ไหมว่ามันจะต้องแบบโอเคโกนหัวผ่าเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนั้นอ่ะมันการผ่าตัดมันมีสองกล้องไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็เรียนว่าคงยังมีทุกมีการเปิดผ่าตัดแบบใหญ่อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะให้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเยอะเนาะแล้วก็ทางทีมแพทย์เราทั้งประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีการไปดูงานทั่วโลกมาเยอะการผ่าตัดเราจะค่อนข้างเล็กลงเรื่อยๆนะฮะใช้คำว่าเราเปิดผ่าตัดเท่าที่จำเป็นเหมือนในข่าวที่เห็นเนี่ยเปิดเข้าทางเบ้าตานะฮะโดยที่แผลแค่ประมาณเซนกว่าๆเอง
1: แล้วอยู่ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ที่รามาก็ทำได้นะครับก็มีการทำได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกเคสที่เหมาะส
1: ม
0: นะครับท่านจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะใช้คำว่าเราก็เปิดใหญ่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเคสไหนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะเลือกวิธีที่เรียกว่าเกิดความบาดเจ็บคนไข้ให้น้อยที่สุดนะครับผมแล้วก็ตรงประเด็นคือตรงเข้าไปหาเนื้องอกให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับก็เรียนว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าไม่มีการผ่าตัดใหญ่แล้วแต่ว่าในขนาดแผลผ่าตัดหรือว่าความเสียหายเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่การรักษาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
1: คราวนี้หลังจากที่ผ่าตัดแล้วครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่าเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันกดทับนั่นหมายความว่ามันยังไม่ได้ทำลายใช่ไหมครับมันถ้าเกิดเอาออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นปก

0: ติไหมครับ
1: ใช่ครับก็คือเราอาจจะแยกก่อนว่าหนึ่งก็คือว่าเนื้องอกมีทั้งชนิดที่แค่ไปกดทับเฉย
0: ๆ
1: หรือว่าอาจจะมีการทำให้เส้นประสาทเนี่ยเสียไปเลยคือเนื้องอกมันเขาเรียกว่ามันกัดกินเข้าไปเลยก
0: ็
1: ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นแค่การกดทับ
0: ครับ
1: งั้นการที่เราเอาเนื้องอกออกเนี่ยเส้นประสาทก็มักจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างดีแต่ยกเว้นเส้นประสาทบางชนิดที่เปราะบางเช่นเส้นประสาทการได้ยินนะฮะการได้ยินเนี่ยจะใช้คำว่าสำออยก็ได้คืออาจจะโดนกดทับนิดหน่อยหรือว่าเราอาจจะไปกระทบนิดหน่อยเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยฟื้นกลับมาอะไรเงี้ยครับ
0: ทุกวันนี้เราได้รู้จักเส้นประสาทสำออยไว้แล้วเนาะคือมันเบาบางเนี่ยนะ
1: ใช้คำว่ามันฟื้นตัวยากแล้วก็เสียหายง่ายแล้วกันครับ
0: โอเคครับคราวนี้ผมค่อนข้างสนใจเรื่องของเส้นประสาทมากๆครับอาจารย์มาดูเป็นนามธรรมมากๆสำหรับคนทั่วไปจริงๆแล้วเส้นประสาทในร่างกายของมนุษย์เอาแค่เฉพาะหัวก็ได้มันเยอะขนาดไหนครับ
1: เราอาจจะแบ่งเป็น12เส้นแล้วกันนะฮะเนาะ12เส้นก็จะมีตามตำราที่เราเรียนจริงๆก็อาจจะมีเรียนในตำราของม.ปลายก็เรียนก็คือมี12เส้นที่ควบคุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เกี่ยวกับบริเวณศีรษะเราน
0: ะ
1: ฮะใบหน้าเราเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าการกรอกตาการมองเห็นการดมกลิ่นการปากเบี้ยวที่การขยับปากการกลืนพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเส้นประสาทสมองก็มีทั้งหมด12คู่ก็คือมี2ข้างนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะแตกแขนงไปอีกนะฮะก็จะแยกย่อยไปอีก
0: ครับ
1: เช่นเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าการขยับหน้าก็มีขยับปากขยับตาหรือแม้กระทั่งขยับข้างในรูหูเราก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะมียิบย่อยขึ้นลงไปอีก
0: ครับทุกวันนี้เรามีเส้นประสาทเทียมไหมครับอาจารย
1: ์เส้นประสาทเทียมเนี่ยเท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับแต่ว่าเราใช้เส้นประสาทของเราเองเนี่ยมาต่อได
0: ้โอเค
1: ครับ
0: ผมเคยไปฉีดแบบฉีดสลายแฟตอาจารย
1: ์อ๋อครับ
0: ฉีดเข้าหน้าหมอก็จิ้มเร็วมากเลย
1: ครับ
0: จิ้มเสร็จปุ๊บจิ้มเสร็จปากเบี้ยวอาจารย
1: ์ครับ
0: แต่เขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วมันก็หายจริงๆนะมันเกิดจากอะไรเขาไปจิ้มโดนเส้นประสาทผมหรือว่าไง
1: คาดว่าน่าจะโดนนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแค่เข็มเนี่ยเส้นประสาทก็อาจจะแค่ช้ำนะฮะแล้วก็ฟื้นตัวได้นะครับ
0: โอเคครับระวังนะบางทีหมอก็จะบอกว่ามันเป็นปกติมันไม่ปกติคือเขาจิ้มพลาดใช่ไหมครับ
1: โอ้จะใช้คำว่าพลาดคงไม่ได้หรอกครับเพราะศาสตร์เรามันฝังอยู่ใน
0: มันเยอะมากไง
1: ทีนี้เรามองไม่เห็นคร
0: ับ
1: แล้วก็อาจจะใช้คำว่าเป็นความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องรับทราบเวลาไปทำครับ
0: ได้ครับน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวนะครับเรื่องนี้เป็นผู้ป่วยรายที่3ที่ฝังชิปสมอง Neuralink สำเร็จนะครับคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันหน่อยมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยรายที่3ที่ได้รับการปลูกถ่ายชิปฝังสมองจาก Neuralink บริษัทเทคโนโลยีระบบประสาทของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับมัสก์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เรามีมนุษย์3คนที่ใช้ Neuralink และทุกชิ้นทำงานได้ดีเขาไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับผู้ป่วยรายล่าสุดแต่ว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการผู้ป่วย2รายก่อนหน้านี้ผู้ป่วยรายที่2ซึ่งได้รับการบาดเจ็บที่ไขสันหลังแล้วก็ได้รับการฝังอุปกรณ์เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วก็เป็นภาพตอนกำลังเล่นวิดีโอเกมด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์ดังกล่าวและเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างวัตถุ3มิติส่วนผู้ป่วยรายแรกซึ่งเป็นอัมพาตจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังเช่นกันก็ได้สาธิตการใช้อุปกรณ์นี้ด้วยการเล่นวิดีโอเกมแล้วก็หมากรุกชิปฝังสมองของ Neuralink นั้นมีขนาดประมาณเหรียญ นะครับสามารถช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลได้ด้วยความคิดทั้งสามารถเล่นเกมท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็โพสต์บนโซเชียลมีเดียและเลื่อนเคอร์เซอร์บนแล็ปท็อปได้นับตั้งแต่การปลูกถ่ายสมองให้กับผู้ป่วยรายแรกเมื่อ1ปีก่อนมัสบอกว่าตอนนี้บริษัทอัปเกรดอุปกรณ์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับมากยิ่งขึ้นด้วยอิเล็กโทรดนะครับแล้วก็แบนด์วิดท์ที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานแล้วก็บอกว่า Neuralink หวังว่าจะปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ให้กับผู้คนอีก 20-30 คนในปีนี้ซึ่งนอกจาก Neuralink ของมัสแล้วก็ยังมีบริษัทและกลุ่มวิจัยอื่นๆที่กำลังดำเนินโครงการที่คล้ายคลึงกันไอ้ตัวนี้เหมือนผมจะได้อ่านข่าวเมื่อปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะมันก็คือสิ่งที่ฝังเข้าไปแล้วทำให้คนที่เป็นอัมพาตสามารถสั่งการจากสมองได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างเคสนี้ผู้ป่วยได้รับการฝังนิโรลิงเป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากไขสันหลังนะครับผมได้ยินบ่อยมากไอ้เกี่ยวกับไขสันหลังหรือแม้แต่การอะไรเกี่ยวกับไขสันหลังเยอะแยะมากมายนะฮะไขสันหลังมันมีบทบาทสำคัญกับระบบประสาทของร่างกายยังไงบ้าง
1: ครับไขสันหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนอาจจะเป็นสายไฟเมนใหญ่ที่ออกจากสมองนะครับในกรณีที่สมองเราสั่งงานเนี่ยเราก็ต้องผ่าน ไขสันหลังเป็นส่วนใหญ
0: ่ไขสันหลัง

0: ็นอะไรเป็นของเหลวครับ
1: ไขสันหลังนี่เป็นเส้นประสาทเป็นจะใช้คำว่าเป็นเส้นประสาทใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็คืออาจจะเห็นภาพง่ายคือเหมือนเป็นสายไฟขนาดใหญ
0: ่
1: ที่
0: ร
1: วม
0: สายเมนอยู่นี่เลย
1: แล้วก็ออกมาแล้วก็กระจายมาเลี้ยงตามส่วนของร่างกายนะครับเป็นแต่ละระดับไปนะฮะเช่นง่ายๆก็คือแขนนะครับก็จะเป็นไขสันหลังส่วนคอเนี่ยที่จะมีสายไฟสายเส้นประสาทออกมาเลี้ยงบริเวณแขนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลำตัวเป็นขาเป็นอวัยวะภายในของเราครับ
0: อ๋อลองคิดภาพตามผมเข้าใจถูกไหมว่าโอเคสมองอยู่ตรงนี้แล้วมีเส้นหลักไหลไปตามหลังเนี่ยแล้วหลักเส้นหลักเนี่ยเป็นสายที่กระจายไปอวัยวะต่างๆ
1: ใช่ครับถูกครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิดผลกระทบกับตรงนี้มันก็เสียหายหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ก็ระดับตั้งแต่ระดับนั้นลงไปเช่นถ้าเกิดเราไขสันหลังส่วนกลางหลัง
0: ครับ
1: ก็จะอัมพาตตั้งแต่ครึ่งตัวลงไปเพราะว่าเส้นประสาทมันก็วิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างคร
0: ับ
1: ถ้าเกิดเสียหายตรงไหนก็จะเสียตั้งแต่ตรงนั้นลงไป
0: ความเสียหายไขสันหลังเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย
1: ์จริงๆที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยบ่อยสุดๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นพวกกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยก็อาจจะกดทับไปถึงไขสันหลังได้แต่ก็มักจะเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนใหญ่มักจะกดแค่เส้นประสาทก่อนนะครับเพราะว่าเส้นประสาทอาจจะไปอยู่ที่บริเวณรูของพวกกระดูกสันหลังที่อาจจะมีการเคลื่อนหรือว่ามีการตีบได
0: ้
1: นะครับ
0: อย่างนี้คนที่โดนฟาดหลังมีผลไหมครับบางทีแบบโดนโจมตีด้านหลังอย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: หลังหัก
1: การทำลายร่างกายเนี่ยพบค่อนข้างน้อยครับที่จะมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอุบัติเหตุที่แรงเช่นอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับเช่นกระดูกมันเคลื่อนแล้วกดทับไขสันหลังจนทำให้เกิดอัมพาต
0: อ้าวโอเคผมนึกออกละอาจารย์รู้จัก X-Men ไหม
1: ครับครับใช
0: ่ชาวเซอร์เวีย
1: ครับอ๋อครับ
0: ชาวเซอร์เวียเนี่ยโดนกระสุนเข้าที่ไขสันหลัง
1: ครับ
0: เขาก็เลยนั่งรถเข็น
1: ใช่ครับ
0: ผมก็จะถูกป่ะครับ
1: ใช่ครับถูกครับ
0: เออนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดูท่าที่มีฉันตื่นเต้นคนเดียวที่นึกออกใช่ไหมฮะอันนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเราบาดเจ็บที่ไขสันหลังนะครับอาจารย์
1: ครับ
0: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้าง
1: ครับก็โดยหลักการก็คือทางแพทย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่กดทับออกเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกระดูกกดทับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นการเสื่อมของตัวไขสันหลังเองนะครับแล้วก็มีการกดทับเนี่ยแล้วก็ออกแต่ทีนี้เนี่ยไขสันหลังก็อาจจะไม่ได้ถึงการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากมากเหมือนสมองอาจจะพอที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีกว่าคือหมายความว่าถ้าเราเอากดสิ่งที่กดทับออกแล้วเนี่ยการฟื้นตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีครับ
0: ค่อ
1: นข้างดีครับ
0: ก็คือหมายความว่าสมมติถ้าเกิดเราเป็นอัมพาตจากไขสันหลังเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ในการกลับมาปกติง่ายกว่าสมอง
1: ก็จะว่าอย่างนั้นก็ใช่
0: เพราะว่าสมองยังไม่เสียแค่สายเมนมันพัง
1: ในแง่ของเส้นประสาทนะครับมันไม่ใช่เซลล์ที่เป็นเซลล์สมองโดยตรงเพราะฉะนั้นเน
0: ี่
1: ยการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะถือว่าดีกว่าสมองแต่ว่าถ้ากรณีที่เกิดการเขาเรียกว่าฉีกขาดหรือว่าตัดไปเลยอ่ะนะฮะพวกนี้ยังไงมันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวได้ครับแต่กรณีนั้นก็เจอค่อนข้างน้อยมากนะฮะที่จะถึงขั้นนั้นครับ
0: โอเคนั่นหมายความว่าผมว่าจะถูกไหมว่าถ้าเกิดไอ้ตัวไขสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นจากอุบัติเหตุจากภายนอกแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการพวกความดันพวกอะไรนี่มันกับสมองคนละแบบกัน
1: ใช่ครับคนละแบบครับ
0: แต่การรักษาคือต้องผ่าตัดเหมือนกันในการที่จะเอาจุดที่กดทับออกอย่างเงี้ยครับอาจารย์
1: ครับก็ถ้ามีการกดทับที่ชัดเจนนะแล้วก็มีอาการที่ชัดเจนว่าเช่นเริ่มมีอ่อนแรงแล้วเริ่มเดินลำบากแล้วเนี่ยก็อาจจะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับกดทับรุนแรงทุกรายไปเพราะฉะนั้นบางเคสเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วก็แค่อาจจะมีการดูแลทำกายภาพเสริมกล้ามเนื้อเนี่ยการทำงานของไขสันหลังก็กลับมาปกติได้เหมือนกัน
0: ผมขอแอบถามเรื่องเกี่ยวกับกายภาพสักนิดนึงครับอาจารย์
1: ครับ
0: กายภาพเนี่ยมันในเมื่อมันเสียไปแล้วครับในเมื่ออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นสมองก็ตามหรือว่าตรงจุดไขสันหลังก็ตาม
1: ครับ
0: แล้วถ้ามันเสียไปแล้วการทำกายภาพมันมีผลทำให้หายได้ยังไงครับ
1: กายภาพเนี่ยอาจจะเป็นตัวเสริมเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดระบบประสาทมันเริ่มกลับมาสั่งงานได้ในกรณีที่เราอาจจะรักษาแล้วก็เริ่มกลับมาสั่งงานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกายภาพเลยเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดการกระตุ้นนะฮะแล้วก็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าเมนเทนกล้ามเนื้อคือทำให้กล้ามเนื้อยังสามารถที่จะทำงานอยู่ได้นะครับงั้นกายภาพเนี่ยจะเป็นส่วนที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้เป็นตัวตั้งต้นในการฟื้นตัวก็จริงแต่ว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราพบอย่างเช่นในคลิปวิดีโอที่โชว์ไปว่ามีคนไข้ที่เป็นสโตรกแล้วกลับมาวิ่งได
0: ้ครับ
1: อันเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีปัจจัยหนึ่งก็คือว่ากล้ามเนื้อของเราในเวลาที่เสียหายจากระบบประสาทนะครับ
0: ครับ
1: มักจะไม่ได้เสีย 100%
0: ส
1: มมติว่าเราเสียไปสัก 50%
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราไปฝึกอีก 50% ที่เหลือเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นฉะนั้นมันก็จะมาชดเชยส่วนที่เสียไปได้ก็ทำให้เขากลับมาวิ่งได
0: ้
1: นะครับทั้งที่จริงๆแล้วสมองอาจจะฟื้นตัวได้แค่ 50%
0: ครับ
1: เท่านั้นเองครับ
0: เพราะฉะนั้นกายภาพก็ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: โอเควันนี้น่าจะได้ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหรือว่าไขสันหลังมากยิ่งก็รู้ว่าเราควรจะคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวตลอดว่าทุกวันในการใช้ชีวิตเนี่ยความเสี่ยงเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบในอนาคตได้หมดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหนมันก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับเปิดโลกมากๆของเราขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับครั้งหน้าจะเชิญคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยรอติดตามกับรายการพบหมอรามาวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีนะครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับกับซีรีส์กินเสียงตายกันต่อนะครับกับผมหมอเก่งนะครับวันนี้เราจะจับเมนูอาหารอีสานสุดฮิตอย่างลาบมาจับคู่กับสปาเกตตี้ครับอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูแต่ว่ารสชาติแซ่บจี๊ดสะใจแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ

าพูดถึงเรื่องอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลครับก็คือเรื่องพยาธินะครับเพราะว่าเมนูอย่างลาบก้อยซกเล็กเหล่านี้นะครับก็มักที่จะปรุงแบบไม่สุกนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิได้จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้มากทีเดียวนะครับถ้าพยาธินั้นขึ้นสมองนะครับเกิดการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองนะครับหรือว่าแม้แต่การติดเชื้อที่หัวใจนะครับก็จะทำให้หัวใจนั้นล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้ครับมีความเชื่อบางความเชื่อครับที่เชื่อว่าเราสามารถใช้มะนาวเนี่ยครับบีบลงไปในเนื้อที่ไม่สุกแล้วทำให้มันสุกได้นะครับความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงนะครับถึงแม้ว่าเนื้อนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะครับแต่ก็เป็นเพราะว่ากรดในมะนาวนั้นทำให้โปรตีนในเนื้อเนี่ยแปรสภาพไปนั่นเองครับซึ่งการที่เนื้อนั้นเปลี่ยนสภาพไปเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันสุกนะครับแล้วก็เชื้อพยาธิเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อก่อโรคอื่นๆน่ะก็ไม่ได้ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการบีบมะนาวลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้เนื้อนั้นปลอดภัยขึ้นแต่อย่างใดครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมีความกังวลนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมการกินแบบสุ่มเสี่ยงแบบนี้อยู่นะครับแล้วอาจจะอยากไปหาซื้อยากินเองนะครับการซื้อยาถ่ายพยาธิรับประทานเองเนี่ยอาจจะไม่ตรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพยาธิเองเนี่ยก็มีหลายชนิดนะครับยาถ่ายพยาธิเองก็มีหลากหลายรูปแบบการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและได้รับยาที่เหมาะสมครับกล่าวโดยสรุปนะครับครั้งหน้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะรับประทานอาหารก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยปรุงสุกแล้วหรือยังนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่

เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกวันที่มีเงินรางวัลเงินแสนไม่แพงอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบว์ลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตอนขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยก็คือหาจะมาโบว์ลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
3: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบว์ลิ่งก่อนลูกโบว์ลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: มันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บครับ
3: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
3: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ว้าปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพี
3: ่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะอยู่บางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอ่ะบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
3: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
3: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
3: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดมันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้อง

0: ทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราก็มีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
1: สปิน
0: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร์สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกค้าแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันมันออกมาแล้วก็เทขึ้นมาลองเดี่ยวน้ำมาครับโอเค
1: มัน
0: คอนโทรลยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลงอย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
1: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
0: ใช่ครับ
1: ไปเรื่อยๆ
0: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
1: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
0: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยครับมันจะมี
1: ไอโร
0: ่ครับ
1: เป็นไอโร่ตรงกลางใช่ไหมคร
0: ับมันก็เป็นเข้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมาใช่จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี้
1: อุปกรณ์ก็มีผล
0: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
1: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกเลยที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นไปยาวไปใช่ครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นง่ายก็มันก็จะยาวกว่า
1: ครับ
0: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเป็นตึงอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์ได้10ปอนด์แต่พอเราถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
1: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
0: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนผมก็ต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลลิงลูกนึงเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
1: ก็ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
1: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
0: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆแล้วผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาร์โร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
1: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปให้ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้แล้วแค่เราหมุนข้อมือ
1: ใช่
0: โดนดีเลยนะเนี่ย

0: จริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอ่ะครับสมมติมันจะมีซิงค์แล้วแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อย่างเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อ่ะมันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได
1: ้แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ให้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะลองให้เขาทำค่อยๆเติมครับหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมอ่ะเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง
1: คร
0: ับ แล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุ๊คเ
0: ฟ่อะใช่ใช่เราก็
1: เอาม
0: ันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรก
0: ใช
1: ่เกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้มแต่ว่าไม่ได้
0: ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วเราแข่งขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างนี้ครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่เราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
0: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
1: อ๋อแต่
0: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้หรือเขาเรียกเป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หล
0: ุดสแปร์อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคครับส่วนใหญ่ตาม
0: ไทยจะมีชนศอกบ้าง
2: นิดหน่อย
0: ลุยครับ
1: ครับ

ท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: าเรียกว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแต่ใส่2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้10แต้ม
0: เต้าเลย

ตอนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: แย่แล้ว
1: แย่แล้วจริงไม่มีทริคในการแบบเก็บพลัง
0: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูยังไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้
0: ยากเกิน

0: ดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มหนึ่งก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสแปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแต้ม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบว์ลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช
0: ่ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบ
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบกับทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเนี่ยปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบว์ลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเตอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวล
2: เราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่าตะกี้เราจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยไปต่อยังไงได้บ้างไม่เดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกษาซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่รู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่มันจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบว์ลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบ ให้ทุกคนลองมาสนใจโบว์ลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบว์ลิ่งอาชีพก็มี

0: ่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
1: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
0: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือไทยโอเพ่นนักกีฬาแต่ละประเทศเขาจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
2: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือWorld Champion รุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
1: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบเริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
0: จริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
1: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
2: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
1: ับ โอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับชา
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากมากวันนี
2: ้ขอบคุณครับ
1: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์เราก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทําให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบลิ่งสําหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: ้องร้องไหมเนี่ย
1: ร้องครับคุณหม
2: อปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงๆที่วันนี้ร้องเพลงไปนั้นเกี่ยวกับปลากระพงวันนี้เรามีเมนูปลากระพงมาฝากจะเป็นอะไรนั้นเชิญไปชมกันเลยครับ

ที่วันนี้ทำเมนูปลากระพงเนื่องจากปลาเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงคนไข้โรคไตหรือประชากรสุขภาพดีก็ควรจะรับประทานโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่ไข่แดงไข่ปลาเครื่องในสัตว์หรือว่านมสดซึ่งเราควรจะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเหล่านี้ในคนไข้ที่มีโรคไตโดยเฉพาะมีภาวะไตเสื่อมปลาบางชนิดก็มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราอาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะมีการแนะนำอาหารสำหรับคนไข้ที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังและที่สำคัญติดตามชมรายการกินกับหมอไปเรื่อยๆเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆวันครับพูดไม่ธรรมชาติเลยอ่ะพี่

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับเรื่องแรกที่จะพาไปดูเป็นเรื่องที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับทุกคนที่เป็นเพราะไม่มีใครอยากมีแผลเป็นอย่างแน่นอนจากนั้นไปดูกันว่าการยกของหนักในท่าที่ผิดเป็นเวลานานๆส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนบางครั้งอาจปวดร้าวลงขาอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติอะไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: เป็นมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วค่ะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุมาค่ะรถมอเตอร์ไซค์ล้มค่ะก็เลยพอล้มแล้วก็เป็นแผลตอนแรกเป็นแผลสดก่อนแล้วก็ไม่มีเป็นนูนๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเป็นนูนๆแบบนี้แต่พอผ่านไปสัก2เดือนแผลเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มจะหายแล้วก็มันก็เลยนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่อยู่แผลเป็นมันคันๆค่ะแล้วก็ตรงแผลเนี่ยที่เป็นนูนๆมันเจ็บคือที่กังวลนะคะก็กลัวมันก็คือแขนมันไม่สวยด้วยค่ะพี่แล้วก็คือกลัวมันแบบอนาคตมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นก้อนเป็นอะไรข้างในหรือเปล่า
2: คุณอนุสรานะคะ
3: ค่ะ
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
3: อ๋อเป็นแผลเป็นมาค่ะที่แขน
2: ค่ะแผลอันเนี้ยมันเคยนูนกว่านี้แล้วราบลงไหมคะหรือว่ามาเนี่ยก็เท่านี้แล้วค่อยๆโตขึ้น
3: ตอนแรกก็เป็นราบๆอะค่ะแล้วก็ค่อยๆโตขึ้น
2: ค่ะ
3: จนนูนอย่างเงี้ยค่ะ
2: ได้เคยรักษาวิธีไหนยังไงมาบ้างไหมคะ
3: เคยทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็แค่ช่วยทำให้นูนแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้หายไปค่ะ
4: เหมือนตรงนี้เป็นถลอกด้วยไหมฮะ
3: ค่ะใช่ค่ะยาวถึงตรงน
4: ี้อ๋อยาวถึงนู่นเลยแต่ว่าไม่ได้มีเป็นแผลลึกแผลอะไรที่นูนแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่มีค่ะ
2: ค่ะคือถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยของคุณอนุสราเนี่ยจะมีแผลเป็น2แบ
4: บ
2: แบบแรกเนี่ยคือเป็นรอยดำๆกระดำกระด่างอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นอยู่ทั่วๆไป
4: อ
2: ีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแผลเป็นนูนซึ่งเราเรียกมันว่าคีลอยด์นะคะในความเห็นส่วนตัวของหมอเนี่ยคือรอยดำพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะจางไปได้เวลาที่มันผ่านไปนานๆโดยเฉพาะเวลาที่สมมุติว่าอาจจะเป็นปีๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้กังวลหรือเดือดร้อนกับมันมากหมอคิดว่าพวกนี้รอได้แต่อันที่หมอคิดว่าจะทำให้เกิดปัญหากับคุณมากคือพวกอย่างเงี้ยแผลเป็นนูนๆเพราะพวกนี้บางทีมันจะมีอาการเจ็บคันหรือถ้าสมมุติว่ามันเป็นเยอะหรือใหญ่บางทีแล้วอยู่ตามข้อมันจะทำให้เวลาเราขยับข้อเนี่ยลำบากแล้วก็เจ็บอย่างเงี้ยค่ะ
4: มีอาการแบบนี้บ้างไหมครับคุณส
3: มมีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือผิวหนังมันจะตึงกว่าปกติค่ะก่อนที่จะเกิดแผลนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็บางทีก็คันนะคะคันขึ้นมา
2: เราต้องคุยกันก่อนที่จะเริ่มรักษาก็คือว่าอย่างนี้นะคะคือพวกนี้ยิ่งแผลเป็นที่มันเป็นใหม่ๆอ่ะตอบสนองดีกว่าแผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้นาน
4: รักษาหายง่ายกว่าร
2: ักษาหายง่ายกว่าจริงๆอันนี้สัก 4-5 เดือนก็ยังพอโอเค 2-3 เดือนถ้ารีบมาก็จะยิ่งดีขึ้น
4: ควรจะรีบมาเร็วที่สุดเมื่อไหร่
2: ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอแผลแห้งหรือบางทีถ้าเป็นแผลที่มีการเย็บเนี่ยหลังตัดใหม่ก็มายิงเลเซอร์ได้แล้วค่ะแต่คราวนี้การยิงเลเซอร์แบบเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องใช้เป็นร่วมกันกับการฉีดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มาอาจจะมีการทั้งยิงเลเซอร์แล้วก็ฉีดยาเนี่ยร่วมกันไปประสิทธิภาพในการรักษาจะดีขึ้นกว่าการฉีดยาอย่างเดียวหรือยิงเลเซอร์อย่างเดียว
4: ครับรักษาแบบนี้ใช้เลเซอร์ยิง
2: ค่ะใช่ค่ะเราใช้เลเซอร์สำหรับรักษาแผลเป็นได้
4: เหมือนกับเลเซอร์ที่ยิงไฟกระ
2: ไม่เหมือนเลยค่ะเป็นเลเซอร์อีกแบบนึงจริงๆเลเซอร์สำหรับการรักษาแผลเป็นพวกเนี้ยที่เป็นนูนแดงๆอย่างเงี้ยเราใช้เลเซอร์ที่มีผลต่อการทำลายเส้นเลือด
4: ครับ
2: เป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นเลเซอร์ชิ้นเดียวกันกับที่เราเอาไว้รักษาปานแดงค่ะ
4: คือการยิงไปอย่างไรฮะไอ้ที่เป็นคีลอยนูนๆขึ้นมามันจะเรียบ
2: ลงไปได้สีแดงก็จะแดงน้อยลง
4: อ๋อเหรอครับ
2: คืออันที่จะเห็นก่อนเนี่ยคืออย่างสมมติถ้ามันแดงเนี่ยสีมันจะเริ่มกลายเป็นสีผิวปกติก่อนหรืออาจจะขาวๆดำๆแล้วก็รอยความเรียบความนูนเนี่ยก็จะเรียบขึ้น
4: ครับแล้วจะหายออกมาเหมือนกับไม่เคยรถมอเตอร์ไซค์ล้มมาก่อนอะไรอย่างนี้จะเป็นไปได้ไหมฮะ
2: หมอคิดว่าถ้าเป็นเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นปื้นยาวๆอาจจะได้ประมาณสีที่ใกล้เคียงกับแบ็คกราวด์คือสีอาจจะกระดำกระด่างอย่างนี้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อดีคืออาการคันเจ็บพวกนี้จะไม่ค่อยมี
4: อ๋อ ันนี้มีทางเลือกไหมฮะหรือว่านี่เป็นวิธีเดียวที่รักษาได
2: ้หมอคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาเพราะพวกยาทาหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลมันจะมีแผ่นแปะบางอันที่อาจจะพอช่วยได้แต่พวกนี้เนี่ยจะต้องปิดเอาไว้นานมากต่อวันแล้วก็จะต้องปิดเกือบตลอดเวลาบางทีก็อาจจะเอามาร่วมกันกับวิธีพวกอย่างนี้ก็ได้เพราะการรักษาแผลเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่อง
4: แล้วอย่างการฉีดยาที่คุณหมอว่าต้องใช้ฉีดรวมด้วยฉีดยาไปช่วยยังไงฮะ
2: พวกยาที่ฉีดไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ากลุ่มสเตียรอยด
4: ์
2: ค่ะพวกนี้เขาเชื่อว่ามันจะไปเหมือนกับทำให้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันเป็นแผลกดดึงรั้งเนี่ยมันอาจจะสลายไปได้บ้างค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะนิ่มขึ้นราบลงแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำบ่อยส่วนใหญ่เราอาจจะต้องทำถี่ทุกๆ 2-4 สัปดาห์เนี่ยทำไปเรื่อยๆจนกว่าแผลเป็นจะเรียบการที่อยู่คนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นมาแล้วเป็นแผลเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยมันมีหลายปัจจัย
4: เพราะอะไรฮะ
2: ปัจจัยอันแรกคืออยู่ที่ผิวของคนไข้เองด้วย คือคนไข้บางคนเนี่ยการหายของแผลก็จะไม่นูนแต่อาจจะเป็นแผลได
4: ้
2: คนที่มีแนวโน้มจะมีแผลเป็นนูนอย่างสมมติเวลาของคุณอนุชราอาจจะแผลที่อื่นก็นูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นแผลก็จะโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากกว่าคนอื่น
4: อ
2: ันที่สองคือเป็นในตำแหน่งที่ขยับมากแผลยิ่งขยับมากยิ่งหายไม่ค่อยดีถ้าสังเกตดูจริงๆเนี่ยคุณอนุชาเป็นแผลถลอกตลอดแนวนี่แหละค่ะแต่ตรงตำแหน่งข้อศอกนูนกว่าตรงอื่นเป็นเพราะเราขยับมากแถวนี้จะไม่ค่อยเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
4: จริงด้วย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเกิดแผลเป็นจะเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่แน่นอนตรงข้อศอกเนี่ยจะบังคับให้คนไข้ไม่ขยับเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การรักษาอื่นๆที่มาช่วยร่วมด้วยก็จะช่วยทำใหแผลตรงนี้มันราบลงแล้วก็ดีขึ้นได
4: ้แผลแบบนี้ที่โดนน้ำจะทำให้เป็นแผลเป็นได้มากกว่าหรือว่าจะเสียหายมากกว่าเป็นไปได้
2: คือจริงๆสำหรับแผลถลอกเนี่ยการโดนน้ำหรือไม่โดนน้ำเนี่ยไม่ได้สำคัญมากเท่าการติดเชื้อที่เกิดตามมายิ่งมีการติดเชื้อเกิดตามมาการอักเสบที่ลงลึกขึ้นพวกนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนมากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีหนองหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้เกิด
4: ใช่ไหม
3: เพราะว่าตอนเป็นแผลจะมีเป็นหนองออกมาค่ะ
2: ตรงตำแหน่งที่นูน
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: อ๋อก็เลยเห็นชัดเลยนะคือดูอย่างนี้ยังนูนไม่มากนะครับแต่พองอข้อศอกปุ๊บที่นูนก็
2: ใช่ก็จะเห็นชัดขึ้น
4: อ๋อการใช้เลเซอร์รักษาแบบนี้ครับได้กับแผลลักษณะไหนบ้างหรือว่ามีกรณีไหนที่เอามารักษาได้อีก
2: ค่ะคือเลเซอร์ที่กำจัดเส้นเลือดหรือว่าเอาไว้รักษาแผลเป็นพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้ดีกับแผลเป็นนูนที่มีสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากอะไรก็ได้แผลอุบัติเหตุเป็นแบบนึงที่เราเจออีกอันนึงที่เราเจอคือพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกที่ทำเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นมาเป็นปื้นแดง
4: ๆบางทีเป็นแบบ
2: ใช่หรือบางทีผิวหนังบางทีมันมีการเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งตึงตามตำแหน
4: ่
2: ง
4: ดึงร
2: ั้งไว้ทำให้ขยับลำบากการใช้เลเซอร์จะช่วยพวกนี้ได
4: ้ครับอย่างบางคนครับพอแผลเริ่มตกสะเก็ดก็จะชอบแก
2: ะ
4: ด้วยความแหมมันคันแล้วก็แกะไปบ้างหรือตั้งใจแกะเพราะเขาคิดว่ารีบแกะแล้วยิ่งดีเดี๋ยวเซลล์ผิวหนังสร้างผิวใหม่มาจะได้เนียนสวยนี่จริงไหมอ
2: ันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเลยยิ่งแกะมันยิ่งไปยุ่งรบกวนการหายแผลยิ่งหายช้าหนักกว่าเดิมปล่อยให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆสะเก็ดค่อยๆหลุดด้วยตัวของมันเอง
4: จะดีกว่า
2: จะดีกว่าเพราะแสดงว่าผิวข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งแวดล้อมแล้วสะเก็ดมันถึงได้หลุด
4: คุณยุสราแกะไหม
3: แกะ
4: ไม่แกะใช่ไหมฮะ
3: แต่ว่าเหมือนแบบผู้ใหญ่ชอบบอกว่าช่วงเป็นแผลใหม่ๆอะค่ะอย่าทานไข่มากนะเดี๋ยวมันไม่หายอะค่ะอยากจะถามอาจารย์
2: ไม่จริงเลย
3: ไม่จริง
2: ได้ทุกอย่าง
4: เลย
2: กินไปเลย
4: กินได้ทุกอย่างเลยเหรอครับ
2: กินได้ทุกอย่างไข่เคยก็กินไปได้
4: นี่แสลงกับแผลสดกับแผลที่เป็นแผลผ่าตัดเขาจะ
2: ไม่มีหรอกค่ะยิ่งงดอาหารบางทีเราขาดโปรตีนในการจะมาซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายซะอีกนะ
4: ไม่ห้ามอะไรเลยเหรอครับ
2: ไม่ห้ามเลย
4: จริงเหรอครับ
2: กินเลย
4: การรักษาเริ่มจากอะไรดีฮะต้องฉีดยาชาต้องอะไร
2: ยิงเลเซอร์เลยเพราะเลเซอร์ชนิดนี้เป็นเลเซอร์ที่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลนะคะไม่ต้องหลบแดดใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะเรายิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บหมอจะฉีดยารักษาแผลเป็นตามลงไปแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปทุกๆครั้ง
4: ต้องใส่เสื้อแขนยาวคลุมเวลา
2: ไม่จำเป็นเลยค่ะ
4: ไม่ต้องด้วยเหรอ
2: ค่ะ
4: โอ้เยี่ยมหมอครับเครื่องนี้ทำไมต้องใส่แว่นดำแบบนี้
2: คือเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีสร้างเพื่อจุดประสงค์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดคราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอะในแสงของมันเองสามารถทำลายเซลล์บางอย่างในจอประสาทตาเราได้เราก็จะต้องใส่แว่นที่ป้องกันเครื่องนี้จริงๆเนี่ยเอาไว้รักษาปานแดงก็ได้แต่ก็ต้องตั้งพลังงานเป็นแบบอื่นถ้าจะรักษาแผลเป็นก็จะเป็นอีกแบบนึง
4: จะเจ็บจะร้อนอะไร
2: ไม่เลยค่ะคนไข้จะรู้สึกเป็นเหมือนกับเขาเรียกมีไอเย็นเป่าหมอจะเริ่มแล้วนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยค่ะเจ็บไหมคะ
5: จะเห็นว่าเห็นไหมคะว่ามันมีสเปรย์พ่นออกมาแล้วก็ตรงตำแหน่งที่เรารูนเราก็จะยิงพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้บางคนอาจจะเห็นว่ารอยนูนเนี่ยมันดูสีเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับไปทำให้เส้นเลือดมันแตกออกนะคะแต่ว่าสักพักหนึ่งผ่านไปใกล้ๆ1เดือนก็จะค่อยๆราบลงเดี๋ยวหมอถอดแว่นให้คุณก่อนนะคะเจ็บไหมคะค่ะต่อไปเราจะฉีดยากันนะคะหลังจากที่เราทำเลเซอร์เสร็จเราก็จะฉีดยาย
4: ังนูนอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลย
5: พวกนี้ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะเริ่มเห็นผลค่ะหมอจะขออนุญาตทายาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดนะคะเทคนิคการฉีดของแผลเป็นพวกนี้คือควรจะต้องฉีดที่ค่อนข้างตื้นเพราะถ้าฉีดลึกผิวหนังจะบุ๋มได้แล้วก็เจ็บนิดนึงนะคะ

0: ดูนิดเดียวอันนี้ค่อนข้างตื้นละเลเซอร์อย่างเดียวน่าจะพอก็ไม่จำเป็นจะต้องยิงจะต้องฉีดนะคะ
1: ค
0: ่ะแค่นี้ก็เสร็จละแล้วก็นัดคนไข้กลับมาได้ประมาณเดือนนึงมายิงเลเซอร์แล้วก็มาฉีดซ้ำ

แผลตรงที่นูนทำเลเซอร์ตรงช่วงนี้นะคะก็ยุบลงค่ะที่เป็นรอยขาวๆอะค่ะยุบลงแล้วก็ตรงนี้สีจางลงนะคะสองจุดนี้สีจางลงแล้วก็เริ่มยุบลงแล้วก็ไม่แข็งเหมือนเดิมตอนนี้ไม่คันแล้วค่ะที่ทำไป2สัปดาห์เนี่ยค่ะคันไม่มีแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ยุบลงเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำการรักษาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยมันยุบลงไปแล้วก็ดีค่ะ

0: ทีแรกมันปวดเอวครับยกของหนักแล้วมันตังตึกตอนยกแล้วมันก็ปวดแบบแข็งเลยอ่ะเป็นได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วไอ้ตรงบั้นเอวนี่มันหายปวดเลยแต่ทีนี้มันมาปวดลงมาถึงน่องเลยเวลายืนนานๆมันจะปวดน่องลงไปถึงหลังเท้าเลยเวลาเดินแบบไกลๆมันจะปวดมากเลยประมาณ5เดือนเลย5เดือนกลัวจะเดินไม่ได้พอเป็นนานๆแล้วผมถึงกลัวมันจะเดินไม่ได้เพราะว่าเคยได้ยินเพื่อนพูดมาเป็นหนักๆก็พิการอย่างเงี้ย
1: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้คุณพี่มาด้วยอาการ
0: ปวดขาไม่หายครับ
1: ปวดขานะครับ
0: ครับเริ่มต้นที่แรกคือผมยกของหนัก
2: ครับ
0: ยกแบบผิดท่ายกขึ้นมามันก็ดังก๊อกตรงนี
1: ้โอ้ดังเลย
0: ครับปวดแบบนั่งแบบแข็งอย่างนี้เลยครับ
2: หลังแข็งเลยเน
0: า
2: ะ
0: ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วตรงเอวนี่หายปวด
2: ครับ
0: ทีนี้มันมาลงมาตรงยกย้ายของอย่าง
1: นี้ตอนนั้นยกอะไรฮะตอนนั้นคุณพี่ยกอะไร
0: ยกเป็นลังใส่ของหนัก
1: แล้วท่าแบบไหนฮะยกแบบ
0: อย่างเงี้ย
1: อย่างนี้เลยฮะ
0: ยก
1: เอาดึงขึ้นตรงๆนี้เลย
0: ครับ
1: ดังกรอบเลย
0: ครับ
2: แล้วก็ปวดหลังอยู่สัก
0: อาทิตย์กว่า
2: อาทิตย์กว่า
0: เกือบ10วัน
2: แล้วก็หายปวดหลัง
0: ก็หาย
2: พอหายปวดหลังคราวนี้มาย
0: ืนนานๆมาถึงต้นขา
2: แทน
0: ปั๊บ
2: ปวด
0: อีก
2: ปวดแค่ต้นขาแล้วครับ
0: ปวดถ้ายืนนานแล้วก็ลงมาถึงน่อง
2: ถึงน่องตรงไหนตรงไหน
0: เนี่ยครับ
2: ตรงนี้เลยด้านหลังน่อง
0: ปวดเหมือนเป็นหนองแบบ
2: แล้วปวดถึงข้อเท้ามั้ย
0: ถ้าเดินไกลๆจะปวดครับปวดมาถึงหลังเท้า
2: หลังเท้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้ง
0: ทุกวันเลยครับ
2: ทุกวัน
0: ถ้าแบบนั่งเฉยๆหรือนอนนี่จะไม่ปวด
2: ถ้ายืนได้นานไหม
0: ประมาณ10นาทีนี่จะรู้สึกปวด
1: แสดงว่าวันนี้คุณพี่ยกของหนักก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยกแล้วมีแบบยกแล้ว
0: ยก
1: เจ็บอีกทีไหมฮะ
0: ถ้ายกปุ๊บเนี่ยจะมีอาการตรงเอว
1: ยังอาการที่ปวดที่เอวยังมีอยู
0: ่เคือง
1: ๆมันเกี่ยวข้องกันไหมครับคุณหมอครับจากปวดที่หลังตอนนี้วิ่งลงมาที่ขาแล้ว
2: กรณีลักษณะอย่างนี้น่าจะเป็นเหตุเดียวกันคือเริ่มด้วยปวดหลังแล้วก็พอทุเลาปวดหลังปุ๊บคราวนี้กลายเป็นมาปวดขาแทน
0: ลงมาถึงน่อง
2: นะสิ่งที่เราพบกันได้อยู่เนืองๆก็คือหมอนรองกระดูกปริ้นมาทับเส้นประสาทคือเรื่องเสียงดังนี่ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: เพราะคนละเรื่องกัน
2: นะเสียงดังนี่อาจจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อหรือข้อต่อมันลั่นเหมือนเราหักนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนะฮะหรือบางทีเราบิดเอวก็ดังกรับกรับกรับกรับกรับนะขยับคอก็ดังกรับกรับกรับกรับอันนั้นก็ อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกที่มันแตกหรอกนะแต่ว่าอาการปวดหลังรุนแรงแล้วก็พอทุเลาปวดหลังก็กลายมาเป็นปวดขาแทนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาการที่ช่วยบอกว่าเหตุที่เราต้องนึกถึงอันดับต้นๆก็คือหมอนรองกระดูก
1: หมอนรองกระดูกนี่มันอยู่ในตำแหน่งไหนครับคุณหมอ
2: หมอนรองกระดูกสันหลังก็คือส่วนถ้าตามรูปนี้ก็จะเป็นส่วนสีขาว
1: ครับ
2: นะอันนี้คือตัวกระดูกนะครับนี่หมอนรองกระดูกกระดูกหมอนรองกระดูกส่วนใหญ่ทั่วไปก็มักจะเกิดที่2ข้อข้างล่างเนี่ย
1: ที่เกิดบ่อยๆจะเป็น2ข้อนี้
2: 2ข้อล่างนะแล้วเวลาหมอนรองกระดูกปลิ้นถ้าปลิ้นเข้ามาอยู่ทางด้านหลังเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยข้างในนี่จะมีพวกเส้นประสาทอยู
1: ่
2: ก็จะไประคายเส้นประสาท
1: สาเหตุที่ลงมาที่ขา
2: อ
1: าจจะปลิ้นมาด้านใน
2: ปลิ้นมาด้านหลังเนี่ยเข้าไประคายเส้นประสาทก็ทำให้ปูวัดลงไปตามแนวของเส้นประสาทเส้นนั้นๆนะฮะแล้วก็จะมีชาบางคนก็ไม่ชานะบางคนก็มีอ่อนแรงกล้ามเนื้อเท้าไม่ค่อยมีกำลัง
1: แล้วแบบนี้มันหายเองได้ไหมฮะมันรักษาตัวเองได้ไหมครับแบบนี
2: ้ก็ส่วนใหญ่รักษาตัวเองได้ค่อยๆดีค่อยๆดีค่อยๆหายจากที่เจ็บมากกลายเป็นเจ็บน้อย
1: ครับ
2: นะแล้วก็หายเจ็บโดยธรรมชาติดีขึ้นได้โดยการตอบสนองของร่างกาย
1: ครับ
2: นะฮะ
1: และอย่างของคุณพี่เนี่ยมาด้วยอาการแบบนี้เราสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปลิ้น
2: ครับ
1: ขั้นตอนการรักษาต่อไปนี่คุณหมอจะเช็คยังไงฮะจะดูยังไง
2: ก็คือตอนนี้อาการยังคงรบกวนถ้าต้องไปเดินหรือยืนนาน
1: ครับ
2: เดินเกินครึ่งกิโล
1: ก็อาจจะมีอาการปวด
2: เกิน10นาทีก็ปวด แล้วเวลาปวดทำยังไงถึงทุเราน
0: ั่งลงเลยครับ
2: บีบบีบ
0: แล้วก็บีบ
2: บีบบีบบีบ
0: แล้วก็หาย
2: ก็หายเดินต่อได้นะ
1: ครับ
2: อายุ35เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยซึ่งกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกไม่ใช่จะเป็นลักษณะเหมือนคนสูงวัย50กว่า60 70อย่างนั้นอันนั้นจะเป็นอีกกลุ่มนะกลุ่มนั้นคือกระดูกเสื่อมโดยภาพรวม
1: ครับ
2: นะพวกไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อมพังผืดอะไรที่อยู่ระหว่างกระดูกเนี่ยมีการหนาตัวขึ้นมีกระดูกงอกมีหินปูนฝ่ออย่างอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าช่องทางหรือโพรงกระดูกตีบแคบ
1: ซึ่งนั้นตามวัย
2: อันนั้นตามวัย
1: เป็นปกติ
2: ก็จะมีอาการคล้ายๆอย่างงี้ได้คือยืนเดินไม่ได้ไกลแล้วปวด
1: ครับ
2: อย่างนั้นเราจะเรียกเป็นกระดูกทับเส้น
1: อ๋ออันนี้คือกระดูกทับเส้นมันคือกระดูกงอกออกมา
2: คือมีหินปูนมาเกาะโดยชาวบ้านเรียกกระดูกงอก
1: นั่นคืออายุมากจะเป็น
2: เป็นได
1: ้มีวิธีป้องกันไหมฮะเราไม่อยากจะกระดูกงอกเลย
2: คือเรื่องการเสื่อมการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเนี่ยเราควบคุมบังคับเขายังไม่ได
1: ้ครับต่อให้แข็งแรงขนาดไหนก็ต้องเป็นแบบนี
2: ้ครับส่วนจะมีอาการไม่มีอาการอีกเรื่องนะครับทีนี้กลับมาที่คุณน่านเดี๋ยวลองก้มตัวลงสิครับก้มลงนี่ก็ก้มได้คล่องแคล่วดีนะเงยขึ้นมาสิครับเงยก็คล่องแคล่วว่องไวไม่เจ็บนะการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังทำได้ดีไม่เจ็บนะแล้วข้างหลังนี่เจ็บไหมครับที่หมอกดเนี่ยไม่เจ็บนะ ครับอ่ะเดี๋ยวหันหน้ามาทางนี้สิครับ เราก็จะดูว่ามีความตึงตัวของเส้นประสาทหรือของกล้ามเนื้อหรือไม่คนไข้ปวดใหม่ๆไม่น่าจะยกขาได้ขนาดนี
1: ้
2: นะในกรณีที่หมอนรองกระดูกเพิ่งไประคายเส้นประสาทจะยกขาขึ้นมาเพื่อแบบทำมุมฉากกับแนวลำตัว
1: ไม่ได้
2: ถ้าหมอยกขามาอย่างนี้คนไข้โอ้
1: จะเจ็บละ
2: เอ็นหลบหนีเลยนะอันนี้สบายนะเหยียดขาได้ตรงแถมก้มมายังได้อีก
1: อย่างนี้ได้ถือว่าปกติ
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: คือเส้นประสาทไม่ตึง
1: ครับ
2: เส้นประสาทเนี่ยที่ออกมาจากกระดูกแล้วก็มาตามท้องขาเนี่ยไม่ตึงแล้วการอักเสบรุนแรงได้คลายตัวไปแล้วแต่บางรายยกไม่ขึ้นแล้วนะอาจจะยกนอนอยู่ยกขาขึ้นมาได้แค่สัก 30-40 องศาก็ปวดทรมาน
1: แล้วเลื้อรัง
2: อันนั้นคือเจ็บรุนแรงนะเจ็บรุนแรงก็มักจะเป็นเจ็บช่วงต้นๆนะพอมาตอนนี้ก็คลายแล้วอันนี้ก็ดีคือเส้นประสาทไม่ตึงนะ
1: แสดงว่าที่หมอรองกระดูกของคุณน่านปลิ้นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ไปกดเส้นประสาทที่รุนแรงมากนะ
0: ข้างนี้ไม่เป็นไร
2: คือกดได้แต่การอักเสบ
1: ไม่มาก
2: ลดลงแล้วนะคราวนี้เรามาดูเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อถอดรองเท้าออกสิครับคราวนี้หมอให้ยืนเขย่งดูก่อนว่ากล้ามเนื้อน่องแข็งแรงไหมเขย่งขึ้นแล้วเดินด้วยปลายเท้าเดินได้ส้นไม่ตกนะเดินได้ดีแสดงว่ากล้ามเนื้อน่องนี่ยังแข็งแรงดีคราวนี้ทำงี้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็เดินบนส้น
1: บนส
2: ้นเดินเดินได้ดีกล้ามเนื้อที่กระดกข้อเท้าก็ยังแข็งแรงดีอ่ะเชิญนั่งเลยครับเหยียดขาสิครับเหยียดขาทีละข้างเตะขึ้นมาเหยียดขึ้นมาเกรงไว้สู้กันสู้หมอสู้เต็มที่นะกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงดีข้างนี้เกรงเหยียดเต็มที่แข็งแรงดีเอาขาไว้อย่างนี้สิครับกระดกข้อเท้าขึ้นทีละข้างกระดกขึ้นมาสู้กันข้างนี้กระดกสู้กันวางลงกระดกนิ้วของแม่เท้าขึ้นกระดกขึ้นสู้กันต้านหมอไว้ข้างนี้
1: อันที่คือกำลังทดสอบอะไรครับคุณหมอ
2: กำลังของกล้ามเนื้อนะเพราะมันจะเป็นตัวที่ช่วยบอกถึงการทำงานของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะกล้ามเนื้อยังแข็งแรงดีนะถึงถ้าเป็นหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทก็คือไม่ได้ทับจนกระทั่งเส้นประสาทเสียหายเพราะกำลังอย่างดีนะส่วนอาการชาความรู้สึกอย่างเงี้ยแหลมไหมแหลมไหมฮะแหลมนะอันนี้คือแหลมปกตินะแหลมปกตินะ
1: อ
2: ัน
1: นี้อุปกรณ์อะไรครับคุณหมอคร
2: ับ อุปกรณ์ตรวจดูความรู้สึกรับความรู้สึกแหลม

0: ก็กำลังกล้ามเนื้ออยู่ในเกณฑ์ดีความรู้สึกอาจจะลดลงไปบ้างนิดหน่อย
1: ซึ่งเป็นผลปกติของการเกิดการหมอนรองกระดูกกลิ้นแบบนี้เป็นปกติใช่ไหมความรู้สึกแบบนี้
0: เป็นได้เป็นไปได้คือยังมีการไม่ปกติหลงเหลืออยู่แต่ดีขึ้นแล้วอันนี้เรามาทดสอบเรื่องการตึงๆปกติตอนนี้เวลาปวดเนี่ยปวดตรงไหนฮะปัจจุบันปวดนี
2: ่บั้นเอวเลย
0: ครับปวดในนี้ไหมในแก้มก้นปวดไหม
2: ไม่ครับมันจะมาเริ่มตรงเนี้ย
0: มานี่แทน
2: ครับ
0: เดี๋ยวหมอทดลองให้ยกขาขึ้นอย่างนี้เลยครับเอามือกอดเข่าแล้วก้มตัวลงไปมีอาการอะไรครับ
2: ปวดตรงนี้ครับ
0: ตรงไหน
2: ตรงที่
0: ตรงที่ที่ปวด
2: ครับผม
0: ตรงที่เราปวดเองใช่ไหม
2: ครับผม
0: ท่านี้เคยทำไหม
2: ไม่
0: เคยทำหมอแนะนำว่าให้กลับไปทำก้มเอาไว้นับ1ถึง10 10วินาทีแล้วก็เงยขึ้นนะให้ไปกายบริหารท่านี้อยู่เรื่อยๆนะเพื่อเป็นการยืดคลายถ้าทำแล้วอาการปวดดีขึ้นเดินได้ทนขึ้นเดินได้นะยืนได้นานขึ้นก็ดีทำไปเรื่อยเลย
1: คุณหมอครับการบริหารท่วงท่าแบบนี้มันบ่งบอกอะไรครับถึงการที่เส้นประสาทแต่ละเส้น
0: คืออาการปวดเนี่ยปวดหลังปวดลงขาปวดแก้มก้นปวดขาเนี่ยนะฮะเหตุหลักๆที่เรานึกถึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังอีกเหตุนึงที่เจอกันได้เยอะแต่บางทีเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเขาก็คือกล้ามเนื้อเองมีการตึงมีการเกร็งนะมีการปวดจากกล้ามเนื้อตอนนี้ดูแล้วว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเส้นประสาทตึงที่เมื่อกี้เรายกขาแล้วก็ยกได้ด
1: ี
0: ก้มตัวได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การอ่อนแรงก็ไม่ได้มีอย่างชัดเจนมีชาบ้างนิดหน่อยแล้วก็เวลาก้มไปปุ๊บตึงตรงตำแหน่งที่เจ็บเลยเนี่ยนะหมอก็จะแนะนำให้ไปยืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้ให้คลายตัวเหตุจากกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถเยียวยาบำบัดได้ด้วยตัวเองที่ไม่ต้องผ่าตัดถ้าเราทำแล้ว
1: ด้วยท่วงท่าที่คุณหมอแนะนำไป
0: ถ้าทำแล้วอาการสบายขึ้นเป็นที่พอใจใช้ชีวิตไปได้ก็ไม่ต้องผ่าตัดแม้ว่าจะมีอะไรไประคายเส้นประสาทก็ตามก็ไม่ต้องผ่าตัดแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นคือไปทีละขั้นตอนนี้คือคุณหมอพยายามแนะนำคุณหน้าใหบริหารอย่างที่บอกก่อนถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องผ่าตัด
2: ครับ
1: โดยส่วนตัวคุณน่าอยากจะผ่าตัดไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ถ้าอย่างนั้นลองบริหารอย่างที่บอกก่อนนะครับเพราะว่าทิศทางของอาการของคุณน่าเนี่ยก็เริ่มดีขึ้น
0: ดีขึ้นแล้ว
1: 5เดือนที่ผ่านมาดีขึ้นนะครับ
0: เดี๋ยวอีกสัก2เดือนมาพบกันดีไหม
1: ครับผมแต่2เดือนนี้ก็ต้องทำอย่างที่คุณหมอบอก
0: หมอมีวิตามินไว้ให้รับประทานหน่อยนะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหน้าด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยของคุณหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหมอนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกหนุ่มสาวออฟฟิศทั้งหลายที่นั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นเวลานานๆต้องระวังอาการปวดที่ไม่อยากให้เกิดเพราะมันกำลังจะเกิดจากนั้นไปดูเรื่องโรคเกี่ยวกับดวงตาถ้าวันหนึ่งการมองเห็นของคุณผิดปกติไปจากเคยมองเห็นภาพทุกอย่างชัดกลายเป็นมองเห็นภาพทุกอย่างมัวคุณจะทำอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ

0: นี้ที่มาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดหลังอะค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วคือก่อนหน้านี้คือจะเป็นหายๆคือมันจะดีขึ้นแต่ว่าครั้งนี้คือทั้งเดือนเนี่ยค่ะจะปวดแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะเราก็จะปวดเวลาที่เหมือนว่าเราก้มลงไปเพื่อจะหยิบอะไรเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่จะเงยขึ้นมาค่ะก็จะปวดมากมันเหมือนกับมันจะแปลบขึ้นมาเลยแต่ตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบนั่งไขว่ห้างหรือเปล่าเพราะติดอะค่ะติดเพราะนั่งปุ๊บต้องไขว่ห้างเลยยังคิดว่าการนั่งไขว่ห้างของเราอาจจะทำให้กระดูกคดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้ปวดหลังได้คิดไปที่ประเด็นนี้มากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นจากการทำงานในชีวิตประจำวันเราที่เหมือนเราอยู่ท่านี้ทั้งวันแล้วมันก็เหมือนกับมันเอี้ยวอยู่ท่านี้ตลอดเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าที่คิดเองก็น่าจะเกิดจากสองประเด็นนี้
1: สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณพี่ระพีพันธ์ครับวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์มาด้วยอาการปวดอะไรครับ
0: ปวดหลังค่ะปวดมาประมาณ1เดือนแล้วค่ะ
1: 1เดือน
0: คือก่อนหน้านี้คือจะปวดแล้ววันนี้ก็หายหรือบางทีปวดแค่ช่วงมีประจำเดือนนะคะแล้วมันก็จะหายแต่ว่าหลังจากตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วจนถึงวันเนี้ยคือมันปวดแล้วถ้าก้มไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะจังหวะที่จะต้องเหมือนกับจะขึ้นนะคะมันจะเหมือนปวดมาก
1: บริเวณไหนครับของหลังเราเนี่ย
0: แถวๆตรงเนี้ยค่ะเกือบจะเอวอะค่ะหมอ
1: คือเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอครับที่อาการปวดแบบนี้เกิดจากการที่คุณพี่เขาพฤติกรรมในการทำงานพฤติกรรมในการใช้ชีวิตหรือว่ายังไงครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องสอบถามข้อมูลนะฮะปวดที
0: ่ปวดแถวๆตรงเนี้ย
2: ปวดบริเวณนี้
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงกลางหรือปวดด้านข้างครับ
0: ด้านข้างของอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
2: ้ข้างไหนครับ
0: ทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเวลาปวดนี่ปวดร้าวไปไหนไหม
0: เหมือนจะปวดลงข้างล่างมากกว่า
2: ลงไปถึงไหนครับ
0: ประมาณแถวๆก้นกบแถวๆนี้ค่ะ
2: ก้นกบบริเวณนะ
0: จ้ะ
2: เป็นมานานเท่าไหร
0: ่ที่เป็นมากๆก็คือ1เดือนเนี่ยค่ะ
2: 1เดือนเป็นทุกวันมั้ย
0: เป็นทุกวันค่ะ
2: เป็นเวลาไหนเช้าสายบ่ายค่ํานอนหลับไปแล้วหรือตื่นนอน
0: อย่างเงี้ยก็ปวดแต่นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมีการก้มหรือว่าลงไปนั่งกับพื้นหรือนั่งยองๆอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่จะขึ้นอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะยิ่ง
1: ก
0: ับอริยบทตรงนั้นด้วย
1: ว่าเราทำอะไรอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างของคุณพี่เขาเนี่ยถือว่าปกติไหมฮะกับการปวดอาการแบบนี้ซึ่งคนทั่วไปดูแล้วก็น่าจะปวดแบบนี้ได
2: ้ครับก็เรื่องปวดหลังนี่เราก็เจอได้ในคนทั่วไปนะประชาชนทั่วไปในช่วงชีวิตหนึ่งก็เกิน 80% ต้องเคยปวดหลัง
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยปวดมานานแล้ว
2: ปวดมาเดือนนึง
1: เดือนนึงปกติการปวดหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอ่ะกินยาแก้ปวดนะครับพักผ่อนบางวันตื่นขึ้นมาก็หายมันหายไปเองนะคุณหมอครับ
2: หายไปเองก็มี
1: แต่อย่างของคุณพี่ระพีพันธ์ไม่หาย
0: ไม่หาย
2: ครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่ต้องมา
1: หาคุณหมอ
2: หาหมอ
0: ใช่
2: นะด้วยว่าเอ๊ะชักไม่ธรรมดาม
0: ันนาน
2: เลยชักคิดมากแล้วเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าทำงานอะไรนะ
0: ปกติก็ทำงานออฟฟิศก็นั่ง
1: หน้าคอม
2: คอมพิวเตอร์
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าถามตัวเองก็รู้สึกมันผิดท่านิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปกติคนอื่นเขาใช้เขาควรจะมีถาดคีย์บอร์ดนี้ใช่ไหมคะแต่ตัวเองใช้เนี่ยคือ
2: ลอย
0: ต้องเอาตั้งบนนี้เพราะว่า
1: โต๊ะ
0: มันไม่มีถาดคีย์บอร์ดไม่มีถาดสไลด์ข้างล่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี
1: ้แล้วเก้าอี้ของพี่เป็นยังไงครับเก้าอี้ที่นั่ง
0: เก้าอี้ก็จะเป็นลักษณะ
1: ปกติเลย
0: ใช่
1: มีผลไหมครับ
2: ไม่มีอาการปวดบ่าปวดแขนปวดสะบัก
0: ปวดบ่าก็มีบ้างแต่เหมือนบ่าบางทีเราก็จะแบบยืดเอาบริหารเอามันก็เหมือนกับมันก็จะดีขึ้น
1: แต่หลังนี่มันไม่ดีขึ้นเลย
0: ไม่ดีขึ้นเลย
2: เป็นเวลาที่ลงไปนั่งกับพื้น
0: ใช่เหมือนบางทีเราก้มเพื่อจะหยิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจังหวะที่มันจะต้องขึ้น
1: อ
0: ่ะมันจะเหมือนกับว่ามันจะเจ็บมาก
2: แล้วจะเงยตัว
0: ใช่ใช่
2: เงยขึ้นมา
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าเดินไปเดินมาเจ็บไหม
0: ไม่เจ็บค่ะแต่หมายถึงว่ามันก็รู้สึกปวดนิดๆแต่ว่ามันทนได้แต่ว่าถ้าเป็นจังหวะที่เราต้องก้มหรืออะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับม
2: ัน
0: เหมือนคนแก
1: ่ปี๊ดขึ้นมาเลย
0: ใช่
2: นั่งนานปวด
0: ค่ะ
2: ก้มหลังลงไปจะยกหยิบของ
0: อย่างเงี้ยค่ะปวดใช่ค่ะ
2: แล้วก็เข้านอนปวดไหมครับ
0: บางทีก็มีบ้างปวดบ้าง
2: หลับไปแล้วปวดไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่
2: ต
0: ื่
2: นเพราะไม่ตื่นนอนตอนเช้าเป็นยังไง
0: ตื่นนอนตอนเช้า
2: ลุกขึ้นคล่องแคล่วหรือโอ้ปวด
1: ตื่นยังก้มแล้วยังเจ็บเหมือนเดิม
0: ก็ปกตินะคะเช้าตอนตื่นลุกขึ้นใช่ค่ะ
2: มาปวดเอาช่วงทำงาน
0: น่าจะอย่างนั้นมาก
2: แล้ววันหยุดอ่ะ
0: วันหยุดเหรอคะ
2: ทำงานบ้าน
0: ก็ทำงานบ้าน
2: ซักผ้า
0: ก็ยิ่งมีกิจกรรมที่ต้องก้มๆเงยๆเยอะขึ้นกว่าเดิ
2: ม
0: ใช่
2: จะปวด
1: ถ้านั่งในการทำงานเกี่ยวข้องไหมครับคุณหมอครับเห็นคุณพี่ระพีพันธ์บอกว่าเขาต้องวางคีย์บอร์ดบนโต๊ะแบบนี้ หัวไหล่ก็เหมือนกับจะยกอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับการปวดหลังไหมครับ
2: คืออันนั้นน่าจะเป็นส่วนบนถ้าหมายถึงระดับคีย์บอร์ดนะระดับเก้าอี้ที่สูงต่ำและทำให้เราต้อง
1: ยกหัวไหล
2: ่แข็งเกร็งอยู่ตลอดเวลานะทำให้กล้ามเนื้อแถวเนี้ยแถวบ่าแถวสะบักแถวต้นแขนเราไม่สบาย
1: ไม่เกี่ยวกับหลัง
2: หลังนี่โดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเอเรียบทท่านั่งความสูงของเก้าอี้บางคนนั่งหลังโกงนะ
1: หลังค่อมอย่างเงี้ย
2: หลังค่อมอย่างเงี้ยทำงาน
1: ปวดหลังได้เหรอครับ
2: อ้าวก็กล้ามเนื้อมันโดนดึงยืดกล้ามเนื้อยืดโดนดึงยืดโกง
1: แสดงว่าการนั่งถูกต้องหลังตรง
2: ก็ตรงบ้างหย่อนบ้างเกรงบ้างผ่อนบ้าง
1: โอ้แต่บางคนพอนั่งหลังค่อมนานๆมันรู้สึกสบายผ่านไปหลายชั่วโมงอาจจะปวดได้
2: ใช่
3: บางทีนั่งไขว่ห้าง
2: ไขว่ห้างแล้วเป็นยังไง
1: ยังไงฮะ
3: เหมือนเป็นคนที่ติดนั่งไขว่ห้างอ่ะพอสมมติไปถึงตรงไหนปุ๊บฉันก็จะนั่ง
1: แล้วเวลานั่งทำงาน
3: แต่นั่งไขว่ห้างไม่ถ้านั่งมันเกี่ยวไหมเพราะว่าเหมือนกับพอเราได้นั่งมุมสบายเมื่อไหร่ฉันก็จะท่านี้ทันที
2: ก็ข้อมูลก็บอกมาแล้วว่านั่งท่านี้ก็ดีก็คือนั่งแล้วสบายนะสบายก็คือไม่เจ็บนะฮะ
1: ก็ฟังดูดีไม่ใช่เหรอครับคุณหมอครับนั่งสบายมันก็น่าจะสบายแต่มันไปปวดหลังได้ยังไงครับเนี่ยงงไปหมดแล้ว
2: ก็คือปัญหาก็คือเวลานั่งนานหลายชั่วโมงกับเวลาที่ไปก้มยกของจะยกจะเงยขึ้นมาแล้วเจ็บนะไม่มีอาการปวดลงไปที่ขา
3: ไม่ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีอาการชาขา
3: ไม่ค่ะ
2: มีแค่ปวดว่าแถวเอวลงมาแถวก้นกบ
3: ใช่ค่ะ
2: กระเบนเน็บ
3: ใช่
2: แค่นั้นเองเดี๋ยวหันหน้าไปทางนี้สิครับแล้วก็ก้มตัวไปเลยเงยมีอาการอะไรไหมครับ
3: เหมือนกับจะมี
1: เส้น
3: เสียบแป๊บ
2: แล้วเคยไปตรวจที่ไหนบ้างหรือยัง
3: ยังค่ะ
2: ยังแล้วบำบัดตัวเองอย่างไรบ้างบำบัดรักษาตัวเองอย่างไรบ้าง
3: คือถ้ามีเวลาก็จะเหมือนตื่นนอนก็จะยืดเส้นยืดสายเหมือนโยคะแต่แบบมันไม่ได้ถึงกับโยคะเหมือนกับยืดมันมากกว่า
2: ในยืดยังไงลองยืดให้หมอดู
3: สมมติว่าถ้านั่งอยู่ที่พื้นเงี้ยค่ะ
2: นั่งอยู่ที่พื้นนั่งแล้ว
3: หนูก็จะทำอย่างนี
2: ้ทำแล้วเป็นยังไง
3: มันก็จะตึง
2: ตึงขา
3: ใช่
2: และ
3: ก็ตึงหลังนิดนึงค่ะครั้งนี
2: ้ตึงเอว
3: ใช่ค่ะ
2: ทำแล้วดีไหม
3: ก็ดีเหมือนกันค่ะ
2: ดีทำแล้วดีให้ทำเรื่อยๆ
1: มันช่วยได้เหรอครับคุณหมอครับ
2: ได้
1: เวลาเรานั่งทำงานนานๆเนี่ยในยุคนี้เนี่ยคนนั่งทำงานหน้าออฟฟิศติดหน้าคอมนาน
2: ๆครับ
1: แสดงว่าต้องขึ้นมายืดเส้นยืดสายบ้าง
2: ยืดเส้นยืดสายแต่ถ้าทางก็แล้วแต่นะ
1: คร
2: ับ แต่ถ้าก้มไปเฉยๆก้มไปเฉยๆก็จะเป็นด้านหลังกับต้นขาก็ยืดเส้นยืดสายไปเวลาเราก้มแล้วเราจะเงยขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเจ็บบ้างเป็นบางเวลาคือดูแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องกระดูกทับเส้นนะแต่ว่ากล้ามเนื้อตึงเส้นตึงเส้นในภาษาชาวบ้านคือกล้ามเนื
1: ้
2: อแต่ถ้าพูดถึงกระดูกทับเส้นเส้นนั้นหมายถึงเส้นประสาทเพราะนั้นคำเดียวกันแต่มันหมายความต่างกันนะในที่นี้คือไม่ใช่เป็นลักษณะกระดูกทับเส้นประสาท
1: แล้วอย่างของคุณพี่ระพีพันธ์เนี่ยเขาทำงานออฟฟิศเป็นไปได้มั้ยอาจจะใส่รองเท้าส้นสูงด้วยในการทำงานยืนเป็นเวลานานๆจากรองเท้าส้นสูงเลยทำให้กล้ามเนื้อหลังปวด
2: ตรงนั้นก็ต้องดูว่าใช่หรือไม่รองเท้าก็จะมีผลได้รองเท้าส้นสูงใส่สูงๆอย่างเนี้ยเราต้องเกร็งแต่คนใส่อาจจะต้องเกร็งไปจนถึงกระทั่งเอวแล้วก็ยังทำให้เท้านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกบีบแล้วก็นิ้วเก
1: ร็
2: งก็เป็นจากรองเท้าก็เป็นเหตุหนึ่งได้เช่นเดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นการปวดต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไง
2: ครับทีนี้กลับมาที่กรณีที่ว่าเวลาเราก้มลงไปแล้วเราเจ็บหรือนั่งนานๆแล้วเจ็บหมอก็จะแนะนำการดูแลตัวเองเพิ่มเติมหนึ่งอย่าง
1: ยังไงครับ
2: ด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อเอวและกล้ามเนื้อหลัง
1: เกร็งยังไงครับคุณหมอครับ
2: เกร็งยังไงก็
1: เกร็งท้องอ่ะว่างั้นเถอะ
3: เหมือนข้าแมวพุง
1: เหมือนข้าแมวพุง
2: นี่คราวนี้ดูพุงหมอเพราะหมอจะมีพุง
1: ครับ
2: นะอันนี้สะดือนะเราก็ข้าแมวท้องให้หน้าท้องแบนราบเลยนะแล้วยืดซี่โครงยืดท้องขึ้นมาตรงๆไม่ต้องยักไหล่นะยืดเนี่ยยืดท้องขึ้นมาแล้วเราเกร็งเอาไว้เกร็งไว้ให้ท้องแข็งเลยเนี่ย
1: คือเหมือนข้าแมวพุงเข้าไป
2: อันนี้จะช่วยทำให้ อันที่หนึ่งกล้ามเนื้อเราเนี่ยได้เกร็งนะเกร็งบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงนะเกร็งทั้งท้องเกร็งทั้งเอวและเกร็งทั้งกล้ามเนื้อหลังนะประการที่สองได้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถจากที่เรานั่งหย่อนๆนะเราก็ยืดขึ้นมานะมีหย่อนมียืดมีเกร็งมีผ่อนนะเป็นระยะระยะนะ
4: นานไหมฮะต้องทำกี่นาทีประมาณต่อวัน
2: คือแนะนำให้ทำเรื่อยๆทั้งวัน
4: ถ้านึกได้ก็ทำ
2: ครับและพยายามนึกให้ได้นะอีกประการหนึ่งอันนี้คือจะทำให้เราไม่นั่งอยู่ท่าเดียวนานๆพอได้มีการยืดขึ้นมาบ้างได้มีการผ่อนลงไปบ้างเราจะนั่งทำงานเป็นชั่วโมงเราก็ยืดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆท่าเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากเวลาที่เราจะก้มลงไปหยิบอะไร
4: อยู่ท่าเดียวเป็นเวลานานๆก็จะเป็นอาการปวดแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วคุณพี่ระพีพันธ์อาการปวดแบบนี้ก็ไม่ถือว่ารุนแรงถูกต้องไหมครับคุณหมอ
2: ไม่รุนแรงครับไปบริหารก็ดีไม่ต้องรับประทานยา
4: อ๋อแบบนี้ก็ไม่ต้องทานยาด้วย
2: ใช่
4: บางคนนี่นะครับพอปวดหลังหน่อยนึงก็ทานยาแก้ปวด
2: ครับ
4: ทานยาแก้ปวดปั๊บหายบ้างไม่หายบ้าง
2: เผลอๆได้โรคใหม
4: ่จากยา
2: ครับ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพี่ระพีพันธ์ก็ถือว่าสบายแล้วไม่ต้องทานยาด้วยเป็นยังไงบ้างพี่วันนี้สบายใจไหม
0: สบายคือตอนแรกเหมือนกังวลเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรมากหรือเปล่า
4: อยู่ที่การบริหารของเรา
0: ใช่
4: นะครับง่ายๆเลยวันนี้นะฮะวันนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำในการทำให้เราไม่ปวดหลังด้วยนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: เป็นต้อกระจกอะค่ะมันมีอาการแบบว่าเหมือนกับมองอะไรนานๆก็จะอาเจียนนั่งรถไปไกลๆก็จะอาเจียนก็เลย

ต้องมาหาหมอให้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรก็เคยไปหาพวกหูตาคอจมูกมาแล้วอ่ะมันก็ไม่หายไม่หายก็ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตาแล้วเพราะว่าเราหาหลายที่แล้วคิดว่าเราอายุมากแล้วอาจจะมีอาการอะไรที่แปลกๆออก

0: พรทิพย์เน
1: าะ
0: ค่ะคุณป้าวันนี้เป็นยังไงมานะคะ
1: ต้อกระจกค่ะ
2: คือคุณป้าทราบได้ยังไงครับว่าเราเป็นต้อกระจกครับ
1: ก็ป้าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็ให้ตรวจตาเสร็จแล้วก็บอกว่าป้าเป็นตัวต้อกระจก
2: ก่อนหน้านั้นมีอาการไหมครับว่าตาเราน้ำตาไหล
1: คือไม่เป็นค่ะไม่เป็นแต่
2: ที่คุณป้าเขาเป็นเนี่ยคืออาการอาเจียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเหรอครับ
0: ค่ะก็เกี่ยวข้องเรื่องของการที่ตรงป้าต้องเพ่งมากขึ้นเพราะว่าการมองมันจะมัวลงจากต้อกระจกนะคะทีนี้จะบอกว่าเป็นมากเป็นน้อยเนี่ยอาจจะดูไม่ได้จากการอาการนะคะต้องดูจากการตรวจแต่ละอย่างโดยที่จะบอกว่าคุณป้าเนี่ยเป็นมากในระดับไหนต้องเลือกการรักษาแบบไหนแต่ว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบหมดว่ามัวคุณป้าก็จะแบบมีเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยมีได้นะคะหรือว่าต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยคือคนที่เคยใส่แว่นมาเนี่ยสายตามก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มมีต้อกระจกมันก็จะทำใหความโค้งความหนาของเลนเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอายุที่มากขึ้นเป็นเหมือนเราผมหงอกอย่างเงี้ยแก่ขึ้นผมหงอกแก่ขึ้นก็มีต้อกระจก
2: แสดงว่าทุกคนก็มีโอกาสเป็นต้อกระจกหมด
0: มีหมดทุกคน
1: แล้วเวลาที่เป็นเนี่ยความรู้สึกว่าเรามองแล้วแวบเนี่ยมันคือการผิดปกติไหมคะ
0: เป็นแสงเห็นวาบๆขึ้นมาเหมือนแสงแฟลชกล้องนี้ใช่ไหมคะคุณป้าเป็นอย่างนี้มานานหรือยังคะ
1: ไม่นาน
0: นะนอกจากแสงวาบๆคุณป้าเห็นเหมือนหยักย่อยอยู่ในตาไหมคะ
1: บางครั้ง
0: ก็เห็นใช่ไหมคะ
2: อยากได้เนี่ยไง
0: คะค่ะก็เป็นลักษณะที่เห็นแสงวาบๆก่อนแล้วกันนะคะเห็นแสงวาบๆเนี่ยเป็นลักษณะของที่มันเสื่อม
2: คร
0: ับ ค่ะคือในตาเราเนี่ยจะมีวุ้นเป็นคอลลาเจนนะคะใสๆเสร็จแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมลงไปนะคะก็จะเห็นเหมือนหยักย่อยค่ะลอยไปลอยมาในตาแล้วก็นอกจากที่มันจะเสื่อมแล้วเห็นเป็นขุ่นๆเป็นหยักย่อยแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเหี่ยวลงด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยมันเคยยึดแน่นกับจอตาที่เป็นผนังของพวกตาด้านหลังเราเนี่ยค่ะเวลามันเหี่ยวลงมันก็จะดึงเอาจอตาลงมาด้วยพอดึงปุ๊บกระตุ้นที่จอตาก็จะเห็นเป็นแสงวาบๆก็คือเป็นอาการของวุ้นตาที่เสื่อม
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: ป้องกันได้ไหมคะก่อนหน้านั้นไม่อยากจะเป็นต้อกระจกเลยอายุมากแล้วสำหรับป้องกันได้ไหมครับ
0: จริงๆค่อนข้างยากนะคะ
2: ยากนะ
0: ค่ะนอกจากที่เป็นแบบต้อกระจกที่มันเป็นจากสาเหตุอื่นๆอย่างเช่นพวกม่านตาอักเสบหรือถ้าเกิดเรารักษาหรือว่าการใช้สเตียรอยเนี่ยแล้วเราไม่ใช้ปัจจัยเหล่านั้นเราตัดปัจจัยเหล่านั้นออกไปเนี่ยก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดต้อกระจกที่เกิดตามวัยมันก็ป้องกันได้ค่อนข้างยากค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดสมมติเป็นแล้วไม่มารักษาม ันจะเป็นยังไงท้ายที่สุด
0: พวกนี้ก็คือจะตามัวลงเรื่อยๆจนมันถ้าเกิดมีต้อหินแทรกซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งลำบาก
2: ครับ
0: เพราะถ้าเป็นต้อกระจกเดียวเนี่ย ก็แค่เอาเลนตาออกก็จะชัดขึ้นละ
1: แล้วนะเป็นต้อกระจกมีโอกาสเป็นตาบอดไหมคะ
0: ตาบอดก็คือการที่เรามองไม่เห็นในระดับหนึ่งเราก็จะเรียกว่าคนนี้ตาบอดแต่ว่ามันก็จะมีตาบอดที่มันสามารถแก้ไขให้มันกลับมาเห็นได้กับตาบอดที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนกับเลนมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆ
2: เปลี่ยนเลนได
0: ้ค่ะแล้วก็แค่เอาเลนที่ขุ่นออกแล้วก็ใส่เลนส์ใสเข้าไป
1: แล้วอย่างสมมติคนเป็นต้อกระจกเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เป็นต้อหินได้ไหม
0: อันนี้ก็ต้องมาตรวจอีกเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าต้อกระจกเนี่ยเป็นเยอะมากเยอะจนสุกแล้วเนี่ยชิ้นเลนมันจะอ้วนขึ้นนะทำให้เกิดเป็นต้อหินแบบมุมปิด
1: อ
0: ันนั้นก็คือจะมีอาการปวดตาแดงได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบเรื้อรังเงี้ยค่ะก็จะไม่มีอาการเลยจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมาตรวจก่อนที่ต้อกระจกมันจะสุก
2: ถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณป้าตรวจเลยไหมฮะ
0: ค่ะดีไหมคะตรวจเลยแล้วกันนะคะก็จะให้คนไข้นั่งแล้วก็อ่านคุณป้าก็จะอ่านตัวเลขนะคะที่อยู่บนชาร์ตนะคะป้าลองอ่านตั้งแต่แถวบนเลยค่ะ
1: 9 4 6 0 5 2 8 3 9 4 5 3 2 6 93 4 5 5 6อันนี้เลือนแล้วค่ะเลือนละ
0: ทั้งบรรทัดนี้เห็นแค่ตั
1: ว3แล้วตัวหน้าก็ไม่มั่นใจ
0: ก็เดี๋ยวลองมองผ่าน
2: ลองปิดนี่นะฮะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าหรือเข็มเดี๋ยวคุณป้าลองอ่านบรรทัดนี้ก็ได้ค่ะ
1: 6 3 0 2 5 0 4 8 3 6 2 9 4หกหรือแปดไม่รู้ค่ะแล้วก็ศูนย
0: ์
1: นั่นนี่เรือนแล้วค่ะ
2: คุณหมอครับผมสงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นคุณป้าเนี่ยนะครับ

0: ใส่แว่นอันนี้แล
1: ้
0: วเวลาเราไม่ปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าก็มองไม่ค่อยเห็นแต่พอปิดปั๊บเนี่ยคุณป้าอ่านได้เกือบอีก3บรรทัดทำไมคุณป้าถึงพอปิดปั๊บอ่านได้เยอะขึ้นฮะ
1: ใช่ค่ะคือตัวนี้มันมีหลักการอยู่ตรงว่าไอ้ตรงรูเข็มเนี่ยนะคะมันจะทำให้แสงที่เข้ามาเนี่ยเป็นแสงดำเล็ก
0: ๆครับ
1: เพราะว่าเวลาแสงที่มันตกอยู่ด้านข้างของเลนออกไปยิ่งห่างไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งหักเหมากยิ่งคนไข้มีลักษณะของสายตาสั้นยาวหรือเอียงเนี่ยมันก็จะมีแสงกวนมาจากแสงด้านข้างเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะทำให้มันกลายเป็นรูเล็กๆเพื่อให้แสงที่มาเนี่ยเป็นลำตรงๆที่ไม่ต้องหักเหแล้วตรงเข้าไปที่จอตาเลย
0: คนที่มีปัญหาด้านสายตาที่เป็นต้อกระจก
1: ที
0: ่เกี่ยวกับดวงตาเนี่ยพอปิดฟิลเตอร์นี่ปั๊บมันก็จะเห็นชัดขึ้น
1: ใช่ค่ะอะไรก็ตามที่ทำให้การหักเหของแสงมันผิดปกติไปคือมีสายตาสั้นยาวเอียงไม่ว่าจะเกิดจากสายตาสั้นยาวเอียงอยู่เดิมแล้วหรือว่าเป็นจากต้อกระจกที่มากขึ้นมาทำให้เกิดสายตามันเปลี่ยนแปลงไอพินโฮเนี่ยจะทำใหตัดเอฟเฟกต์เหล่านี้ออก
0: ก็จะมองชัดขึ้น
1: ทุกคนค่ะ
0: เมื่อกี้เราตรวจคร่าวๆไปแล้วในเรื่องของมีปัญหาแน่นอนละในด้านของการวัดสายตาพื้นฐานทีนี้เราก็ต้องเข้าเครื่องอีกทีนึงหรือว่ายังไงครับคุณหมอครับ
1: ต้องตรวจกับเครื่อง
0: ให้รู้ละเอียดอีกทีนึง
1: ใช่ค่ะว่าต้อกระจกนั้นเป็นมากน้อยขนาดไหนต้องทำการผ่าตัดแล้วหรือยังนะคะก็จะเห็นว่าของคุณป้าก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นต้อลมเล็กน้อยนะคะต้อลมตรงตาขาวที่เห็นเป็นเนื้อวุ้นๆ นะคะแล้วก็นี่เรามาส่องดูข้างในลักษณะของต้อกระจกเนี่ยมันจะอยู่เป็นเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาอยู่ข้างหลังม่านตาม่านตาก็คือตรงที่สีน้ำตาลเนี่ยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็มีรูม่านตารอยโค้งข้างในค่ะที่เหมือนเป็นเลนนูนๆขึ้นมาเนี่ยค่ะที่เป็น2เส้นเนี่ยนะคะ
0: ค
1: เส้นขาวกับเส้นเหลืองเนี่ยค่ะจะเป็นความหนาของเลนตาที่อยู่ข้างหลังม่านตาจะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวกับเส้นเหลืองข้างในเนี่ยจะมีความขุ่นขึ้นมานะคะเหลืองๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของต้อกระจกลักษณะของคุณป้าเนี่ยจะยังเป็นไม่ได้เยอะมากนะคะคุณป้ายังไม่ได้แข็งมากนะคะแต่ว่าอาจจะรบกวนการมองเห็นของคุณป้าค่อนข้างเยอะได้นะคะข้างนี้ก็ใกล้เคียงกันค่ะใกล้เคียงกันก็จะเห็นว่าระหว่างเส้นขาวหน้าที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยนะคะก็คือกระจกตาขาวถัดไปก็อยู่บนหน้าของผิวเลนส์นะคะแล้วก็เหลืองสุดนั่นแหละอยู่ตรงหลังของผิวเลนส์นะคะนอกจากที่เราจะดูแล้วค่ะว่ามันมีความอ่อนความแข็งยังไงนะคะอาจจะต้องดูโรคร่วมด้วยว่าที่ทำให้คุณป้ามัวนั้นมัวจากต้อกระจกอย่างเดียวหรือไม่นะคะหรือมีโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคกับจอตาค่ะจอตาเสื่อมด้วยหรือไม่ถ้าไม่มีเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ต้อกระจกอย่างเดียวก็จะต้องคุยกันว่าเราจะรักษามันยังไงเนื่องจากต้อกระจกมันยังไม่เยอะเนี่ยหมอจะยังอยากให้คุณป้าไปลองวัดแว่นดูนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำให้สายตาคุณป้าเปลี่ยนแล้วแว่นคุณป้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยคุณป้าให้มองเห็นชัดขึ้นได้แล้วไม่มึนศีรษะ
0: คุณหมอครับเดี๋ยวก่อนผมสงสัยเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าเลนของตาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่ใช่แบบโตมาเลนเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอครับ
1: มันเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะเพราะว่าไฟเบอร์ของเลนเนี่ยค่ะจะต้องนึกถึงภาพหัวหอมมันจะถูกสร้างอยู่ด้านนอกหุ้มมันเรื่อยๆค่ะแล้วข้างในก็จะแพ็กกันแน่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเลนก็จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนึกออกไหมคะเพราะมันพอกออกไปเรื่อยๆเป็นชั้นๆเนี่ยค่ะยิ่งมันแพ็กกันแน่นแล้วก็ไฟเบอร์ที่มันเสื่อมลงตามอายุก็จะทำให้เกิดความขุ่นขึ้นของเนื้อเลนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องเปลี่ยนแว่นตาตามไปเรื่อยๆ
1: ค่ะยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการพ่อของไฟเบอร์ที่หนาขึ้นเลนก็จะอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของการหักเหของแสงในลูกตาได้เหมือนเลนมันเมื่อก่อนมันเคยนูนประมาณนึงมันอาจจะนูนมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นนะคะทำให้สายตามันอาจจะสั้นลงหรือมีเอียงเพราะว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปตามความสามารถในการใช้แล้วแต่มันจะสร้างขึ้นมาคือเป็นเหตุผลนึงที่ว่าการรักษาต้อกระจกเนี่ยบางทีหมออาจจะบอกว่าไปตัดแว่นก่อนนะเพราะมันยังไม่เยอะมากนักนะคะเพราะว่าเลนตาของคนเราเนี่ยปกติแล้วมันจะสามารถที่มันจะโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้มันจะมีกล้ามเนื้อที่เชื่อมกับเลนแล้วทำให้หดแล้วก็ให้เลนมันโป่งขึ้นได้เวลาเรามองใกล้ๆขึ้นเหมือนเราต้องใช้เลนนูนในการมองใกล้อันนี้คือความสามารถที่เลนเทียมเนี่ยตอนนี้ยังทำได้ไม่ถึงขนาดเลนธรรมดาของเราก็ลักษณะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นลูกตาที่ตัดด้านข้างออกมันออกใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็คือม่านตาที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยคนไทยนะคะฝรั่งก็จะเป็นสีฟ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนี้ค่ะคือเลนตาลักษณะเหมือนเลนนูนใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องรวมแสงเพื่อโฟกัสลงไปลงบนจอตาด้านหลังนะคะที่บอกว่าเป็นเหมือนหัวหอมเห็นไหมคะเห็นไฟเบอร์ไหมคะเล็กๆนะคะมันจะสร้างเป็นวงขึ้นมาจากด้านนอกนะคะโรคของต้อกระจกก็คือเกิดกับเลนเนี้ยแหละค่ะ
0: ตรงนี้เลย
1: ถึงจะเรียกว่าต้อกระจกนะคะ
2: คุณมองแล้วอย่างเราไม่ได้ใส่แว่นอะเรามองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปวดเล

0: อยากจะอาเจียน
1: มัน
0: ไม่เบลอนะคะ
1: ค่ะไม่เบลอเลย
0: แต่ว่ามันไม่ใส่แว่นก็เป็นอ่ะนอกจากว่าบางครั้งความรู้สึกมันเหมือนกับมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอ่ะ
2: เป็นไปได้มั้ยว่าเพราะว่าแว่นคุณป้าคือแว่นนี้ใส่มานานแล้วตัดมานานแล้วแล้วอาการของต้อกระจกก็เพิ่งมาเกิดในช่วงหลังๆนี่เอง
1: ใช่ค่ะใช่อย่างที่คุณกิฟต์บอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่ใส่แว่นเนี่ยคุณป้าจะมีค่าสายตาที่ผิดปกติอยู่แล้วตามันต้องพยายามเกร็งและเพ่งอยู่แล้วพอใส่แว่นเข้าไปเนี่ยมันแก้ได้ระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าตอนนี้แว่นมันเริ่มจะไม่พอดีกับต้อกระจกที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อตาที่มากๆอะค่ะมันจะส่งผลแน่นอนอยู่แล้วคืออาจจะต้องดูว่าหลายๆสาเหตุด้วยค่ะเรื่องการเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะตาอย่างนึงแล้วก็ต้องดูเรื่องของร่างกายอื่นโดยรวมด้วยว่าเป็นยังไง
0: เข้าใจว่าหูตาคอจมูกมันจะอยู่ในส่วนเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยเข้าใจว่าที่ว่าเป็นอาการอาเจียนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับตา
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างอื่นไม่เป็นอะไรเลย
1: ใช่คืออย่างที่บอกคือสายตาพวกนี้มันจะค่อยๆมัวลงเรื่อยๆคุณป้าจะไม่รู้ตัวจนกระทั่งคุณป้ามาวัดเนี่ยคุณป้าถึงได้รู้ว่าคุณป้าเนี่ยอ่านได้แค่ไม่ถึงบรรทัดล่างแต่พอใส่อันนี้ไปปุ๊บคุณป้ามองได้ถึงบรรทัดล่างมันเกิดจากความเคยชินคุณป้าบอกว่ามันไม่มัวอันนี้คือความใจถึงจริงว่ามันมัวละมันมีปัญหาแล้วแหละนะคะ
2: คนทั่วไปเนี่ยจะรู้ได้ยังไงครับจะมีสัญญาณอะไรบอกว่าเราเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาแล้ว
1: จริงๆแล้วอาการหลักๆเลยคือมัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดเจนอย่างที่คุณป้าบอกเนี่ยค่ะก็มีอาการร่วมอย่างเงี้ยอย่างปวดตานะคะหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนก็มาพบได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นมากแล้วนะคะคือมองไม่เห็นและใช้แว่นก็ไม่ดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเด่นธรรมชาติเราแย่ถึงระดับนึงแล้วเนี่ยเราก็ลอกนะคะ
2: ลอกตีมันได
1: ้ก็จะเป็นอะคริลิกนะคะใสๆที่ใส่เข้าไปแทนเลนเดิมที่ขุ่น
2: อาการต้อกระจกของคุณป้าที่เห็นตอนนี้เนี่ยต้องรักษายังไงผ่าตัดหรือว่า
1: ก็ถ้าจะให้ไม่ต้องใส่แว่นเลยนะคะคุณป้าก็ต้องผ่าตัดค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นสาเหตุแน่ๆละที่ทำให้เกิดอาการเวียนหัวการลอกต้อกระจกก็ทำไม่ยากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงเท่านั้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยในวันรุ่งขึ้น
2: อ๋อเหรอครึ่งชั่วโมงนี่นะ
1: ค่ะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึง
2: เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะฮะ
1: แป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะ
2: คือแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ง่ายดีแล้วที่เรามาหาคุณหมอบางคนถ้าเกิดไม่มาหาคุณหมอเนี่ยมันจะลามไปกันใหญ
1: ่
2: อาจจะไปเป็นต้อหินนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาช่วยวินิจฉัยคุณป้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าด้วยนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เกี่ยวกับตาของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบ
2: พระคุณนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

แต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาให้ผมเต้นไปทำไมแต่ไม่ต้องมาสนใจครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลครับไปชมกันเลยครับ

ก็เสร็จกันไปแล้วนะครับคุกกี้ธัญพืชซาริทอฟพามพามพามสำหรับเมนูคุกกี้ธัญพืชไซริทอลเนี่ยนะครับมีส่วนผสมที่สำคัญนะครับก็คือน้ำตาลไซริทอลนั่นเองทุกคนจะเข้าใจว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฟันแต่ไม่ใช่น้ำตาลทุกตัวในท้องตลาดนะครับที่จะมีผลเสียกับฟันน้ำตาลที่จะมีผลเสียก็คือน้ำตาลพวกกลูโคสหรือน้ำตาลพวกซูโครสพวกนี้น้ำตาลทรายอะไรพวกนี้นะครับเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยสามารถกินน้ำตาลเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นกรดซึ่งกรดพวกนี้นะครับก็จะมาย่อยผิวฟันของเราทำให้เกิดทั้งรอยด่างบนผิวฟันฟันผุแต่น้ำตาลไซริทอลเนี่ยนะครับพวกเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปใช้สร้างกรดที่จะมาย่อยฟันได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เอาน้ำตาลไซริทอลเนี่ยเข้าไปในตัวแบคทีเรียเองเนี่ยแบคทีเรียก็จะตายด้วยนะครับก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราได้สำหรับชื่อน้ำตาลไซริทอลนะครับหลายๆท่านไม่คุ้นชื่อกันแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถหาซื้อไซริทอลนะครับมาทำการปรุงอาหารได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะซื้อขนมหรืออาหารนะครับดูฉลากข้างๆนิดนึงนะครับว่ามีส่วนประกอบของน้ำตาลที่เป็นไซริทอลหรือเปล่านะครับก็จะดีกับสุขภาพฟันของเราสำหรับผมหมอนัทนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการดีท็อกซ์ทำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่เราเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับรัดคิวหมอรามามาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับ1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้เป็นต้นไปฮะ 5:00 น.ถึง 6:00 น.มาร่วมพูดคุยปรึกษาคำถามเรื่องราวของสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้นะครับภายใต้คำแนะนำทางการแพทย์ที่ถูกต้องนะครับสามารถปรึกษากันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยถ้าคุณผู้ชมดูเราผ่านทางหน้าจอทีวีแล้วอยากจะโทรศัพท์มาฝากคำถามไว้ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์มุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105นะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราสามารถโทรศัพท์เข้ามาเรามีทีมงานรอรับสายอยู่ฝากคำถามไว้ได้เลยอีก1ช่องทางบนโซเชียลมีเดียของเราฮะต้องบอกเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากๆนะฮะเป็นเรื่องราวเกร็ดความรู้ต่างๆสามารถมากด Subscribe นะฮะมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วที่เพจFacebook Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับคำถามคุณผู้ชมฝากไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยเนี่ยสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะครับเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับรวมถึงประวัติแพ้ยาหรือว่าอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะชื่อนามสกุลนะเพศนะครับอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยาแล้วก็เรื่องของอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรนะฮะยิ่งลงรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถที่จะอธิบายหรือว่าวิเคราะห์ได้มากเท่านั้นนะครับวันนี้นอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านนะครับเข้ามาผ่านช่องทางออนไลน์กับเรานะฮะขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับหรืออาจารย์เอิงนะฮะแล้วก็อีกท่านครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเฮนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์หรือว่าอาจารย์แจ็คนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์แจ็คอาจารย์เอิงนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยังเข้ามาผ่านทางออนไลน์นะฮะเดี๋ยวเร็วนี้อาจจะได้กลับมาเจอกันในสตูนะฮะเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะรู้สึกแหมอยากกลับมาในสตูดิโอการพูดคุยน่าจะมันกว่านะฮะอาจารย์ฮะ
1: นั่นนะสิคะ
0: วันนี้ก่อนที่จะระหว่างรอคำถามของคุณผู้ชมขออนุญาตฝากขับประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยครับสำหรับนิตยสาร @rama นะฮะตอนนี้ฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมหลายท่านก็เรียกว่าเป็นแฟนคลับที่จะสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆนะฮะติดตาม Rama Channelสถานีสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับตอนนี้นิตยสาร @rama ฉบับที่44มาแล้วนะฮะนิตยสาร @rama มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้โอ้โหมีหลากหลายเรื่องเด่นๆโดนๆทั้งนั้นเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทางประเด็นทางสังคมอย่างเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่มากๆที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่เป็นประเด็นที่ฝากคำถามติดตามคอนเทนต์ในรายละเอียดกันได้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของหน้าร้อนนะแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพรวมถึงเรื่องของการออกกำลังกายครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะก็สามารถที่จะดูเคล็ดลับการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านรวมถึงชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลนะครับศูนย์กลางศาสนานะครับสามารถติดตามนิตยสารได้ที่ rama.mahidol.ac.th นะครับหรือว่าสามารถที่จะสแกน QR code หน้าจอนี้ได้เลยใครดูเราผ่านทาง Facebook Live ก็แคปเจอร์หน้าจอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งต่อ QR code นี้ให้เพื่อนๆได้โหลดได้อ่านนะฮะนิตยสาร @rama กันได้นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิกนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสาร Rama นะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับประเด็นวันนี้จากที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะครับก็เป็นเคสที่ทีมงานได้ลงไปติดตามไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ท่านนี้เขาบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัณโรคหลังจากหายจากวัณโรคแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติฮะแล้วอาจจะค่อนข้างไปทางเต็มที่ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าไปเจอเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B อีกแบบนี้เขาควรดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรไปติดตามเคสนี้จาก VTR

0: ก่อนเลยครับ
1: สภาพความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลล้วนเป็นสิ่งเล้าที่จะกระตุ้นให้ร่างกายพบกับความเจ็บป่วยจากโรคที่แตกต่างกันไปนายเจริญพรชูแก้วหรือพี่เอเจ้าของบริษัทซีสยามเทราเวลจำกัดจังหวัดสงขลายอมรับว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ระมัดระวังการพักผ่อนไม่เพียงพอการสังสรรค์อยู่บ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงประสงค์กับตนเองเพราะเมื่อช่วงอายุ20ปีได้ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งโรคนี้เป็นกันทั้งครอบครัวและได้คร่าชีวิตพี่สาวและพี่ชายไปช่วงนั้นตนผอมแห้งไอเป็นเลือดและน้ำหนักลดต้องทำการรักษาอยู่6เดือนจึงหายขาด
2: 6เดือนคือถ้าต้องรักษา6เดือนแล้วก็ต้องมีวินัยด้วยวินัยในการรักษาคือ1ต้องแยกชามแยกแก้วแยกช้อนแยกทุกอย่างเพื่อจะไม่ให้ติดต่อกับคนภายในบ้านก็ต้องนอนให้ตามพอสมควรคือนอนดึกไม่ได้ก็เราวัยรุ่นนะมันก็ต้องมีมั่งนะ
1: ด้วยความที่พี่เอใช้ชีวิตเต็มที่อีกไม่นานก็ตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีครั้งนี้รักษาถึง2ปีเต็มอาการก็ดีขึ้นทั้งกินยาตามหมอสั่งและกินน้ำหวานแต่เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตยังเป็นเหมือนเดิมคือพักผ่อนน้อยและชอบสังสรรค์กับเพื่อนๆทำให้พี่เอไม่เคยหายขาดจากโรคตับอักเสบมาตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอาการก็ไม่ได้แย่ลงเพราะเมื่ออายุมากขึ้นพี่เอเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองดื่มแอลกอฮอล์ลดลงพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออ
2: าการเริ่มต้นในเบลล่าก็คืออยู่ที่ว่าผิวหนังเนี่ยผิวเราเนี่ยจะเหลืองตาจะเหลืองแล้วก็จะอ่อนเพลียนิดๆมันจะไม่ถึงกับวูบนะอาการพวกนี้ไม่ถึงกับวูบมันก็อยู่ในสังคมได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเราคิดว่าปีงอ่ะเราน่าจะไปตรวจสักสองครั้งตรวจตับเลยนะตับดีตับร้ายตับอะไรจะตรวจมาเลยพี่จะตรวจได้เซ็นทรัลเล็ตจะตรวจมาเลยปีละสองครั้งจะไปตรวจว่าเราตับเราแข็งแรงไหมคือเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยตัวนี้เราเป็นหรือไม่เป็นแต่ถ้าเราขยันไปตรวจพวกตับเราจะรู้ว่าตับเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยจะดีที่สุดแล้วก็เราก็จะควบคุมตัวเองได้ว่าเราสามารถจะอยู่ในสังคมยังไงกินอะไรให้พอเหมาะอะไรที่ไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเสีย
1: ปัจจุบันพี่เอกลับมาดูแลตัวเองอย่างเต็มที่แต่ก็ยังพบกับปัญหาโรคอื่นๆอาทิโรคทางผิวหนังอย่างเช่นสะเก็ดเงินซึ่งพี่เอกคิดว่าจะค่อยๆแก้ปัญหาไปแต่จะทำให้ดีที่สุด
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จะได้เอาเรื่องราวพี่เอ๋เนี่ยมาเป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันฮะอาจารย์แจ๊คครับไม่แน่ใจว่าอย่างพี่เอ๋เองเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของวัณโรคพอหายจากวัณโรคแล้วมาเป็นเรื่องของไวรัสตับไออาการของวัณโรคกับไวรัสตับตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันไหมฮะหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันเลยฮะ
3: ครับจริงๆแล้ว2โรคนี้มันเป็นโรคที่ต่างกันนะครับแต่ว่าทั้ง2โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันโดยวัณโรคเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งมันทำให้อาจจะติดเชื้อที่ปอดได้ค่อนข้างบ่อยอาจจะมีอาการเป็นไข้ไอเป็นเลือดน้ำหนักลดแล้วก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือจะเป็นวัณโรคส่วนตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นจากไวรัสครับเป็นไวรัสตับอักเสบบีซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแบบฉับพลันเนี่ยสมมติถ้าเราติดมาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมีลักษณะเหมือนเป็นไข้ตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องครับแต่ถ้าเกิดว่าการติดเชื้อเนี่ยมันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2โรคเนี่ยติดเชื้อเหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนึงเป็นจากแบคทีเรียอันนึงเป็นจากไวรัสครับ
4: ส่วนการรับเชื้อนี้รับวิธีเดียวกันไหมคะอาจารย
3: ์การรับเชื้อก็ต่างกันครับตัววัณโรคเนี่ยจะเป็นการติดเชื้อทางหายใจนะครับจะเป็นติดเชื้อทางการหายใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะเป็นทางเลือดครับทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ทางคุณแม่สู่ลูกอย่างเช่นทางเลือดก็คืออาจจะมีการสัมผัสกับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อตับอักเสบบีทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับเพราะเชื้อเนี่ยสามารถที่จะแพร่ออกมาทางสังเสียสารคัดหลั่งต่างๆได้แล้วก็ถ้าคุณแม่เป็นอย่างเงี้ยคุณลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นด้วยครับ
0: ฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันทีละโรคดีกว่าไหนๆก็เป็นทั้งสองโรคขออนุญาตเอาที่เรื่องของวัณโรคก่อนณปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเรื่องของวัณโรคมากน้อยแค่ไหนความรุนแรงของโรคเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะ
3: ครับคือจริงๆตอนนี้ในสถิติของประเทศไทยเนี่ยก็จะ

0: ยู่ที่ประมาณ100 กว่าคนนะต่อ100,000 ประชากรเนี่ยเช่นประชากรคนไทยเนี่ยประมาณสัก100,000 คนนะตอนนี้เราก็จะมีผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยประมาณสัก100 ถึง 150 รายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากที่จะพยายามให้มันลดลงมาให้น้อยกว่า100ให้ได้นะครับ
1: ครับแนวทางการรักษาแล้วฮะอาจารย์
0: การรักษาตอนนี้ของวัณโรคนะครับก็คือหลังจากที่เราจับเชื้อได้แล้วว่าเป็นวัณโรคเนี่ยเราก็จะมีการให้ยาอย่างที่ในวิดีโอบอกเลยครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการทานยาวัณโรคเนี่ยหลายๆชนิดรวมกันเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ6 เดือนอันนี้ก็จะเป็นสูตรมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วง2 เดือนแรกเนี่ยปริมาณเม็ดก็จะเยอะหน่อยนะครับพออาการดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีการลดปริมาณเม็ดลงแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยจะหลายเม็ดอยู่แล้วก็ต้องกินประมาณ6เดือนเป็นอย่างน้อยครับ
1: ครับรักษาแล้วหายขาดไม่ใช่อาจารย์พอหายแล้วเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่แบบคล้ายๆที่พี่เอ๋ทำสักครู่ที่เล่าประสบการณ์มาได้ไหมฮะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปถ้าเรากินยาสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เชื้อวัณโรคไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรโดยทั่วไปถ้าผ่านไป6 เดือนเนี่ยเราก็จะหายจากอาการติดเชื้อแต่ไงก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันยังมีความน่ากลัวอีกนิดนึงก็คือว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อแฝงอยู่ในร่างกายเราหมายความว่าพอหายละเราก็จะไม่มีอาการอะไรแต่เชื้อเนี่ยมันจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายเราครับถ้าเกิดว่าเราแบบในอนาคตเราอายุเยอะขึ้นหรือว่าเราภูมิตกลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่อยได้พักผ่อนอย่างเงี้ยวัณโรคอาจจะกลับมาเยอะเราอีกครั้งได้ครับ
1: ความรุนแรงของวัณโรคนั้นปัจจุบันถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิปกติดีนะครับจริงๆนะไม่ถึงกับขั้นเป็นเสียชีวิตอะไรสามารถที่จะรักษาได้นะครับแต่ว่าอาจจะผอมลงอาจจะมีไข้อาจจะเพลียโทรมหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยที่จะมีการติดเชื้อแบบแพร่กระจายคือมีการติดที่หลายอวัยวะอย่างนี้นะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โดยทั่วไปตอนนี้เนื่องจากว่ายาค่อนข้างดีแล้วก็การวินิจฉัยเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามาพบแพทย์เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับ
1: เราจะรู้ตัวเนิ่นๆไหมฮะว่าเอ๊ะตอนนี้เราน่าจะไปรับเชื้อวัณโรคเข้ามาในร่างกายแล้วฮะอาจารย์
0: โดยทั่วไปนะครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เด่นๆเลยคือมันชอบเป็นที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยได้ยินการวัณโรคนี่ก็ทำให้มีอาการเป็นไข้แล้วก็ไอเรื้อรังไอยาวๆเลยแล้วก็อาจจะเห็นเลือดออกมาปนมากับเสมหะกินอะไรก็น้ำหนักไม่ขึ้นนะอาจจะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการที่อาจจะต้องคิดถึงวัณโรคแต่ว่าไม่ใช่ไอสั้นๆ3 วันนะครับโดยทั่วไปการเป็นวัณโรคเนี่ยมันจะต้องไอยาวนิดนึงมันเป็นการติดเชื้อที่แบบอาจจะต้องเป็นสัก 3-4 อาทิตย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับ
1: ก็จะได้สังเกตอาการกันเบื้องต้นนะทีเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B ล่ะฮะหายขาดไหมฮะถ้าเกิดเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ย
0: ครับคือไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยจะมีแบบฉับพลันกับแบบเรื้อรังครับโดยทั่วไปเนี่ยบางส่วนพอหลังจากที่ได้รับเชื้อมาจากทั้งเลือดแม่สู่ลูกหรือเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีไข้อาจจะมีแบบตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นไส้อาเจียนแล้วอาจจะหายเองไปได้แต่ในบางส่วนเนี่ยก็จะยังมีการติดเชื้อที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะถ้าต่อเนื่องเกิน6เดือนเนี่ยก็จะกลายเป็นตับอักเสบB เรื้อรังซึ่งตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่ว่ามันจะทำให้ตับเซลล์ตับเนี่ยมีการอักเสบพออักเสบไปนานๆแล้วเราไม่คุมมันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นพังผืดแล้วก็เป็นตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อันนี้เป็นความน่ากลัวของตัวไวรัสตับอักเสบ B แบบเรื้อรังนะครับซึ่งเราก็จะมียาต้านไวรัสนะที่จะสามารถทานได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไวรัสมันแบ่งตัวเยอะไม่ให้เกิดการอักเสบเยอะจะได้ไม่เกิดเป็นตับแข็งไม่เป็นมะเร็งตับครับ
1: การดูแลตัวเอง
2: หายขาดได้ไหมคะอาจารย
0: ์คือตัวตับอักเสบ B เนี่ยมีบางส่วนครับที่หายขาดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่มันเปลี่ยนเป็นการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วเนี่ยโดยพวกส่วนนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องคอยติดตามมันอย่างใกล้ชิดบางช่วงมันอาจจะแอคทีฟหน่อยอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยาต้านไวรัสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินยาต้านไวรัสไปประมาณนึงแล้วเงี้ยก็อาจจะติดตามดูได้แต่ถือว่าการเชื้อไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยจะต้องมีการติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ามันจะมีช่วงที่อักเสบมากอักเสบน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เวลาอักเสบมากมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย
0: ์ก็โดยทั่วไปเราก็จะดูเรื่องของอาการนะครับอันนึงที่อาจจะกลับมาได้ที่สองก็คือดูเรื่องของเอนไซม์ของตับเนาะคุณหมอก็จะเจาะเลือดไปดูนะครับว่าค่าเอนไซม์ของตับมันขึ้นไหมอีกอันนึงก็คือเขาสามารถที่จะวัดปริมาณของไวรัสจำนวนของไวรัสตับอักเสบ B ในเลือดได้ครับซึ่งตรงเนี้ยหรือบางทีอาจจะใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูก็ได้ไปดูว่าผิวของตับเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรื่องของตับอักเสบ B เรื้อรังแล้วเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าติดตามกับคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอโรคตับหรือระบบทาง เดินอาหารนี่อย่างใกล้ชิดเพราะต้องดูหลายอย่างเลยอาการดูค่าแลบดูจำนวนไวรัสต่างๆมากมายเพื่อคุณหมอเขาจะได้แนะนำว่าต้อง

0: อันนี้ต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่านะครับ
1: ฮะในกรณีของคนที่เป็นตับอักเสบบีไม่ว่าจะเรื้อรังหรือไม่เรื้อรังก็แล้วแต่ตัวผู้ป่วยเองต้องมีคำแนะนำในการใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวยังไงไหมฮะรวมถึงญาติญาติคนใกล้ชิดเองจะต้องมีการระมัดระวังหรือว่าจะต้องมีวิธีในการปฏิบัติตัวยังไงเพื่อความปลอดภัยไหมฮะ
0: ครับอันนึงก็คือว่าเนื่องจากว่าตับของคนไข้ที่เป็นโรคตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่ตับมันจะพังเยอะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่ายาหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นทำให้ตับมันพังมากขึ้นอย่างเช่นการทานยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหรือว่าการกินยาสมุนไพรที่ไม่ทราบชนิดหรือไม่ก็เป็นการทานกินเหล้าอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องงดนะครับส่วนเรื่องการส่งต่อผู้อื่นเนี่ยอย่างที่บอกคือมันติดทางเลือดเพศสัมพันธ์แล้วก็แม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้สามารถทานข้าวร่วมกับผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดทางอาหารมันไม่ติดทางการกินนะครับ
1: อาจารย์พูดถึงการทานยาหรือทานสมุนไพรกรณีที่คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีไปติดโควิดสามารถกินยาทุกตัวได้ไหมฮะต้องระมัดระวังอะไรไหมหรือว่าฟ้าทลายโจรอย่างเงี้ยสามารถกินได้หรือเปล่าต้องมีข้อห้ามข้อแนะนำต้องหลีกเลี่ยงอะไรยังไงไหมฮะ
0: ครับครับคำถามนี้ดีมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเวลายาที่เราทานเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนสั่งให้เนาะสมมติอยู่ที่บ้านคุณหมอก็ส่งยาไปให้โดยทั่วไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ายาทั่วไปเนี่ยสามารถทานได้นะครับเพราะว่าเรากินยาในระยะเวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอด้วยนะครับโดยทั่วไปตอนนี้ยาที่เป็นยาต้านไวรัสที่มีใช้อยู่ไม่ว่าจะฟาทาลายโจนหรือว่าฟาวิพิราเวียหรือยาตัวใหม่ๆมาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตับไม่ได้รุนแรงถึงขั้นวายเลยหรือว่าแย่มากๆเนี่ยโดยทั่วไปสามารถกินยาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเป็นการกินยาในระยะเวลาสั้นภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยครับ
1: นะฮะสำหรับเรื่องของทั้งตับบีทั้งวัณโรคนะครับวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณพี่เอกเข้าใจพี่เอกก็น่าจะกำลังรับชมเราอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้เยอะมากเลยนะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะหลายท่านเข้ามาทักทายกันคุณนิ่มนวลแสงคุณรัชนกคุณรังสรรค์นะฮะคุณภูมิ CH คุณแอมปอนะฮะโอ้โหกำลังรับชมสวัสดีกันพี่ตะนารากรก็มานะฮะสวัสดีอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คมาด้วยนะฮะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: วันนี้พี่ตะติดภารกิจพี่หลงภูก็มานะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้ง2ท่านรับชมทางทูวิชั่น42นะฮะรับชมได้หลากหลายช่องทางเข้าใจว่าก็จะมี NBT ภูมิภาคที่เป็น NBT Central เนี่ยก็สามารถรับชมเราได้เช่นกันนะฮะคุณกมลชนกนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้แชร์รายการให้แล้วนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านไหนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะฮะจะได้ส่งต่อข้อมูลดีๆให้คนที่เรารัก
2: ส่งต่อข้อมูล
1: ใช่ฮะ
2: ต่อไปค่ะ
1: คุณกฤษดาสอบถามเรื่องนี้มาน่าสนใจมากบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งเราเนี่ยที่ไปออกกำลังกายเนี่ยอยากได้วิตามินดีแต่มุมนึงเราอาจจะกลัวผิวคล้ำอาจจะกลัวผิวดำเราก็เลยไปทาครีมกันแดดแบบนี
2: ้
1: เราจะได้รับวิตามินดีอย่างที่ตั้งใจไหมฮะ
2: ก็ได้อ่ะค่ะเพราะว่าตัวครีมกันแดดมันก็จะมีป้องกัน UVA UVB หมดเลยนะคะเหมือนบล็อก
1: ครับ
2: ไม่ให้มันมีผลกับผิวทั้งเรื่องความแก่ทั้งเรื่องเม็ดสีเนาะที่ตัว UV จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไขมันกลายเป็นวิตามินดีใต้ผิวหนังของเรามันก็จะน้อยลงค่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นต้องทำยังไงดีฮะออกแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่ต้องทาครีมไหมฮะอาจารย์
2: ความยากอยู่นิดนึงว่าวิตามินดีถ้าจะสังเคราะห์ได้เนี่ยแดดต้องแรงพอสมควรนะคะถ้าแดดอ่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสังเคราะห์ได้อะค่ะต้องแดดแรงแบบ9 โมง 10 โมงอะไรแบบนี้ค่ะถึงจะเริ่มสังเคราะห์ได้
1: อาจจะต้องสู้แดดยอมผิวคล้ำนิดนึงนะอาจารย์
2: ใช่ไม่งั้นก็ต้องรับประทานวิตามินดีเสริมเพิ่มเนาะเพราะไม่กันเหมือนมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งเหมือนกันนะคะ
1: ครับอยากเก็บตัวไว้ทั้งสองคนไม่ได้นะฮะอยากขาวด้วยอยากได้วิตามินดีด้วยนี่อาจจะไม่ได้พร้อมกันอ
2: ยากขาวด้วยอยากแข็งแรงอยากกระดูกแข็งแรงด้วยอาจจะยากเหมือนกันเนาะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดตัววิตามินดีถ้าเกิดไม่ได้เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารทั่วๆไปที่เรากินในมื้ออาหารเนี่ยมีอาหารชนิดไหนแนะนำบ้างที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินดีฮะอาจารย
2: ์ก็วิตามินดีอยู่ในน้ำมันตับปลาค่ะก็อาหารจำพวกแบบเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิตามินดีค่ะอาจจะเสริมตรง2อย่างได้แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการเติมวิตามินดีในพวกอาหารที่เขารับประทานกันเป็นประจำด้วยเช่นในนมอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เมืองไทยเลยยังไม่ได้เติมตรงนั้นเนาะแล้ว องเลือกอาหารที่มันมีวิตามินดีสูงเพิ่มเองค่ะ
1: ครับสำหรับเรื่องของวิตามินดีนะฮะกับการออกกำลังกายไปที่คุณวิบูลหน่อยฮะคุณวิบูลวันนี้ถามเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยอันตรายถึงขั้นจะเสียชีวิตไหมครับรู้สึกอึดอัดช่วงกลางลิ้นปี่เล็กน้อยพอกินยาลดกรดจะรู้สึกดีขึ้นแบบนี้เข้าข่ายกรดไหลย้อนหรือเปล่าครับเป็นมา2อาทิตย์แล้วฮะอายุ74นะครับปกติจะกินยาลดความดันช่วงเช้า1เม็ดแล้วก็ลดไขมันก่อนนอนอีก1เม็ดฮะสอบถามเรื่องกรดไหลย้อนมา
2: คือคุณวิทยาอายุ74แล้วถ้าไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน
1: ครับคุณวิบูลฮะอายุ74ไม่เพิ่งมาเป็น2อาทิตย์ที่แล้วเองฮะอาจารย
2: ์ค่ะคือหมอคิดว่าน่าจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อประเมินละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเพราะว่าคือพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีโรคที่ไม่ใช่โรคแบบเหมือนวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เขาเป็นแค่กรดไหลย้อนก็ได้นะคะค่ะพอมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ต้องไปประเมินแล้วว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องโรคอะไรในกระเพาะที่ต้องไปส่องกล้องเพิ่มไหมยิ่งถ้าเกิดว่ามีน้ำหนักลดด้วยมีโลหิตจางร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มมากกว่านะคะรวมจนถึงบางครั้งอาการจุกแน่นลิ้นปี่เนี่ยอาจจะเป็นอาการหนึ่งของหัวใจขาดเลือดก็ได้นะคะเนาะคุณหมอว่าขออยากจะเชิญไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอตรวจละเอียดดีกว่าค่ะอย่าไปซื้อยาลดกรดอะไรรับประทานเองต่อเนื่องเลยนะคะ
1: ครับแล้วกลุ่มนี้ไม่แน่ใจว่าโดยปกติเขามีการตรวจสุขภาพต่อเนื่องเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้จะได้รับการตรวจในช่วงของการตรวจเช็คอัพประจำปีไหมอาจารย
2: ์อาจจะไม่ได้ตรวจละเอียดถึงขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเช็คอัพประจำปีเนี่ยมันเป็นโปรแกรมกว้างๆพื้นฐานที่จะไม่ได้ครอบคลุมกับอาการเฉพาะหรือความเสี่ยงเฉพาะในแต่ละบุคคลนะคะมันจะเป็นแบบกว้างๆแต่ว่าถ้ามีอาการพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะคุณหมอเขาถึงจะตรวจละเอียดไปที่อาการตรงนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นอ่ะจุกแน่นท้องนะคะมีเหมือนมีกรดในท้องบ่อยๆแล้วก็อายุเยอะไม่เคยเป็นมาก่อนเนี้ยคุณหมอเขาอาจจะอ่ะขอตรวจประเมินหน่อยซิว่าในกระเพาะอาหารต้องส่องกล้องดูไหมมีอะไรผิดปกติในกระเพาะอาหารหรือเปล่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารแบบแอบแฝงไหมอะไรมันต้องเป็นอะไรที่ต้องตรวจเพิ่มเติ
1: ม
2: กว่าสุขภาพพื้นฐานปกติค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลามีอาการแบบนี้ก็ไปพบแพทย์ปรึกษาเพิ่มเติมดีกว่านะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: คุณพิกุลนะฮะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไวรัสตับอักเสบอาการเริ่มต้นของมะเร็งตับหายง่ายและหายเร็วเดี๋ยวให้อาจารย์แจ็คช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมฮะมันเป็นยังไง
0: คือไวรัสตับอักเสบเนี่ยมันมีหลายตัวนะมันมี A มี B มี C มี D มี E ครับมันมีหลายตัวเลยคือจริงตัวที่จะทำให้เกิดเรื่องของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับได้เนี่ยจะเป็นตัว B กับตัว C ครับเพราะว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมันจะมีภาวะที่เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบเรื้อรังซึ่งการที่มันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันก็จะทำให้ตับเนี่ยมันกลายเป็นพังผืดได้แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราเป็นตับอักเสบ A ตับอักเสบ E อย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นแล้วก็หายแต่ถ้า B กับ C เนี่ยมันจะเป็นเรื้อรังก็ทำให้มีโอกาสเป็นตับแข็งแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับได้ครับ
1: นะฮะคุณสิริกัญญาบอกสอบถามเข้ามานะฮะถามว่าสงสัยนะฮะว่าโรคพิมพ์มาว่า adult onset Still's disease มีโอกาสหายไหมคะไม่แน่ใจคือโรคอะไร
0: ครับโรคนี้เป็นโรคที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าทางประเทศไทยเนี่ยคนไทยกับประเทศไต้หวันเนี่ยในคนในเอเชียก็แล้วกันตอนนี้มันมีโรคที่เราเพิ่งจะรู้จักกันมาไม่กี่ปีมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ตอนเด็กๆเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยเริ่มติดเชื้อนะครับซึ่งโดยเฉพาะเชื้อที่เป็นเชื้อฉวยโอกาสยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยแล้วพอไวรัสเยอะๆเนี่ยก็จะกลายเป็นเอสใช่ไหมครับพอเป็นเอสเนี่ยก็จะมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกันเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยจะหมายความว่ามันจะติดในกรณีที่ภูมิเราไม่ค่อยดีนะครับคราวนี้มันจะมีประชากรคนไข้กลุ่มนึงซึ่งเขาไม่ได้เป็น HIV เขาไม่ได้เป็นเอสครับแต่เขาเนี่ยติดเชื้อฉวยโอกาสเหมือนกับผู้ป่วยที่เป็น HIVเ ็นเอชเลยซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นกันเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการรวบรวมผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็รายงานออกมาเป็นกลุ่มที่บอกมาเนี่ยก็คือ adult onset immunodeficiency ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่ตอนเด็กๆแข็งแรงแต่ดันมามีภูมิคุ้มกันบกพร่องตอนโตขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถามว่าปัจจัยอะไรนะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็เป็นเกิดจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปมีภูมิต้านทานต่อภูมิกันตัวเองฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงคือแทนที่ภูมิกันของเราเนี่ยมันจะเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าเรากลายไปสร้างภูมิคุ้มกันที่มาทำร้ายตัวภูมิกันของเราเองอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ถามว่าการรักษาเนี่ยยังไม่มีคือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะโรคนี้มันเกิดจากอะไรนะแล้วเราจะให้ยาอะไรนะครับซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากครับซึ่งเป็นโรคที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ว่าง่ายๆคือมันเป็นโรคที่มีภูมิกันบกพร่องตอนโตซึ่งจะติดเชื้อโฉมโอกาสเหมือนเป็นผู้ป่วยที่เป็นเอสแต่ไม่ได้เป็นเอสคือตรวจแล้วไม่ได้เป็นเอสครับ
1: ครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสตรงนี้แล้วก็จะรักษาตามอาการอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์
0: พอติดเชื้อสู่อากาศแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อต่างๆเหล่านั้นนะครับส่วนตัวโรคมีภูมิต้านทานต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาจะมีการให้ยาแบบเป็นยากบภูมินะซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเราเนี่ยก็มีผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนหนึ่งเลยแล้วก็มีคุณหมอนะครับทั้งคุณหมอโรคติดเชื้อแล้วก็คุณหมอทางภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ให้ยาแล้วก็ติดตามดูอาการว่าเป็นยังไงคืออยู่ในช่วงการรักษาช่วงเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามเพิ่มองค์ความรู้นะครับซึ่งจริงตอนนี้ยังทั้งไม่ว่าจะไปที่ไหนบนโลกใบนี้จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนในการรักษาอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนนี้แนวทางจะเป็นการรักษาโรคติดเชื้อโฉมโอกาสให้หายนะครับอันที่สองก็คืออาจจะเป็นการให้ยากดภูมิเพื่อที่จะทำลายตัวต้านทานที่มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราอีกทีครับ
1: โอ้โหเป็นโรคน่าสนใจมาก
2: ๆโรคอะไร
0: ยากนิดนึงใช่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณรัชนีฮะสอบถามเรื่องของการตรวจ ATK คุณรัชนีบอกว่าตรวจแล้วทุกคนผลเป็นลบนะฮะพอตรวจแล้วผลเป็นลบก็เลยมีการทานอาหารร่วมกันแต่หลังจากตรวจหลังจากทานอาหารแล้วเนี่ยผ่านไป 2-3 วันเพื่อนมาแจ้งเพื่อนที่ทานอาหารร่วมกันเนี่ยมาแจ้งทีหลังว่าติดโควิดแบบนี้ตัวเราเนี่ยที่ทานอาหารร่วมกับเพื่อนที่ตรวจ ATK เป็นลบแล้วเนี่ยปลอดภัยไหมฮะมีความเสี่ยงแค่ไหนฮะ
0: ครับข้อแรกเลยคือเราจะมีการตรวจ2แบบเนาะคือ ATK กับการตรวจ PCR นะครับจริงๆแล้ว ATK เนี่ยเขาเรียกว่าความไวของมันเนี่ยจะน้อยกว่า PCR เพราะฉะนั้น ATK เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่คิดถึงการติดเชื้อน้อยอย่างเช่นเราอาจจะเอาไว้ใช้ในการที่แบบเอาไว้คัดกรองคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีแรกก็คือถ้าใช้ ATK ในกรณีแบบนี้มันมีโอกาสแน่นอนที่พอตรวจไปคัดกรองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเป็นลบหมดแล้วก็โผล่มาว่าอีก2วันเนี่ยจริงๆเราเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคือความไวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: คราวนี้ถ้าเราเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แปลว่าเรากำลังไปกินข้าวกับคนที่เขาเป็นโควิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็เสี่ยงสูงครับเรามีความเสี่ยงสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงต้องติดตามอาการของเราอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้ก็คือใส่หน้ากากนะครับไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามห่างจากผู้อื่นแล้วก็ติดตามดูอาการของเราโดยทั่วไปถ้าผ่านไปประมาณ4-5 วันละนะโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ติดได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ฉีดวัคซีนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับระหว่างนี้ตรวจ ATK
2: 4-5 วันก็มาตรวจอีกทีนึง ATK
0: ใช่ดูอาการครับสมมุติถ้าเกิดว่าภาพ 4-5 วันลองตรวจดู ATK ก็ได้หรือว่าถ้าเริ่มมีอาการอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มมีอาการอันนี้ผมอาจจะนำเสนออีกแบบนึงก็คือว่าในกรณีแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีอาการเราควรจะไปตรวจ PCR ละเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีความเสี่ยงแล้วเรามีอาการคือมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็มีทั้งอาการเพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจ ATK อีกครั้งนึงเนี่ยมันดันเป็นลบอย่างที่ผมบอกคือมีโอกาสที่ความไวมันจะไม่ดีอันนี้เป็นกรณีที่ควรที่จะพิจารณาเป็นการตรวจ PCR ครับ
1: ถ้าเกิด1คุณมีความเสี่ยงใช่ไหมทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อมา2มีอาการด้วยเนี่ยอาจารย์แนะนำว่า PCR น่าจะชัวร์สุดนะฮะเพราะวันนี้ไปตรวจ ATK แล้วเป็นลบเราก็ชิลไปเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าในกรณีที่มันเหมือนมากๆอ่ะมันเหมือนมากๆเนี่ยแล้วเราตรวจ ATK เนี่ยถ้ามันเป็นบวกอ่ะโอเคก็จบแต่ถ้ามันเป็นลบเนี่ย มันอาจจะเพราะว่าความไวของเทสมันไม่ดีเราควรจะต้องทำโฟมยาครับครับ
1: ครับโอ้เข้าใจว่าช่วงนี้คนน่าจะอยู่ในภาวะแบบนี้เยอะพอสมควรนะคุณประมวลนักทายมาสวัสดีค่ะนะฮะคุณดาราแสงถามว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะกลายเป็นมะเร็งตับเราควรไปฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีไหมคะเพื่อป้องกันไว้ก่อนฮะ
0: ครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบบีนะครับสมมติถ้าเราสมมติวันนี้ติดเนี่ยแล้วเกิดเป็นตับอักเสบบีเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนประมาณจะ 10-15% อย่างเงี้ยครับสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นตับอักเสบบีเรื้อรังได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ทำให้เกิดเป็นพังผืดและเป็นมะเร็งตับได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่หลังจากปี2535เป็นต้นมาแล้วเนี่ยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยอะครับจะได้รับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดหลังจากปี2535เป็นต้นมาเนี่ยเกิดในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่
2: ต้องกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส่วนใหญ่จะถูกฉีดหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อดีซึ่งวัคซีนอันนี้จะเป็นวัคซีนฟรีจากทางกระทรวงเลยนะครับข้อที่ไหนก็จะได้รับการฉีดนะครับ
1: ส่วนเราสามคนที่เกิดก่อนนิดนึง
2: นะคะอาจารย์มาหาฉีดตามดีไหมคะ
0: คนที่เกิดก่อนนะครับสามารถที่จะฉีดได้ครับวัคซีนตับอักเสบบีเนี่ยโดยทั่วไปจะฉีด3เข็มนะครับสามารถรับการฉีดวัคซีนเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อตายส่วนใหญ่ฉีดได้เกือบทุกคนเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยได้เกือบทุกที่เลยครับวัคซีนตับอักเสบบีนี่มีเกือบทุกที่เลยครับ
2: แล้วก่อนที่จะไปขอฉีดวัคซีนจะเป็นต้องไปเจาะเลือดดูการติดเชื้อหรือภูมิคุ้มกันก่อนอะไรบ้างไหมคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นขนาดที่น่าสนใจคือเนื่องจากว่าเราอยู่ในบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือว่าอาจจะมีโอกาสติดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะเลือดเนี่ยที่ดูภูมิได้ครับหลายๆคนเนี่ยมี2กรณีบางคนก็มีภูมิแล้วจากการที่ติดเชื้อตามธรรมชาติแล้วอาการน้อยแต่ว่าไม่รู้ตัวว่าติดนะครับอันที่2ก็คือถูกฉีดแล้วนะแต่ว่าลืมนี่เหมือนกันมีเหมือนกันครับว่า
2: ส่วนใหญ่หลายคนเลยนะคะ
0: หลายคนใช่จริงๆไม่ทราบจำไม่ได้วัคซีนมันเยอะมากทุกคนจะจำได้แต่โควิดนะแต่ว่าอื่นจะจำไม่ได้ก็
2: ใช่ใช่
0: บางที่อาจจะมีภูมิอยู่แล้วใช่ครับ
2: ค่ะ
1: จริงผมเองก็จำไม่ได้ว่าตัวเองฉีดอะไรไปแล้วบ้างนะไหนจะบาดทะยักไหนจะวัคซีนนู่นนี่นั่นนี่ไข้หวัดใหญ่อะไรเอ่ยนะพอเวลาคนถามเราก็เอ๊ะฉีดไปหรือยังเหมือนกันเนี่ยคุณเดือนฮะสอบถามมาบอกว่าเป็นวัณโรคต่อมทอมซินกินยามานานแล้วไม่หายคำถามคือมียาที่ฉีดแล้วหายไหมคะนะฮะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพศหญิงอายุ65ค่ะ
0: ครับวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นชินกันว่ามันเป็นที่ปอดนะครับแต่จริงวัณโรคเนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นได้ทุกอวัยวะเลยการที่เป็นวัณโรคที่ต่อมทอนซิลเนี่ยถือว่าเจอไม่บ่อยนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับแต่โดยทั่วไปยังไงก็ตามเนี่ยโดยหลักการคือการรักษาเนี่ยจะรักษาด้วยยาโดยทั่วไปเราจะเริ่มจากยากินก่อนนะครับถ้าไม่ได้เป็นเชื้อดื้อยาอะไรก็จะเป็นการใช้ยากินแต่เป็นการกินยาแบบหลายๆชนิดหลายๆเม็ดรวมกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมาดูแล้วว่าเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อดื้อยาหรือเปล่าซึ่งเชื้อดื้อยาเนี่ยอาจจะทำให้เราจะต้องใช้ยาในขนาดที่2ขนาดที่3เพื่อที่จะพยายามฆ่าเชื้อที่มันดื้อยาซึ่งยาเหล่านี้อาจจะมีเป็นยาฉีดบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับคำแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยากินเป็นหลักคือเดี๋ยวนี้เรามียากินที่ดีที่เอาไว้เป็นแผน2แผน3นะครับสำหรับใช้รักษาวัณโรคดื้อยาได้แต่ว่าอาจจะยังเข้าไม่ถึงกันมากอาจจะยังมีการใช้ยาฉีดร่วมด้วยในกรณีที่รักษายากๆครับ
1: แต่รักษาแล้วหายใช่ไหมอาจารย์หรือว่าแค่ทำให้อาการดีขึ้นแต่ว่าเชื้อก็ยังอยู่ในร่างกาย
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้ารักษาได้ดีกินยาได้ครบนะครับส่วนใหญ่หายค่ะคือหมายถึงว่าอาการหายค่ะใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าเชื้อเนี่ยมันจะเรียกว่ายังแฝงอยู่ในร่างกายเราอันนี้มันเป็นลักษณะของแต่ละเชื้อไม่เหมือนกันอย่างเชื้อวัณโรคเนี่ยมันจะมีภาวะที่เป็นภาวะแฝงนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือเวลาผมเป็นวัณโรคปอดเนี่ยผมกินยาครบ6เดือนเนี่ยผมก็จะหายเกลี้ยงเลยอาการนี้เลยครับแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก10ปี20ปีผมพักผ่อนน้อยผมอายุเยอะขึ้นหรือว่ากินยากดภูมิอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาเยือนเราใหม่ได้คือมันฟื้นกลับมาใหม่ได้ครับ
1: นะฮะชอบคอมเมนต์ของคุณวิกุลนะฮะเป็นคอมมูนิตี้ดีมากเลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันคุณวิกุลบอกว่าอายุเท่ากับคุณประพันธ์สักครู่นี้ที่บอกว่าอายุ74นะที่สอบถามเรื่องกฎไหลย้อนมาคุณวิกุลแชร์ประสบการณ์ของตัวเองบอกว่าตัวเองเนี่ยอายุเท่ากัน74ด้วยสงสัยว่าตัวเองเป็นกฎไหลย้อนก็เลยรักษากฎไหลย้อนอยู่นานแต่ป

0: ปรากฏว่าที่ไหนได้เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นนะฮะน่าจะคล้ายๆที่อาจารย์เอิงว่าสักครู่ว่าเอ๊ะแต่บางทีเนี่ยเราพอมีอาการแบบนี้แล้วเราคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนแต่พอไปหาหมอจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นเรื่องอื่นนะอาจารย์เอิงฮะ
1: ใช่ค่ะพอเริ่มเยอะเนี่ยรักษาด้วยตัวเองไม่ดีขึ้นหมอว่าอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วนะคะนะคะอย่าใจเย็นอย่าปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสกว่าที่คิดค่ะ
0: นะครับไปที่คุณรังสรรค์นะฮะสอบถามแทนคุณยายทวดนะฮะคุณยายทวดของคุณรังสรรค์เนี่ยอายุ94บอกว่ามีอาการหน้ามืดเกือบทุกวันไม่ได้ไปหาหมอประจำเพราะว่าย้ายที่อยู่แต่ไปหาคุณหมอท่านอื่นคุณหมอก็ให้ยามากินเช้าเย็นบางครั้งบางมื้อลืมกินจะเป็นอันตรายไหมครับเราควรดูแลผู้ป่วยความดันที่สูงอายุอย่างไรครับ
1: คืออันนี้เป็นคำถามที่กว้างมากนะคะเนื่องมาจากว่าที่หนึ่งยายอายุเยอะมากจริงๆแล้ว94แล้วท่านมีอาการหน้ามืดบ่อย
0: ๆครับ
1: คืออันนี้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าหน้ามืดเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะต้องถามก่อนว่าคุณยายมีโรคประจำตัวอะไรที่รักษาสำหรับอาการหน้ามืดคุณหมอว่าเป็นโรคอะไรนะคะเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยเนาะผู้สูงอายุโดยเฉพาะเป็นโรคความดันสูงทานยาลดความดันถ้าทานยาแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างหรือว่าบางทีทานมากไปงงไงคะทานแล้วจำไม่ได้ว่าตัวเองทานนะคะไปทานซ้ำซ้อนเข้าไปอีกเนี่ยคนไข้ก็จะความดันตกความดันต่ำลงก็จะมีอาการหน้ามืดได้ในขณะเดียวกันเนี่ยผลข้างเคียงอันนึงของยาลดความดันก็คือจะลดความดันและทำให้เวลาคุณยายอายุเยอะๆเปลี่ยนท่าเนี่ยเขาจะมีอาการหน้ามืดได้ในจังหวะเปลี่ยนท่าค่ะอันนี้ต้องลงละเอียดแล้วก็ตรวจละเอียดเลยว่าหน้ามืดเป็นผลจากยาความดันยังไงกันแน่แล้วก็ต้องไปรักษาตรงต้นเหตุเนาะยามากเกินไปทานยาผิดวิธีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองต้องไปหาสาเหตุอีกว่าบางทีหน้ามืดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องหัวใจก็ได้นะคะหัวใจอาจจะมีภาวะหัวใจเต้นช้าไปหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะมีภาวะบล็อกของการนำกระแสไฟฟ้าของหัวใจอะไรเงี้ยคนไข้สูงอายุก็จะมีอาการหน้ามืดได้เหมือนกันต้องไปตรวจละเอียดเพิ่มค่ะนะคะต้องเอาอาการนี้ให้คุณหมอที่รักษาประจำฟังคุณหมอจะได้ลงรายละเอียดให้กับอาการที่เพิ่มเติมนี
0: ้เพราะคำถามค่อนข้างกว้างแล้วท่านก็สูงอายุแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดได้ก็คือต้องระวังเรื่องหกล้มนะคะคือสำคัญมากเลยพอท่านแบบหน้าลุกขึ้นยืนหน้ามืดทีนี้จะเซล้มพอล้มทีนี้ก็เรื่องใหญ่ละไม่ว่าจะกระดูกหักเนาะหรือว่ามีเลือดออกในสมองมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเยอะแยะตามมาค่ะ
0: ครับคุณแดงทักทายมานะฮะสวัสดีครับคุณหมอนะฮะผมอายุ64นะฮะอยากทราบว่าที่ใดมีบริการฉีดวัคซีนตับอักเสบบีบ้างครับ
2: ครับคำถามนี้ดีตับอักเสบบีเนี่ยเรียกว่าเป็นวัคซีนที่มีเกือบทุกที่เลยครับเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆสถานีอนามัยหรือว่าไปถึงคลินิกผมว่ามันเป็นวัคซีนที่เข้าถึงได้ง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับ
0: ครับ
1: ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้เป็นเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลให้ฉีดฟรีเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยไปตามเก็บวัคซีนตัวไวรัสตับดีเนี่ยเราต้องจ่ายตังเองนะคะ
0: อ๋อจ่ายตังเองนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะจะไม่มีสิทธิ์ไหนที่ได้วัคซีนฟรีนะคะถ้าเกิดถามเพื่อหวังถึงวัคซีนฟรีตามสิทธิการรักษานี่ไม่มีนะคะ
0: อ๋อสิทธิการรักษาไม่ได้ครอบคลุมนะฮะ
1: ไม่รวมนะคะ
2: ใช่ขอเสริมคือจริงวัคซีนในประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกครับทุกตัวเสียตังค์หมดทุกสิทธิ์ครับ
0: อ๋อนะฮะมีวัคซีนตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียตังค์หรือเปล่าคุณกฤษดาสอบถามเข้ามา คุณกฤษดาเพศชายนะฮะสูง178หนัก74อายุ58สอบถามว่าควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งมีโรคประจำตัวความดันไขมันเบาหวานคุมได้หมดวิ่งออกกำลังกายวันเว้นวันฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละกี่ครั้งแล้วไม่แน่ใจผมขอถามพ่วงไปด้วยว่าฟรีหรือเปล่า
2: ครับ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปนะครับก็คืออันนี้มันมีตอบได้2แบบนะแบบหนึ่งคือถ้าเป็นในซีกโลกประเทศหนาวนะครับการระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะเป็นปีละครั้งเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าเราฟังคำแนะนำของฝรั่งเนี่ยก็คือฉีดปีละ1ครั้งเพราะว่า1ครั้ง1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราต้องกระตุ้นใหม่แล้วเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆในแต่ละปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราป้องกันคาดการณ์ว่าเชื้อที่จะระบาดในปีต่อๆไปเป็นอะไรแต่ในประเทศไทยเนี่ย

0: เราเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็อาจจะมีการฉีดได้2ช่วง
1: ครับ
0: อาจจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเริ่มฝนตกแล้วหรือใกล้ๆจะเข้าฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็จะอัปเดตประมาณ2ครั้งคือโดยทั่วไปเนี่ยสายพันธุ์ที่บรรจุอยู่ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีสายพันธุ์สายพันธุ์ทางซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต
1: ้ครับ
0: เพราะว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้เนี่ยเขาจะเป็นหน้าหนาวต่างกันคือตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวของซีกโลกเหนือเป็นหน้าร้อนของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาประเทศที่เขาอยู่ทางเหนือกับทางใต้เนี่ยเขาจะอยู่คนละขั้วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะฉีดปีละครั้งแต่ของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรายึดถือฉีดตามสายพันธุ์ซีกโลกใต้แต่ตอนนี้วัคซีนที่กำลังตอนนี้เป็นช่วงอย่างเมษาเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะสังเกตว่าพอหมดหน้าร้อนมันจะเริ่มเข้าหน้าฝนเขาจะเริ่มออกกันตอนนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วัคซีนที่มีใช้ฉีดกันเนี่ยมันเริ่มอัปเดตล่าสุดแล้วของซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวสักพักนึงมันจะเป็นของซีกโลกเหนือซึ่งคำตอบคือบางคนถ้าคิดว่าซีกโลกเหนือซีกโลกใต้ในปีแต่ละปีเนี่ยมันสายพันธุ์ไม่ตรงกันสามารถฉีดได้อีกครั้งนึงนะอาจจะประมาณสักพฤศจิกาอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมี4สายพันธุ์หรือ3สายพันธุ์ในแต่ละเข็มเนี่ยโดยทั่วไปซีกโลกเหนือซีกโลกใต้มันต่างกันน้อยมากมันคล้ายๆกันหรือบางปีเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าปีละครั้งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยใช้ได้แล้วครับ
1: ปีละครั้ง
2: ปีละครั้งประมาณเดือนไหนอะคะอาจารย์ที่เริ่ม
0: อัพโดยทั่วไปถ้านับตัวผมเองหรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่รามาอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเราจะฉีดกันช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงก่อนช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาเพราะว่าเป็นช่วงที่อัปเดตสายพันธุ์ใหม่เลยจากทางซีโรคใต้แล้วก็บรรจุอยู่ในวัคซีนก็จะเริ่มเข้าตลาดละเข้าสู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีการเริ่มฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนก็สามารถฉีดได้คราวนี้รัฐบาลเขาก็จะมีการแจกวัคซีนนะครับอันนี้ต้องขอว่าเขาแจกฟรีนะในคนที่มีความเสี่ยง อย่างเช่นอายุเยอะเกิน60ปีมีโรคประจำตัวนะครับภูมิคุ้มกันออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะแต่ว่าให้ในจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลประกาศเมื่อไหร่ว่าให้รับการฉีดวัคซีนฟรีเนี่ยต้องรีบไปนะครับเพราะว่ามันจะเต็มเร็วมาก
2: เดี๋ยวหมด
1: เดี๋ยวหมด
0: มันจะหมดเร็วมากใช่ครับต้องไป
1: แต่จะมีดูเกณฑ์เรื่องไขของสุขภาพกับเรื่องของอายุใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ถ้าฟรีเนี่ยจะต้องอายุอาจจะต้องอายุแบบเกิน60ปีมีโรคประจำตัวอะไรอย่างเงี้ยครับคนท้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นลักษณะเงื่อนไขจำเพาะของฟรีแล้วมีจำนวนจำกัดแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อเองได้นะครับแล้วก็จริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนเลยเพียงแต่ว่าคนที่เรียกว่าฉีดแล้วคุ้มน่ะก็คือคนที่อายุเยอะๆแล้วก็มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่รุนแรงมันคล้ายๆโควิดอะครับ คนที่อายุเยอะๆแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆจริงๆแล้วควรจะฉีดมากกว่าครับ
1: อืมนะฮะคุณกฤษดาแจ้งว่าอายุ58รออีก2ปีอาจจะได้ฟรีนะ
2: โอ้ยแต่คุณกฤษดาเป็นเบาหวานไม่ใช่หรอ
0: ใช่ถ้ามีโรคประจำตัวได้ครับ
1: มีโรคประจำตัวได้ด้วย
0: 60ปีแต่มีโรคประจำตัวเนี่ยได้เหมือนกันมันจะมีข้อกำหนดไว้ครับ
1: งั้นตามข่าวดีๆนะฮะที่ไหนมีเปิดฟรีก็รีบจับจองกัน
0: ครับ
2: ต้องรีบค่ะต้องรีบ
0: ครับ
1: ครับคุณจิราชาจิรชานะฮะเพิ่งหายจากโควิดแต่ยังมีอาการไอเยอะยังมีอาการเหนื่อยด้วยอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะหายครับแบบนี้เรียกว่าลองโควิดหรือเปล่าฮะแล้วก็อยากทราบว่าหลังหายจากโควิดกี่เดือนแล้วถึงจะสามารถฉีดวัคซีนได้ครับ
0: ครับตอนนี้เราอาจจะได้ยินคำว่าลองโควิดกันเยอะนะครับก็คือเป็นภาวะที่เกิดตามหลังการเป็นโควิดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโควิดก่อนแล้วก็อาจจะมีอาการตามมาซึ่งอาการเนี่ยเป็นได้เกือบทุกรูปแบบเลยก็อาจจะมีลักษณะไอเรื้อรังไอแห้งๆนะครับหรือมีอาการแบบรู้สึกไม่สดใสรู้สึกเมื่อยเพลียร่างกายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของลักษณะที่เป็นอย่างคนไข้เนี่ยก็คือมีลักษณะของการอาการไอที่เกิดตามหลังมาโดยทั่วไปเนี่ยเราเชื่อว่าพอเรามีการติดเชื้อไวรัสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะมีทำให้เกิดการอักเสบที่ทางเดินหายใจนะครับซึ่งทางเดินหายใจเนี่ยมันจะทำให้ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงหมายความว่าเวลาโดนลมโดนฝนโดนฝุ่นหรือว่ากินน้ำเย็นกินอาหารเย็นๆมันก็จะไอได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นภาวะตามหลังโดยทั่วไปเนี่ยถามว่าอันตรายไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้ไม่มีไข้แล้วก็

0: ทุกอย่างโอเคเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรอาการไอเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเองคือหลอดลมที่มันเกิดการอักเสบมันใช้เวลาในการที่จะพักฟื้นตัวนิดนึงนะครับ
1: ฮะคล้ายๆกับคุณธนชนเลยฮะสอบถามเข้ามาคุณธนชนอายุ66บอกว่าเป็นโควิดโรงพยาบาลจัดยาให้กิน5วันตอนนี้หายแล้วมีไอมีน้ำมูกมีเสมหะนิดหน่อยถือว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่าคล้ายๆกันตอนนี้คนสนใจเรื่องลองโควิดเยอะมากจริงๆ
0: ครับคือลองโควิดเดี๋ยวต้องแยกก่อนนะครับลองโควิดเนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดตามหลังจากหายเป็นโควิดละ
1: หายไปก่อนแล้ว
0: ในโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นโควิดเราจะรู้ว่ามันจะมีไข้เนาะอาจจะมีน้ำมูกไอเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะครับไอมีเสมหะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ผ่านไปประมาณ10วันละ2อาทิตย์แล้วเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเริ่มถ้ามีอาการต่อจากเนี้ยอันนี้อาจจะเป็นที่เรียกว่าเป็นลองโควิดได้นะครับ
1: คุณเดือนสอบถามเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องเชื้อฉวยโอกาสฮะคุณเดือนเข้าใจว่าคุณแม่ของคุณเดือนเนี่ยรักษามานานและมีอาการเรื่องกินข้าวไม่ได้อาเจียนแบบนี้กลุ่มนี้เนี่ยอยากทราบว่าอยากให้คุณแม่ได้เข้ารับการรักษาตามโครงการที่คุณหมอรักษาจังเลยไม่แน่ใจว่าเวลาการดูแลรักษากลุ่มที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแบบนี้เรามีวิธีในการดูแลรักษายังไงฮะอาจารย์
0: ครับอันนี้หมายถึงคุณที่พูดถึงเรื่องของโรคที่เป็นภูมิกันบกพร่องตอนโตด้วยใช่ไหมครับซ
1: ึ่
0: งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จริงๆที่รามานะครับก็จะมีคุณหมอนะครับที่ดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ก็จะเป็นคุณหมอที่อยู่ทางดูทางด้านอายุรกรรมทางด้านโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งเขาก็จะดูเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยครับ
1: เป็นกลุ่มอายุรกรรมหรือภูมิแพ้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาที่ทางโทรศัพท์อีกท่านหนึ่งคุณชัยฮะอายุ67นะฮะมีนัดฉีดวัคซีนคอตีบเข็ม2บาดทะยักเข็ม2แล้วก็อยากจะฉีดไข้หวัดใหญ่ด้วยคำถามคือทั้ง3วัคซีนที่อยากจะฉีดคอตีบบาดทะยักไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวเลยได้ไหมฮะ
0: ฉีดได้ครับฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าอาจารย์ฉีดได้
2: เป็นคนละตำแหน่งกันหรือเปล่าคะอาจารย์ถึงว่า
0: ครับคือโดยทั่วไปถ้าเป็น2เข็มก็จะแบ่งส่วนใหญ่ก็จะแบ่งซ้ายขวาครับซึ่งโดยทั่วไปก็คืออย่างนี้ผมมองอย่างนี้มากกว่าว่ามันเหมือนตอบว่าฉีดโควิดกับไข้หวัดใหญ่ได้ไหมอ่ะพร้อมกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคือถ้าโดยทั่วไปอ่ะเราก็ถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะเจ็บได้ก็คือฉีดได้คือถ้าพูดในทางการแพทย์เนี่ยไม่มีปัญหาในเชิงของการสร้างภูมิอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเร่งด่วนจะต้องจิ้มเข็มตัวเอง 2-3 เข็มอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบ่งกระจายฉีดได้ครับแต่ถามว่าฉีดพร้อมกันได้ปลอดภัยสร้างภูมิได้ไม่มีปัญหาครับโดยทั่วไปถ้ามี2เข็มก็จะแบ่งข้างละเข็มครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากฉีดแยกจากกันอาจารย์ให้เว้นวรรคไว้สักกี่วันดีอะคะ
0: ครับคือจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีหลักที่ว่าถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายนะซึ่งวัคซีนเชื้อตายนี่คือวัคซีนส่วนใหญ่เลยครับจะฉีดห่างกันกี่วันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นจะต้องห่างถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห์วัคซีนเชื้อเป็นได้แก่วัคซีนอิสุอิสัยวัคซีนหัดเยอรมันครับแล้วก็วัคซีนกลุ่มพวกงูสวัสด์เนี่ยครับอันนี้จะเป็นวัคซีนเชื้อเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่ฉีดวันเดียวกันจะต้องห่างกัน4สัปดาห
1: ์อ๋อ คือมีแค่ถ้าฉีดวันเดียวกันก็ฉีดได้แต่ถ้าไม่ได้ฉีดวันเดียวกันต้องห่างอีกทีนึง4สัปดาห์คือเดือนนึงเลยประมาณ
0: เฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อตายได้แก่ไข้หวัดใหญ่โควิดบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยครับพิษสุนัขบ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือฉีดได้เลยจะฉีดห่างกันกี่วันก็ได้ครับ
1: นะครับคุณบุญสมนะฮะอายุ59นะฮะเป็นโรคกระเพาะลำไส้เป็นแผลรักษามาหลายปีฮะกินยาลดกรดเช้าเย็นทุกวันแล้วก็เป็นไวรัสตับบีด้วยฮะเป็นมา10กว่าปีฮะตอนนี้อาการเจ็บท้องข้างขวาเวลาปวดถ่ายแต่พอถ่ายแล้วเนี่ยอาการก็จะเบาลงแบบนี้เป็นอาการของตับไหมฮะไปหาหมอเนี่ยหมอข้อให้ยาแก้ปวดมากินตอนนี้มียารักษาไวรัสตับไหมและตอนนี้หมอไม่ได้ให้ยามากินแค่ตรวจดูอาการของตับอย่างเดียวฮะไม่แน่ใจว่าการที่ปวดท้องที่ว่าเนี่ยเป็นอาการของตับหรือเปล่าฮะ
0: ครับคื คิดว่ามันมีหลายการแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยตับเนี่ยเวลาตับมันมีปัญหานะครับส่วนใหญ่มันจะมาด้วยเรื่องของเหลืองนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของอาจจะมีลักษณะถ้าเป็นระยะท้ายๆของตับแข็งมะเร็งตับมันอาจจะมีลักษณะมีน้ำในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันจะไม่ค่อยเกี่ยวกับการขับถ่ายสักเท่าไหร่อาจารย์เอิงมีอะไรจะเสริมไหมฮะเรื่องดูเหมือนกับเขาจะปวดอีกแบบนึงมากกว่า
2: เนาะเหมือนสัมพันธ์กับการขับถ่ายด้วย
1: ครับ
2: นะคะคือไม่แน่ใจว่าตอนขณะขับถ่ายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเกร็งหน้าท้องแบบบางคนเวลาถ่ายเขาจะเกร็งหน้าท้องมากเขาก็เหมือนเป็นปวดกล้ามเนื้อตรงหน้าท้องเวลาถ่ายหรือเปล่าหรือมันเป็นการปวดของลำไส้เวลามันบีบตัวในช่วงขับถ่ายเนาะเพราะถ้าเกิดเป็นเรื่องตับเนี่ยมันคงไม่ได้เลือกแค่เวลาถ่ายนะคะอาจารย
1: ์
2: มันจะปวดเวลาไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องอาการที่ว่าเนี่ยโดยทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีอาการเนาะจะไม่ได้แบบคนที่เป็นไวรัสตับจะไม่ค่อยได้มาด้วยเรื่องอาการปวดท้องแบบนั้นรวมจนถึงยาที่รักษาคิดว่าคนไข้เขากังวลว่าเอ๊ะเขาเป็นนะแต่ว่าคุณหมอไม่เห็นให้ยาต้านไวรัสเลย
0: ครับ
2: ค่ะค่ะ
0: คืออย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะดูเรื่องของอาจจะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับดูด้วยดูจำนวนไวรัสในเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณหมออาจจะตรวจให้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะแจ้งมาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงจุดนี้แต่ว่าแค่จะบอกว่าคุณหมอน่ะเขาทราบแล้วก็เขาจะพยายามดูค่าเอนไซม์ดูตลอดนะครับว่าตับมันเป็นยังไงถ้ามันสูงหรือว่าตรวจดูไวรัสแล้วมันขึ้นมาในเลือดเยอะๆเขาก็จะมีการให้กินยาต้านไวรัสนะครับอาจจะลองถามคุณหมอดูครับครับ
2: ค่ะก็คือไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสกับคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทุกคน
0: ใช่ใช่
2: แค่บางคนเท่านั้นที่มีเชื้อในร่างกายเยอะหรือว่าตับอักเสบรุนแรง
1: ครับ
2: ค่ะ
1: มาคุณต่อต้นนิดนึงนะฮะปี57นะฮะติดวัณโรคทานยาครบ6เดือนนะครับแล้วพอปี65นะฮะมาเจอไวรัสตับอักเสบเวลาร่างกายพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามาเนี่ยมีเลือดออกผสมกับน้ำลายแต่เขาบอกว่าอาการไม่ใช่วัณโรคไม่มีไข้ไม่ไออย่างนี้ถือว่าวัณโรคกลับมาอีกหรือเปล่าฮะและมีวิธีรักษาไหมครับตอนนี้น้ำหนักลดแล้วก็เหนื่อยง่ายด้วยฮะ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าจริงๆวัณโรคมันสามารถจะแฝงอยู่ในร่างกายเราได้ถ้าภูมิเราตกลงมันสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้ครับเวลาเราจะรู้ว่าเป็นวัณโรคหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ดูอาการมีไข้นะครับไอแล้วก็มีเลือดปนน้ำหนักลดนะครับรวมกับไปอาจจะเป็นเอ็กซเรย์ปอดดูนะครับว่ามันมีรอยโรคที่เข้ากับวัณโรคได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือไปพบคุณหมอครับคุณหมอก็จะเก็บเสมหะนะครับเอาไปย้อมดูว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สามารถไปตรวจดูระดับแบบโมเลกุลได้ว่ามีเชื้อวัณโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้ากังวลเนี่ยควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะให้คุณหมอเอ็กซเรย์ดูหน่อยฟังปอดหน่อยแล้วก็เก็บเสมหะไปตรวจซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้เกือบทุกที่เลยครับ
1: นะฮะเดี๋ยวขอปิดท้ายสั้นๆนิดนึงนะกับของคุณกฤษดาสักครู่ที่ถามเรื่องไข้หวัดใหญ่ว่าฉีดได้กี่เข็มต่อปีเนื่องจากว่าเขาแจ้งมาว่าไปฉีดมาเมื่อ23พฤศจิกาปีที่แล้ว23พฤศจิกา64และตอนนี้มี SMS จากโรงพยาบาลแจ้งให้ไปฉีดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาแกก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดไปฉีดกรกฎาคมถึงสิงหาเนี่ยมันจะซ้ำหรือว่าโอเวอร์โดสฉีดเยอะเกินไปหรือเปล่าฮะ
0: ครับจริงๆสามารถฉีดได้นะ2สามารถฉีดได้ครับ2เข็มได้ต่อปีคือไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่ว่าอย่างที่อธิบายไปว่าจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยถ้าแนะนำก็คืออย่างน้อยปีละเข็มประมาณปีละเข็มน่าจะโอเคแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราอยากที่จะแบบเป๊ะมากทั้งสายพันธุ์ซีโรคเหนือแล้วก็ซีโรคใต้โดยเฉพาะในกรณีเหนือซีโรคใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ยเราสามารถฉีด2เข็มได้2ช่วงเลยครับไม่อันตรายอะไรครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าเอาเท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ปีละเข็มกำลังดีครับ
1: ครับนะฮะแต่ก็อาจจะไปฉีดสิงหาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะกรกฎาคมสิงหาก็อีกนิดนึงไม่ถึงจะครบปีแล้ว
0: บางคนก็จะฉีดตอนประมาณเมษาพฤษภาบางคนก็จะฉีดประมาณสิงหากันยายก็จำไว้ว่าปีนี้เราฉีดช่วงไหนอย่างนี้ก็ได้ครับ
1: ครับทีมงานแจ้งหมดเวลาแล้วขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สุดท้ายนิดนึงไม่แน่ใจอาจารย์เอิงได้ดูคอมเมนต์ในโทรศัพท์หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เอิงแต่งหน้าสวยนะครับคุณผู้ชมคุณกฤษดาฝากบอกมาวันนี้ขอบคุณผู้ชม
2: ขอบค
1: ุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณอาจารย์เอิงอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

กุ้งตายแน่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

ลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารแล้วสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันนึงเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่านะครับคือ1อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ2อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ3อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคส

0: ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีวงศ์เรื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีวงศ์เรื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยผมเชื่อว่าในขณะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกำลังรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ก็คงจะรับฟังรับชมจากโทรศัพท์มือถือนั่นแหละหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าใช้สักเท่าไหร่มันถึงจะพอดีและใช้นานขนาดไหนมันจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า text neck syndrome ได้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันกับอาจารย์มิวอาจารย์นายแพทย์เตชิตจิระวิชิตชัยอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับ text neck syndrome ครับสวัสดีครับอาจารย์มิว
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อันดับแรกเลยครับคำว่า text neck syndrome เนี่ยฟังดูมันเหมือนเป็นคำใหม่หรือเปล่าครับ
2: ต้องบอกว่าไม่ใช่คำใหม่ครับเป็นคำที่ใช้กันมานานค่อนข้างจะนานมากหลายๆปีแล้วครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับมันก็มาจากคำว่า text neck เลยก็คือ text neck เนี่ยหมายถึงว่าเหมือนคนเราก้มพิมพ์ text หรือว่าพิมพ์พวกพิมพ์นู่นนี่นั่นในมือถือเนี่ยครับแต่ text neck อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องก้มมือถืออย่างเดียวนะครับบางทีเราก้มอ่านหนังสือแบบไม่ถูกต้องอย่างงี้ครับเอาหนังสือวางราบไว้กับโต๊ะแล้วก็ก้มเยอะๆอย่างเงี้ยอ่านไปนานๆเนี่ยก็เป็นอาการของ text neck syndrome ได้เหมือนกันครับ
1: text neck syndrome ได้
2: ใช่ครับ
1: ซึ่ง text neck syndrome เนี่ยมันไปมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรกับตัว office syndrome ไหมครับ
2: ที่จริงต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในกลุ่ม office syndrome ได้เลยครับ
1: ครับ
2: ก็คือกลุ่ม office syndrome เนี่ยอาจจะมีรวมตั้งแต่ทางร่างกายเลยนะครับอาจารย์อาจจะเป็นก้อบ่าไหล่หลังตรงบริเวณก้นหรือว่าบริเวณกล้ามเนื้อขาด้านหลังลงไปถึงน่องอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดรมได้หมดเลยแต่ว่าเทคนิคที่เราพูดเนี่ยเราจะพูดในแง่ของก้มคอใช่ไหมครับอาการปวดส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับตรงบริเวณคออาจจะมีเอียวบ่ามาด้วยนิดหน่อยได้ครับ
1: ลักษณะการจัดการท่าทางของเราแบบไหนครับที่ทำให้เกิดอาการเทคนิคซินโดรมนี้ขึ้นมา
2: ง่ายที่สุดเลยก็คือการก้มเล่นมือถือนี่แหละครับอาจารย์ใช่
1: คร
2: ับ ส่วนใหญ่ก็จะก้มลงจริงไหมครับอาจารย
1: ์
2: เอามือถือไว้ใกล้ๆตัวแต่เอาไว้ระดับพวกระดับอกหรือระดับเอวหรือระดับสะดือนะครับแล้วก็ก้มยิ่งมองเนี้ยยิ่งก้มมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ต้องบอกว่าให้ยกมือถือขึ้นมาใกล้ๆระดับสายตานิดนึงอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่านานจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดยกขึ้นมาระดับสายตาแต่ยกไว้นานๆเนี่ย
1: กล
2: ายเป
1: ็
2: นปวดแขนใช่ครับเมื่อยแขนแทนอีก
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์มือถือเหล่านี
2: ้ครับ
1: 1ก็คือเรื่องของการจัดการท่าทางซึ่งควรจะต้องมีการปรับ
2: ใช่ครับ
1: รวมทั้ง2ก็อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาใช่มั้ยครับ
2: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นเริ่มจากเรื่องของการจัดการท่าทางของเราก่อน
2: ครับใช่ได้ครับ
1: ฮะ
2: ก็คือท่าทางเนี่ยอันนี้เราจะพูดอิงไปกับออฟฟิศซินโดรมเลยนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งทํางานหนึ่งนะครับนั่งทํางานเนี่ยลองสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าพอนั่งไปสักพักนึงอ่ะเราห่อไหล่หลังเราค่อมลงหรือเปล่าแล้วเราก็แบบคางเราเนี่ยครับยื่นไปด้านหน้าแบบนี้หรือเปล่าซึ่งผิดหลักสรีระศาสตร
1: ์
2: หรือหลักกายศาสตร์พวกเนี้ยครับ
1: ท่านั่งผมเชื่อว่าตอนที่อาจารย์มีพูดถึงท่านั่งเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้อยู่คงจะพยายามที่จะขยับว่าเอ๊ท่านี้ถูกหรือเปล่านะครับเวลาที่นั่งยืดตัวขึ้นใช่ไหมฮะ
2: ยืดตัวขึ้นครับไหล่ตรง
1: ไหล่ตรง
2: ไหล่ตรงก็คือไหล่บางคนแบบถ้าไหล่ห่อก็คือแอนไหล่ออกหน่อยนะครับแล้วก็คอตั้งตรงครับ
1: ตั้งตรง
2: เวลาคอเราตั้งตรงใช่ไหมครับที่จริงศีรษะเราเนี่ยก็มีน้ำหนักอยู่แล้วถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงตั้งตรงเนี่ยน้ำหนักของศีรษะเราเนี่ยมันก็จะกดลงก็จะมีแรงกระทำต่อตัวกระดูกต้นคอของเราเนี่ยครับอย่างน้อยประมาณ5โลถ้าเกิดคางยื่นหรือว่าก้มหน้าหรือว่าก้มคอลงไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นงอไปประมาณ15องศาจากแนวดิ่งเนี่ยครับลงมาแค่15องศาเนี่ยแรงจาก5เนี่ยเพิ่มเป็น12โลเลยนะ
1: โอ้โหนี่มันเกิน1เท่าเลยนะ
2: ใช่ครับเกินเท่านึงไปอีกครับยิ่งบางคนถ้าเกิดสมมติอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเล่นมือถือแล้วแบบว่าเอามือถือไว้ระดับ
1: ตรงตัวอย่างนี้เลย
2: ตรงตัวตรงสะดือตรงใกล้ๆแบบตรงช่วงท้องเนี่ยครับก็จะก้มเยอะบางทีก้มมากกว่า60องศา
1: โอ
2: ้โหแรงกระทำเกินแบบเกือบ30โลเลยนะครับประมาณ27โลได้เลย
1: แสดงว่าแรงมันจะไปกระทำกับตัวกระดูกสันหลังส่วนคอนี่เยอะขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็หลังนะครับถ้าเป็นไปได้คือนั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นนะครับหลังแนบกับพนักเก้าอี้ไปเล ลยนะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิดสมมุติต้องนั่งใช้คอมพิวเตอร์ตรงบริเวณศอกนะครับก็คือจะงอประมาณ90องศาแบบนี้ครับต่อลงมาก็คือตรงช่วงเอว
1: คร
2: ับเป็นอยู่ในช่วง90องศาตั้งฉากหรือถ้าเกิดตามตัวเก้าอี้ครับมันอาจจะแอนเอ็นไปได้ถึงประมาณ110องศาอย่างเงี้ยได้ครับส่วนในส่วนของเข่าเนี่ยเข่าจะต้องงอประมาณ90องศาจะไม่งอมากกว่านั้นนะครับเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นเข่าเสื่อมแล้วบางคนถ้าเกิดเท้าลอยตัวเล็กอาจจะมีเอาพวกกล่องรองเท้าหรืออะไรมาวางเพื่อให้เท้าวางแนบกับพื้นได้
1: เราจะได้มีที่พักเท้า
2: ใช่ครับ
1: หลายๆท่านก็ตอนนี้นอกจากใช้มือถือก็อาจจะเป็นการใช้แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเรียนนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นมันคงจะไม่ไหวถูกไหมจะปรับยังไงดีครับ
2: อันนี้ดีมากเลยครับอาจารย์เตคือต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ความจริงเขาก็เหมือนชื่อมันนะครับแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กวางบนตักวางบนอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นานอยู่แล้วครับอาจารย์แต่บางคนปัจจุบันไม่ใช่บางคนหลายๆคนเลยครับปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โน้ตบุ๊กกันเป็นประจำ ถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กแล้วเราใช้แบบระยะเวลานานๆ อันนี้ขอย้ำเลยว่าเราควรต้องซื้อคีย์บอร์ดแยกครับใช่ครับอาจารย์ซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ได้แพงมากถ้าเกิดเราซื้อคีย์บอร์ดแยกมาแล้วคีย์บอร์ดเราเนี่ยวางอยู่ในระดับตรงที่มือเราที่บอกว่าข้อ2งอ90องศาแต่ตัวโน้ตบุ๊กที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราต้องก้มเยอะใช่ไหมครับเราปรับเป็นเอาอะไรมารองเอาเป็นกล่องหรืออะไรก็ได้มารองให้โน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยตรงกับระดับสายตาเราหรือว่าก้มเราก้มหน้าไม่เยอะมากแค่นิดเดียวแค่ประมาณ 15-20 องศาเงี้ยครับก้มแล้วมองแค่เนี้ยถือว่าดีใช่ครับอันนี้คือเป็นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อคอมตั้งโต๊ะครับเราใช้โน้ตบุ๊กก็ได้ใช่ครับ
1: นอกจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการที่จะยกโน้ตบุ๊กขึ้นหรือว่าเป็นตัวที่จับมือถือหรือแท็บเล็ตแล้วหลายๆคนก็มันเริ่มค่อยๆแบบค่อยๆค่อมลงไปอย่างนี้มันก็ไม่ช่วยเช่นกันถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของการจัดท่าทางการนั่งก็ยังสำคัญที่สุดอยู่ดี
2: สำคัญมากที่สุดอยู่ดีครับ
1: การก้มศีรษะมันจะเป็นการเพิ่มแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังส่วนคออวัยวะไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบตัวกระดูกสันหลังเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าใครบ้าง
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็นกล้ามเนื้อครับ
1: กล้ามเนื้อก่อนเลย
2: ก็ต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของคนเราบริเวณคอเนี่ยมันก็จะมีทั้งคอบ่านะครับมันก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาเราก้มเยอะๆครับกล้ามเนื้อด้านหลังเนี่ยครับมันจะถูกยืด
1: กล้ามเนื้อด้านหลังของบริเวณคอของเราใช่ไหม
2: ใช่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านหลังกล้ามเนื้อบ่าด้านหลังครับมันจะถูกยืดมา
1: ครับ
2: แต่กล้ามเนื้อด้านหน้ากล้ามเนื้อคอด้านหน้าเนี่ยจะถูกหดให้สั้นลงพอเราก้มอยู่ใช่ก็คือเกิดความไม่สมดุลพอเราทำร้ายมันนานๆอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนานๆเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดการเกร็งซึ่งเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าเกร็งตรงไหนมากกว่ากันไอ้ที่ถูกยืดหรือที่ถูกหดสั้นบางคนนะครับอยู่ในท่าที่ผิดนานๆเนี่ยบางคนแบบปวดคอด้านหลังก็คือมีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านหลังเพราะถูกยืดนานครับมันก็เกิดการเกร็งขึ้นบางส่วนหรือบางคนนะครับบางคนปวดคอด้านหน้าเพราะก้มนานๆครับก็เป็นได้เหมือนกล้ามเนื้อมันหดสั้นลงมันก็เกร็งบางทีบางจุดแต่ว่าโครงสร้างของคอเราเนี่ยเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเป็นแค่เหมือนเป็นตัวโปรเทคเป็นโครงสร้างด้านนอกครับแต่ข้างในจริงๆอ่ะก็คือกระดูกสันหลังส่วนคออ
1: ่
2: าซึ่งกระดูกสันหลังส่วนคอของคนเราเนี่ยระหว่างกระดูกสันหลังส่วนคอแต่ละข้อเนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกคอใช่ครับเพื่อเหมือนเป็นการโปรเทคเวลาเราต้องเอียงคอก้มคอหงายคออะไรเงี้ยครับ ไม่ให้กระดูกของแต่ละอันเนี่ยมันมาชนมาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำหน้าที่สำคัญมากแต่บางทีถ้าเกิดเราอ่ะก้มคอมากไปนานไปอะไรเงี้ยครับและทำให้เกิดกล้ามเนื้อที่มันมาโปรเทคด้านหลังมันล้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนตอนหนึ่งภาพแล้วถ้าเคลื่อนเนี่ยบางทีเคลื่อนนิดหน่อยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรอาจจะเป็นแค่แบบอ่ะปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยแต่ถ้าทำเป็นประจำนะครับอาจารย์เราเคลื่อนเยอะๆอันเนี้ยรุนแรงได้คือมันอาจจะหลุดไปกดเส้นประสาท
1: โอ้ถ้ามันเป็นอาการที่กล้ามเนื้อเราก็คงจะรู้สึกประมาณไหนครับปวดเกร็งยังไง
2: ถ้าเป็นอาการที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งใช่ไหมครับอาจารย์มันก็จะเป็นรู้สึกแบบปวดล้าๆปวดตึงๆปวดสัมพันธ์กับท่าทางเช่นบางคนปวดกล้ามเนื้อคอแต่ข้างใดข้างหนึ่งมันก็อาจจะสัมพันธ์กับการที่เขาหันคอไปด้านนั้นหรือว่าเอียงคอไปด้านนั้นก็จะรู้สึกโอ๊ยปวดทันทีแต่พอเอียงมาอีกด้านหรือหันมาอีกด้านก็ไม่ได้ปวดเท่ากันอันนี้ก็คือจะบอกได้พอบอกได้ว่าเออเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่บริเวณกล้ามเนื้อคอด้านซ้ายประมาณนี้ครับหรือว่าบางคนเนี่ยเวลาอาการปวดแบบคอคำไปแล้วจับแล้วรู้เลยว่าปวดเหมือนเขากดไปนิดนึงเนี่ยครับเจ็บขึ้นมามากเลยอันนี้ก็ต้องก็จะรู้แล้วว่าเนี้ยดูเป็นที่กล้ามเนื้อจริงๆใช่ครับเพราะพวกนี้เนี่ยต้องบอกอาจารย์เต้ว่าหายได้เองอยู่นะครับอาจารย
1: ์
2: ก็คือจะกินเวลาอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 วันไปจนถึงอาทิตย์นึงได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดบางคนเป็นนาน โดยที่เป็นเรื้อรังไปเลยเนี่ยครับแล้วอาการไม่หายเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องรีบไปตรวจแล้วครับ
1: อาจารย์มิวครับผมสนใจเรื่องของอาการทางระบบประสาทเนื่องมาจากอาการ text neck syndrome นะครับอาการมันจะเป็นประมาณไหนถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันก็ชัดเจนว่าอาจจะมีการปวดตรึงเกร็งใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: มันเป็นอาการระบบประสาทเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์มิวบอกว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงแต่อันนั้นถ้าเผื่อไม่ได้ถูกเช็คโดยผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราอ่อนแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีอาการอะไรบ้างที่เราสามารถจะบอกได้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทของเราแล้ว
2: อ่อนแรงเป็นหนึ่งอย่างนะครับบางทีอาจจะไม่จำตอนแรกอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจแต่คนไข้เนี่ยจะรู้ตัวเองเลยว่าตัวเองอาจจะอุ้ยมือหยิบจับของอ่ะมันไม่ถนัดเท่าเดิมอันนี้เขาอาจจะมาแบบว่าไม่ถนัดแต่บางคนอาจจะมาถึงขนาดแบบอ่อนแรงไปเลยเหมือนหยิบจ่องเนี่ยเคยหยิบไปพวกเนี้ยหลุดมือง่ายๆใช่ครับอย่างที่2เลยอาการทางระบบประสาทนี่มีอีกก็คืออาการปวดแปล๊บครับอาจารย
1: ์ปวดแบบ
2: ปวดแปล๊บเหมือนบางทีไฟช็อตแปล๊บแล้วลงจากที่คอมาที่แขนหรือที่มืออะไรเงี้ยครับ
1: อ
2: ันเนี้ยอาการปวดมันเป็นลักษณะเหมือนบางคนก็จะเหมือนไฟช็อตนะครับอาจารย
1: ์
2: บางคนจะเหมือนแบบจี๊ดแป๊บมาเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้จะแปลกๆละภาวะคล้ายๆแบบไฟช็อตชัดเจนหรือว่าอีกอย่างนึงคือมีอาการชาครับอาจารย์บางคนตื่นมาจะรู้เลยว่าเฮ้ยปกติเนี่ยแขนข้างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้มันรู้สึกเหมือนรู้สึกแปลก
1: ๆสงสัยเรื่องของการอาการแป๊บนะครับ
2: ครับ
1: ต้องแป๊บสักกี่ครั้งหรือทีขนาดไหนถึงจะเอ้ยเราคงจะผิดปกติแล้วล่ะต้องไปหาคุณหมอแล้วล่ะ
2: ถ้าเกิดว่าแป๊บแต่ว่าไม่มีลักษณะการชาร่วมไม่มีอ่อนแรงที่เราสังเกตได้ชัดเจนรอดูก่อนได้ครับถ้าเกิดสมมติว่าดูแลตัวเองรักษาแล้วหรือว่าอาจจะมีการประคบการยืดเหยียดการอะไรแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในช่วง2สัปดาห์อย่างเงี้ยมาเถอะครับอย่างเงี้ยน่าจะไม่ปกติแล้วครับอาจารย์ชายครับอ
1: าจารย์มีพูดถึงว่าเป็นโรคนี้มันสามารถที่จะหายเองได้
2: ใช่ครับ
1: ถ้าการบรรเทาเหล่านี้มันช่วยทำให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันน้อยลงสั้นลง
2: ครับ
1: หลายๆคนก็อยากจะเลือกวิธีนี้ครับ
2: ใช
1: ่จะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
2: ครับต้องบอกว่าตอนแรกเลยนะครับถ้าเกิดมีการปวดเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยให้เราเช็คดูง่ายๆก่อนเลยก็คืออาจจะใช้หลังมือก็ได้นะครับคลำดูว่ามันมีลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนหรือการอักเสบหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าแค่ขยับนิดเดียวก็โหเจ็บมากแล้วอันนี้ครับแปลว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างอักเสบเยอะเราอาจจะใช้การประคบเย็นเราอาจจะใช้เป็นเจลเย็นก็ได้ครับหรือว่าถ้าที่จริงเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับแต่เอาใส่ผ้านิดนึงใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพันสัก 2-3 รอบแล้วก็มาประคบค้างไว้ครั้งนึงประมาณ 1-2 นาทีเราก็ดูเลยว่าลักษณะของการปวดบวมแดงร้อนอ่ะมันคงที่หรือมันลดลงไหมถ้าเกิดมันลดลงเนี่ยเราจะเริ่มมาดูแล้วว่าเราอาจจะดูว่าเราขยับได้มากขึ้นไหมถ้าเริ่มดีขึ้นแบบพวกนั้นครับเราจะใช้ประคบอุ่นมาช่วย
1: ประคบอุ่น
2: ใช่
1: ถ้าบอกว่าการประคบเย็นประคบร้อนไม่ใช่เวมียาสำหรับกินไหมครับง่ายดีครับ
2: ได้ครับอาจารย์ต้องบอกว่ายากินเนี่ยเวลาสมมุติว่ามีการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อหดเกร็งมากๆครับมียากินก็ได้ทั้งยาลดการอักเสบที่เราบอกว่าเรียกว่าหรือว่าเราเรียก NSAIDsมันแปลว่าเป็นยาลดการอักเสบแบบไม่มีสเตียรอยด
1: ์
2: อันนี้ใช้ได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีหรือมีโรคประจำตัวเพราะว่า NSAIDs เนี่ยมีข้อแม้ในการใช้ถ้าคนที่มีภาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นโรคกระเพาะอาหาร หรือว่ากระเพาะอาหารเป็นแผลอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงอย่างที่สองคนที่มีโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นหนักๆที่คุมไม่ค่อยดีอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ได้มีภาวะพวกนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่เราจะไม่ใช้นานและข้อแม้ก็คือให้ใช้หลังอาหารทันทีนะครับบางคนอย่างเช่นกินข้าวเกือบหมดเนี่ยครับกินข้าวไปประมาณ 80-90% กินยาแล้วก็กินข้าวตบอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่กินขนมแค่2คำแล้วกินถือว่ากินข้าวนะครับอันนั้นไม่ช่วย
1: อันนั้นไม่ช่วย
2: มันก็กัดกระเพาะเหมือนกันครับ
1: เรื่องของการกินยานะครับจะปรึกษาใครได้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกอันนี้สามารถที่จะสอบถามจากใครได้ครับ
2: ปรึกษาเภสัชกรได้เลยครับที่ร้านยาคุณเภสัชกรเขาก็จะถามด้วยว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรสมมติว่าเราไม่ควรกินนะคุณเภสัชกรก็สามารถช่วยได้ครับหรือว่าบางคนรู้สึกว่ามันหายไม่สนิทเราอาจจะต้องมีการต้องดูว่าเราได้ออกกำลังกายยืดเหยียดหรือว่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้มันอยู่ในภาวะปกติหรือยังหรืออีกอย่างนึงที่สำคัญเลยคือท่าทางเราดีหรือยัง
1: ดีเลยที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายหรือว่าการจัดท่านั่งครับ
2: ครับ
1: อาจารย์มีเคล็ดวิชาหรือว่าวิธีในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ย มันแข็งแรงหรือว่าช่วยบรรเทาอาการได้บ้างไหมครับ
2: มันต้องบอกว่าการออกกำลังกายมีอยู่2 อย่างครับอาจารย
1: ์
2: ถ้าช่วงแรกนะครับที่เขาไม่ได้อักเสบมากแล้ว

0: เริ่มหันคอได้เริ่มอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มด้วยการยืดเหยียด
1: ยืดเหยียด
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับอาจารย์ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยพูดแล้วอาจจะดูเหมือนเอ๊ะแบบไม่มีความรู้หรือว่ายากแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะครับสมมุติว่าจะยืดเหยียดข้างซ้ายเงี้ยครับเราจะใช้มือซ้ายของเราเนี่ยครับจับขอบเก้าอี้ไว้
1: จับขอบเก้าอี้ผมชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทําตาม
0: ลองทําด้วยนะครับแล้วเอามือขวาเนี่ยครับอ้อมศีรษะขึ้นมาด้านหลังนี่ครับบางคนก็ถ้าเกิดปวดคอด้านหลังนะครับก็จะก้มหน้าลงนิดนึงแล้วก็ดึงศีรษะไปอีกด้านนึงก็คือดึงไปด้านขวาอย่างเงี้ยครับอาจารย์รู้สึกตึงมั้ยครับ
1: รู้สึกครับ
0: ใช่ครับมันก็จะตึงให้ค้างไว้จนถึงจุดที่รู้สึกตึงแต่ว่าต้องไม่ปวดมากนะครับอาจารย์ข้อแม้ก็คือตึงแต่ไม่ปวดมากนับ1ถึง20ครั้งไว้นับ1ถึง20เนี่ยถือเป็น1ครั้งควรทำสักกี่เซตดีอย่างงี้ครับก็คือเซตนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ5ครั้งก็ถ้านับ1ถึง20เนี่ย1ครั้งทำไป5ครั้งแล้วก็พักแป๊บนึงอาจจะทำวันนึงเนี่ยเช้าสัก2เซตเย็นสัก2เซตก็ได้ใช่ครับอยากให้นับออกมาเลยบางทีพูดออกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่กลั้นหายใจใช่ครับบางคนเนี่ยเวลาทำอะไรพวกนี้ออกกำลังกายพวกนี้กั้นหายใจหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นเพราะกล้ามเนื้อต้องใช้ออกซิเจนในการสันดาบและการยืดหยุ่นครับสองบางคนสูงอายุความดันขึ้นเลยครับ
1: เพราะเนื่องจากการกั้นหายใจใช่ครับวิธีนี้คือเป็นวิธีในการยื
0: ดเหยียดครับ
1: ยืดเหยียดซึ่งแนะนำสำหรับผู้ที่มีอาการน้อย
0: ผู้ที่อาจจะเคยมีอาการเยอะแล้วดีขึ้นแล้วกินยาประคบเย็นดีขึ้นกลายเป็นประคบอุ่นแล้วก็อาการดีขึ้นก็หลังประคบอุ่นก็ยืดอย่างนี้ครับอาจารย
1: ์มันมีวิธีในการป้องกันไหมฮะ
0: มีครับอาจารย์อย่างที่บอกตอนแรกเป็นออกกำลังกายยืดเหยียดอีกอย่างนึงคือออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง
1: เพิ่มความแข็งแรง
0: แต่ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในที่นี้นะครับเราจะทำในกรณีที่อาการปวดเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นละเราจะมีท่าง่ายๆเลยนะครับ4ท่าก็คือ4ด้านตามที่คอเลยก็คือเป็นท่าก้มท่าเงยและท่าเอียงแบบหูชิดบ่าสองข้างแต่ข้อแม้ก็คือเราไม่ให้มันขยับเลยนะครับเต้ก็บอกเอ๊ะอาจารย์เต้ก็จะงงว่าจะทำยังไง
1: ใช่อ
0: ย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราจะทำในท่าก้มเราเอามือสองข้างของเราเนี่ยครับประสานแล้วขึ้นมาดันต้านหน้าผากเราไว้นะครับ อาจารย์เต้จะเห็นว่าผมจะไม่ก้มเลยนะครับก็คือต้านจะทำท่าก้มนั่นแหละแต่ว่าก้มต้านต้านกับมือเราไว
1: ้
0: ใช่มันก็จะมีตัวมือต้านไม่ให้เราก้มนะครับนับ1ถึง10ครั้งไว้พูดออกมาก็ได้ครับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้อาจารย์เต้ก็จะรู้สึกว่าเราต้านไว้แต่เราไม่ได้ก้มเลยนะครับ
1: อันนี้
0: จะทำให้กล้ามเนื้อใช่ครับกล้ามเนื้อที่เอาไว้ก้มเนี่ยมันได้ออกแรงโดยที่มันไม่ได้เปลี่ยนความยาวหรือว่าถ้าเกิดเป็นด้านหลังเงยคอใช่ไหมครับเราเอามือประสานประสานที่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เหมือนเราจะเงยคอไปด้านหลังแต่เราไม่เงยเราต้านมือเราก็จะเป็นการเก่งต้านไว้นับ1ถึง10เหมือนกันครับอันนี้ก็คือ2ท่านะครับอาจารย
1: ์
0: ต่อไปเป็นท่าที่3ก็คือดันไม่ให้หูเราไปชิดบ่าอย่างเงี้ยครับก็คือเอามือนะครับมาดันอาจจะดันเหนือหูนะครับแล้วก็ไม่ให้เก่งลงไปไม่ให้เอียงลงไปนับ1ถึง10เหมือนกันครับด้านซ้ายแล้วก็ทำด้านขวา
1: คือใ
0: ช่ครับก็คือจะอยู่ในท่าที่เลยนะครับอยู่ในท่าปกติแต่ว่าเหมือนต้านไปกำลังจะเอียงเงี้ยจะเห็นได้ว่าง่ายมากสี่ท่านี้ก็คือเหมือนกันเลยครับท่านึงเนี่ยนับ1ถึง10ครั้งไว้นะครับโดยที่ไม่กั้นหายใจนะครับทำท่านึงพูดง่ายคือเช้า10ครั้งเย็น10ครั้งแต่อันนี้เป็นแบบเป็นเบสไลน์นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไปอะแดปต์ได้เช่นบางคนบอกว่าโหไม่มีเวลาตอนเช้าเลยทำตอนช่วงสายๆสัก5ครั้งกลางวัน5ครั้งเย็น5ครั้งก่อนนอน5ครั้งอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
1: มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างไหมฮะสำหรับในการที่จะทำท่าบริหารเราเนี่ยครับ
0: มีครับก็คือถ้าเกิดว่าบางทีมีโรคประจำตัวเช่นพวกกระดูกทับเส้นอยู่แล้วหรือบางคนไม่รู้แต่ถ้าเกิดทำพวกท่ายืดเหยียดอะไรพวกนี้
1: คร
0: ับ แล้วมันแป๊บร้าวมากขึ้นอันนี้ควรหยุดทำแล้วก็ควรต้องไปพบแพทย์ครับว่าเราควรยืดท่านั้นได้หรือเปล่า
1: เท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าอะไรที่มันเป็นเหตุปัจจัยบ้างของการเกิดอาการ text neck syndrome ถ้าในที่สุดแล้วต้องการที่จะพบแพทย์นะครับ
0: ครับ
1: เราจะไปพบแพทย์ที่เป็นแพทย์ที่อยู่สาขาไหนหรือว่าคลินิกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับมีคำแนะนำไหมครับ
0: แนะนำได้ครับก็คือพบแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยก็ได้ครับหรือว่าถ้าบางคนอาจจะพบแพทย์กระดูกและข้อก็ได้หรือถ้าเกิดบางคนเนี่ยครับมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีเจอคุณหมอที่รักษาโรคประจำตัวเราซึ่งอาจจะเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือว่าคุณหมอทางด้านอื่นๆครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเหล่านี้อาจจะแจ้งคุณหมอได้แล้วคุณหมออาจจะส่งปรึกษามาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือกระดูกและข้อก็ได้ครับ
1: อาจารย์อยู่ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่โรงพยาบาลรามา

0: ถูกไหม
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์แอบถามได้ไหมครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีในการที่จะรักษาเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว
1: ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากการฝังเข็มเราก็จะมีพวกการที่นักกายภาพบำบัดเขาจะใช้ความร้
0: อ
1: นความร้อนระดับลึกที่ลงไปเลยเช่นอัลตราซาวด
0: ์
1: หรือว่าเป็นช็อตเวฟเป็นคลื่นสั้นที่มันลงได้ลึกอย่างเงี้ยครับ แต่ปัจจุบันก็จะมีอีกก็คือพวกช็อคเวฟคลื่นกระแทกอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็เอามาช่วยรักษาเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นอักเสบได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงเครื่องขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเอามาช่วยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เอามาใช้มากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการหดคลายตัวของกล้ามเนื้ออย่างเร็วแล้วก็อาจจะรักษาได้อาจจะตอบโจทย์ในคนไข้บางคนเช่นคนที่ไม่ชอบฝังเข็มพอเจ็บหรืออะไรพวกเนี้ยครับก็อาจจะช่วยได้แต่ยังไงก็ตามการที่จะใช้เครื่องเหล่านี้ได้ครับต้องผ่านคุณหมอก่อน
0: ได้เลยครับวันนี้ได้คุยกับอาจารย์มิวนะฮะเราได้ข้อมูลเยอะแยะเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของtext neck syndrome เท่านั้นยังมีข้อมูลแล้วก็วิธีการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงและที่สำคัญเรื่องของการจัดแจงท่านั่งของเราให้มันเหมาะสมสำหรับการทำงานและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราพักเป็นระยะไม่ใช่การอู้งานแต
1: ่
0: เป็นการที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราทำงานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างยาวนานขึ้นด้วยซ้ำไป
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มิวเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
1: ยินดีครับ
0: โอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันเพิ่มต่อนะครับอาจารย์
1: ครับยินดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้จนกว่าจะพบกันใหม่รักษาสุขภาพสวัสดีครับ
2: พบกับ well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้
3: หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิดสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: ฤทธิ์สีดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารแน่ชัดเราก็ยังไม่รู้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับฤทธิ์สีดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังอะคล้ำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของฤทธิ์สีดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับฤทธิ์สีดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับกับอีกอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดฤทธิ์สีดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ฤทธิ์สีดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมฤทธิ์สีดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ฤทธิ์สีดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคฤทธิ์สีดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอเคจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวฤทธิ์สีดวงทวารฟอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะ

0: 3เดือนแล้วค
1: ่
0: ะ
1: เลือดที่ออกมาสีอะไรเอ่ย
0: สีแดงสดค่ะ
1: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
0: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถอ่ะค่ะ
1: เลือดที่ออกจากลิ้นสีดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ลิ้นสีดวงทวารแน่นอนเพราะลิ้นสีดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วแล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ๋งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีลิ้นสีดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ลิ้นสีดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของลิ้นสีดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิ้นสีดวงทวารฝ่อระยะ 3-4 เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับ
0: แล้วมันเจ็บไหมคะ
1: การผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นลิ้นสีดวงทวารภายในระยะที่3นะครับเราก็ผ่าตัดโดยการตัดลิ้นสีดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ

สำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสิตดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสิตดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสิตดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสิตดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่บาน
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องบีค่ะ
0: น้องบีน้องบีบ้านอยู่ไหนคะ
1: บ้านอยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บัน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมานี้หนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะว่าให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พ
0: ี่
1: ใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: บอกค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
3: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
2: น้องบีฟังพี่ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ไม่กลัวแล้วค่ะ
0: น้องบีโ
3: หคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะ
0: ทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะ

0: วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะ จำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะ แต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบันอายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีอะค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออบันเจ็บแบบเป็นปีเลยอะค่ะอบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
1: ใน
0: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเราเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่จะสั่งสอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจอีกเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก
1: ็
0: เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ไ
0: หมคะ
1: ถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้ อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
0: แต
1: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
1: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อ

0: ที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ๆค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้น
0: ใช่
1: เพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึงค่ะ
1: เราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้บางทีเขาจะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่ค่ะ
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตัวนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายอย่างถ้าถามคุณอบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรักอย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเองมันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะแต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: ค
0: ่ะมันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วจริงๆเราแค่สัมผัสสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง

0: แรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี
1: ้
0: แต่จริงความรู้สึกเนี้ยอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำถามหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
0: ใช่ใช่
1: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักก็อาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: นี่คือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
0: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอ่ะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเราแล้วเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
0: ัน
1: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง
0: ใช่ค่ะก็กลับ

0: าดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนหนึ่งถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือปฏิไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค่ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากสุขภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบานเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบานเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบานก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: อืมใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ค่ะอ๋อก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์นะจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: ก็บรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
1: ภาวะหูตึง
0: ครับ
1: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยิน
0: แต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
1: ครับ
0: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้ครับ
1: นี่คือภาวะของการหูตึงครับเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักและเข้าใจในโรคนี้กันนะครับคุยกับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ไอ้หูตึงนี่เป็นโรคป่ะ
0: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
1: ภาวะหูตึง
0: ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นภาวะที่การได้ยินแย่ลงจนถึงระดับที่อาจจะทำให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: การเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยินมันมีอาการที่หนักกว่านั้นไหม
0: บางคนอาจจะมีได้ยินเสียงผิดปกติในหูหรือว่าได้ยินเสียงวีดเสียงจิ้งหรีดหรือว่าได้ยินเสียงอื้อๆไปนะครับมีความก้องในหูหรือว่าได้ยินแย่ลงอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องได้กับอาการได้ยินผิดปกติหรือหูตึงครับแต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
1: ครับ
0: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้ครับ
1: คราวนี้การรักษาแหละครับหูตึงรักษาได้ไหม
0: จริงๆก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของหูตึงคืออะไรเนาะถ้าสมมติมันเป็นอักเสบธรรมดาที่หูชั้นนอกหรือว่าเป็นขี้หูอย่างนี้ครับก็พบแพทย์ให้หมอเขาดูแลเรื่องความสะอาดช่องหูทำความสะอาดให้ยาหรือว่าถ้าเป็นที่หูชั้นกลางก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาว่าต้องมียาพ่นยารับประทานอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่หูชั้นในก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังเป็นหลักเพราะว่าเราแก้ไขอะไรในหูชั้นในได้ค่อนข้างลำบากประมาณนี้ครับ
1: ก็คืออยู่ที่อาการอย
0: ู่
1: ที่ว่าหูตึงเนี่ยโอเคอาการด้านนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่สาเหตุต้องรู้ว่ามาจากตรงไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับถ้ามาจากตรงไหนที่แก้ได้ก็แก้ตรงนั้น
0: ใช่ครับผม
1: คราวเนี้ยผมไม่อยากเป็นคนแก่หูตึงเร็วอะ
0: ครับ
1: มันมีวิธีในการทำยังไงได้ไหม
0: ร่างกายเราก็เหมือนทั่วๆไปนะครับมันก็เกิดความเสื่อมตามธรรมชาติของมันอยู่แหละอันนี้มันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ด้วยส่วนนึงแล้วก็การใช้ชีวิตในอดีตการรับมลพิษนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดมีส่วนเล็กๆน้อยๆหมดแหละเราอาจจะไม่มีวิธีการป้องกันไม่ให้มันตึงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความผิดปกติที่หูส่วนอื่นๆอย่างชั้นนอกไม่ปั่นไม่แคะนี่นะครับไม่ให้มันอักเสบเพิ่มขึ้นหรือหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้มันนอกจากเสื่อมเองแล้วยังจะมาตึงจากสาเหตุที่การได้รับเสียงดังอ
1: ี
0: กนี่ครับ
1: วิธีการป้องกันก็คล้ายๆประสาทหูเสื่อมนี่แหละก็คือการดูแลหูเราให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากกลายเป็นคนหูตึงเร็วเกินไปเนี่ยดูแลรักษาหูตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เป็นไงเรื่องของหูจริงๆสำคัญกว่าที่คิดนี่คือสิ่งที่รายการเรามาแชร์ลิงเอามาแชร์กันวันนี้นะครับสิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากช่วยแชร์รายการของเราไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยจะได้เห็นว่าคลิปต่อๆไปเราอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด 20:00 น.ทางช่อง DLTV

0: ใช่
1: ยิงแม่งเลย
2: เราต้องทำงานแข็งขัน
0: โอ้โอ้ยนี่พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็โทรศัพท์เสียงดังนี่ก็เล่นเกมเสียงดังนู่นก็โคมคามโคมคามโอ้โหผมนี่สะดุ้งไม่มีสมาธิหงุดหงิดไม่มีกระจิกกระใจในการทำงานแล้วเนี่ยโ
3: อ้แม่ใจเย็นดิพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนี่ค่อยๆเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าอาการเป็นยังไงพี่
0: คือช่วงนี้ผมรู้สึกนะว่าได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กโครมคามอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะมันจะสะดุ้งแล้วก็ตกใจมากเลยหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็เวลานอนเนี่ยนะมันจะหลับๆตื่นๆได้ยินเสียงอะไรนิดนึงก็จะตื่นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรครับ
3: ช่วงนี้พี่เครียดอะไรปะ
0: อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยน้องโทรมาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่สบายแล้วตัวมันเองก็เพิ่งเข้ามหาลัยแล้วต้องใช้เงินเยอะผมเองก็เพิ่งซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งเอามาไว้ใช้ทำงานเงินที่มีเนี่ยก็เลยถูกใช้หมดไงก็เลยเครียดตรงที่ว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งให้ที่บ้าน
4: ไม่น่าล่ะวันก่อนนะน้ำตาลเห็นพี่แบบนั่งเมื่อลอยๆเหมือนมีอะไรอยู่ในใจตลอดเลยอ่ะ
0: เฮ้ยอย่างนั้นนะครับเฮ้ยผมว่าผมปกติมากเลยนะ
3: ไม่ปกติ
5: เลยพี่เพราะว่าวันนั้นอะคือก่อนหน้านี้หนูเห็นพี่เดินเข้าไปเพื่อที่จะชงกาแฟแต่พี่ใส่เกลือหนูคิดว่าพี่น่าจะคิดว่าเกลือเป็นน้ำตาลพ
3: ี่
5: ใส่เอาใส่เอาแต่ว่าหนูไม่กล้าทักพี่เฉย
0: โอ้โห
3: ใจลอยเลย
6: แล้วที่ผมมาให้พี่ส่งเบอร์ลูกค้าที่จะไปถ่ายรูป
0: แล้วได้อะไรไป
6: พี่ก็ส่งเบอร์ร้านอาบผมนวด
0: ว้าย
1: มีด้วยเหรอเราอ่ะ
6: โหเยอะแล้วผมขอเขาอีกรอบนะเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินผมเลย
3: จริงปะเนี่ย
6: แต่ก็ขอบคุณนะ
0: ขอบคุณเรื่องเรื่องเบอร์ช่วงนั้นผมคงมึนๆไม่มีสติจริงๆยังไงก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ตัวจริงๆก็ไม่เข้าใจ
2: โอ้เดี๋ยวชาร้อนไม่มีค่ะก็เลยเอากาแฟเย็นมาให้กินแทน
3: วางเบาๆก็ได้นะ
2: ขอบคุณค่ะ
5: เข้าทางเลยเลย
2: โอ้โห
0: คนนั่งเป็นคนแม่บ้าน
2: นี่คืออย่างนี้ตะกี้นี่ระวังนะคะเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆคนจิตตกอ่ะ
0: ครับ
2: แบบวิตกกังวลอ่ะอันนี้ต้องระวังเลยเพราะว่ามันแบบว่าจะเป็นโรคทางจิตได้นะคือเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอะ
0: ไม่นะผมยังมีสติดีอยู่ไม่ยังไม่ฟั่นเฟือนอะไรขนาดนั้น
6: ผมขอทดสอบหน่อยได้ปะ
3: ยังไง
6: ดูไอ้เกียร์นิ้ว
0: โอ้โหไอ้นี่กับปัญญาอ่อนเฮ้ยเอางวงฟาดมันทีดิมันเล่นอะไรตอนนี้เฮ้ยผมยังจำเรื่องราวทุกอย่างได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้น
3: เฮ้ยไอ้ที่จริงนะพี่ว่าอาการของพี่ป้าอื่นเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นโรคจิตหรอกแต่ถ้าพี่ปล่อยไว้นานกว่านี้พี่ไปถึงขั้นนั้นแน่นอน
5: โอ้ยพี่ถ้าแย่ขนาดนี้มันอาจจะอันตรายถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยหรือเปล่าพี
3: ่เป็นไปได้พี่จะบอกให้เลยนะว่าอาการหลังจากนี้มันจะเป็นถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นโรควิตกกังวลการวิตกกังวลก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้โอ้ฉันแย่อย่างงู้นฉันแย่อย่างนี้นี่หาตังค์ไม่ได้คิดอยู่จะหาเงินจากไหนไปให้น้องไปให้น้องเรียนไปใช้นี่นู่นนี่นั่น
6: ผมว่าพวกเราไม่ควรปล่อยพี่ป๊าอยู่คนเดียวนะเกิดแกคิดฟุ้งซ่านทำอะไรขึ้นมาทำไงดี
0: โอ้ยพอฟังนี้ผมก็เริ่มกลัวนะถ้าเกิดผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทำอะไรไปโดยไม่มีสติแล้วพ่อแม่น้องครอบครัวผมโอ้โหแย่เลย
3: นั่นไงเห็นไหม
2: ไม่ควรนะไม่ควรอยู่คนเดียวควรไปอยู่กับยุงกับแมลง
0: ครับแล้วเอามาเก็บมากินโ
2: อ้ยก็ไม่อยากให้เครียด
3: เอางี้แล้วกันวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนจะอยู่เป็นเพื่อนพี่ป้าอื่นนะดีไหมพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ไงวันนี้เราอยู่ได้ดึกยาวๆพี่จะทำงานใช่ไหมเดี๋ยวเราอยู่เป็นเพื่อนเอนเตอร์เทนให้พี่เต็มที่เลย
0: แล้วจะช่วยทำงาน
3: ไม่จะนั่งดูครับ
4: เดี๋ยวนะ
3: อย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู
4: ่ว่าแต่ไอ้โรควิตกกังวลเนี่ยมันมีกี่แบบละคะคือจริงๆน้ำตาลได้ยินมาว่ามันมีหลายแบบอยู่นะ
2: เอออันนี้ป้ารู้ค่ะมันมีทั้งหมด4แบบด้วยกันแ
3: น
2: ่แบบอาการวิตกกังวลก็คือพวกนี้เขาจะตกใจเป็นพักๆระบบประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติและอีกอันนึงก็จะเป็นโรคกังวลแบบทั่วไปคือพวกนี้เขาก็จะแบบว่ากังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเป็นเรื้อรังอ่ะส่งผลกับชีวิตประจำวันเลยนะลักษณะอาการนี่ก็จะกังวลไปเรื่อยอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็กังวล
3: แบบคิดมาก
2: ใช่คิดมาก
0: กังวลกับสีปาก
6: อะไรป้าอาการของผู้ป่วยกลุ่มแรกนี่เป็นยังไงครับ
2: กลุ่มแรกเนี่ยนะอาการก็จะมีแบบว่าเหงื่อออก
7: เ
2: จ็บหน้าอก
7: เจ็บ
2: ใจสั่นแล้วก็มีอาการสำลักอ่ะเหมือนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจหรือเป็นบ้า
7: ผมพอรู้มาเหมือนกันไอ้กลุ่ม

0: อื่นที่ถัดมาจากนี้เนี่ยนะมันเป็นกลุ่มที่กลุ่มคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยอยากออกไปเจอสังคมอ่ะเพราะว่ากลัวการถูกล้อเลียนหรือว่าแบบไม่สบายใจมากๆเวลาต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นเยอะๆอะไรเงี้ยครับเรียกว่าเป็นพวกแบบหลีกหนีสังคมเพราะเป็นคนคิดมากชอบจมจ่อมอยู่กับตัวเองอ่ะ
1: จมจ่อมเป็นยังไง
0: จมจ่อมจมจ่อม
2: ไหน
0: ก็เคยเห็นเรา
2: จมในไหนวะ
0: จมลงไปในน้ำดัง
1: จม
0: จ่อม
1: คุณกันนี่นะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี่นะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่กลัวแบบจำเพาะเขาจะมีอาการกลัวแบบว่ากลัวแปลกๆอ่ะกลัวสิ่งของแบบสิ่งของเฉพาะอ่ะพวกแบบสัตว์หรือว่าจะกลัวบางคนเห็นแก้วน้ำ
0: กลัวแก้วน้ำ
1: ชัดเจนเห็นไหม
0: เป็นตัวอย่าง
1: ใช่บางทีเห็นไหมพวกดาราเห็นส้มแล้วกลัวอย่างเงี้ยกลัวทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยแหละแต่มันเป็นอาการของเขาไง
0: ใช่ใช่
1: อาการที่แบบกลัวแบบจำเพาะเนี่ย
0: ยอดจริงนี่คือว่าป้ารู้ละเอียดรู้จริงรู้ลึกก็เนี่ย
1: โอ้ยไม่ธรรมดา
0: ป้าเป็นคนลูกจิตมาก่อนใช่ไหมล่ะ
1: ไม่รู
3: ้ไม่ใช่หรือเปล่า
1: เราไปเล่นโยคะกันเถอะงานมันจะช่วยได
0: ้เราประทานว่าไงบ้างครับ
4: อ่ะอนุมัติค่ะของ
5: เลิกงานเลิกงาน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีโรคซึ่งเป็นโรคฮิตสำหรับคนวัยทำงานมักจะเจอแล้วก็เป็นกันบ่อยนั่นคือโรคปวดศีรษะไมเกรนนั่นเองหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปวดหัวไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะครับวันนี้เราจะมารู้รายละเอียดนะฮะวิธีป้องกันการดูแลรักษาการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ทำอย่างไรกันบ้างต้องคุยกับคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โรคปวดศีรษะไมเกรน
1: ครับ
0: หรือปวดหัวข้างเดียว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็เป็นโรคยอดฮิตเลยแล้วกันนะครับในคนที่วัยกลางคนหรือวัยทำงานนะครับ
0: เป็นกันเยอะ
1: ใช่ครับก็คือวันนี้ปวดหัวอะไรเนี่ยนึกอะไรไม่ออกกับปวดหัวไมเกรนปวดหัวไมเกรนนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะใช่ปวดหัวไมเกรนหรือเปล่าเนี่ยคือมันอยู่ที่การวินิจฉัยแล้วก็เรื่องของประวัติและอาการด้วย
0: อาการจะบ่งบอกอะไรบ้างคุณหมอที่จะนำไปสู่การเป็นโรคปวดศีรษะไมเกรนมีอาการอะไร
1: คืออาการเวลาที่เขาเด่นๆของเขาเลยเนี่ย
0: เขาจะ
1: ปวดหัวตุ๊บ
0: เหมือน
1: เส้นเลือดเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: นี่แหละ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือว่าจะปวดข้างเดียว
0: จำเป็นไหมว่าต้องข้างไหนคุณหมออ
1: ่าไม่จำเป็น
0: ไม่ได้ระบุ
1: ครับก็เป็นข้างไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งสองข้างก็ได้ส่วนใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นข้างเดียว
0: ครับก็มีโอกาสปวด
1: ศีรษะไมเกรนใช่ครับคือปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยเราเข้าใจกันว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดตุ๊บๆๆนะครับแต่ความรู้ทางการแพทย์ยุคปัจจุบันเนี่ย
0: พ
1: บว่ามันมีเซลล์ในสมองของเรามันทำงานผิดปกติพอผิดปกติแล้วมันหลั่งสารสื่อกระแสประสาทตัวนึงออกมาแล้วสารสื่อกระแสประสาทตัวนั้นน่ะมันจะไปมีผลกับหลอดเลือดนะครับ
0: สารตัวนี้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีผลต่อหลอดเลือดของเรา
1: หลอดเลือดขยายตัวคนไข้ก็จะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ปวดเด่นๆของเขาก็คือปวดตุ๊บปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปวดข้างเดียวสองข้างแล้วส่วนใหญ่แล้วปวดเป็นเวลานานค่อยๆเพิ่มเวลาปุ๊บ
0: คุณหมอถ้าปวดแบบนี้ขออนุญาตทานยาแก้ปวดทั่วไปมักจะไม่หายหรอครับ
1: เวลาที่ทานยาแก้ปวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับว่าจะต้องทานตอนเริ่มปวดก็จะได้ผลดีแต่ถ้ามึงคนเนี่ยไปทนทิ้งไว้นานแล้วมาทานเนี่ยยาแก้ปวดก็ไม่ค่อยจะตอบสนองเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ปวดตุ๊บๆๆนี่นะเราบอกเป็นไมเกรนนะจริงๆไมเกรนบางคนผู้ป่วยบางคนนะก็ไม่ได้ปวดตุ๊บๆก็มีก็ปวดเหมือนมีอะไรมาบีบรัดก็ได้คือเวลาที่จะบอกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอเขาก็จะมีการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายเพื่อจะยืนยันการวินิจฉัยว่าอันเนี้ยปวดศีรษะไมเกรนนะครับ
0: คุณหมอครับแล้วนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไมเกรนเราต้องปวดขนาดไหนถึงจะมาพบคุณหมอหรือบางคนพอปวดมันปวดข้างเดียวแหละแต่พอทานยาแล้ว

0: ็หาย
1: ครับ
0: พอสัปดาห์ต่อมาก็เป็นอีกแต่พอทานยาแล้วก็หาย
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยควรมาพบแพทย์ไหม
1: ครับ นี่ถ้าจะรู้ให้ชัดเนี่ยจะต้องมาคุยกับคุณหมอแล้วก็มาตรวจร่างกาย
0: ต้องตรวจร่างกาย
1: แต่ถ้าจะให้สังเกตตัวเองเนี่ยท่านผู้ชมดูเนี่ยจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ระยะระยะนำมาก่อนเนี่ยจะมีอาการนำมาก่อนเนี่ยจะมีเรื่องของรู้สึกหงุดหงิดง
0: ่
1: ายงุนยิดง่ายติหาวบ่อยนะครับบางทีอยากกินบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะกินครับอาการพวกนี้เนี่ยจะเป็น 1-2 วันแต่บางคนก็เป็นไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาด้วยอีกระยะหนึ่งเลย อีกระยะหนึ่งเรียกว่าระยะเตือนเมื่อกี้ระยะนำละอันนี้ระยะเตือน
0: 2คือเตือนแล้วมาเตือนละ
1: ใช่ครับระยะเตือนเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยพบเพียงแค่ร้อยละ25คนไข้จะรู้เลยว่าเริ่มมาละมันจะมีเสียงมันจะมีแสงวิบวับวิบวับหรือจะรู้สึกว่าชานะครับเป็นซิกหนึ่งหรือว่าที่ปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยคือคนได
0: ้
1: ใช่ครับ
0: ปลายนิ้วปลายมือเรานะ
1: ครับบางคนก็ชาไปครึ่งซีกนะครับบางคนก็มันจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกนะครับบางคนก็เหมือนจะอ่อนแรงเขาจะเตือนประมาณครึ่งชั่วโมงบางคนก็ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับพอเตือนปุ๊บแล้วก็มาปวดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เขาปวดเนี่ยก็เมื่อกี้บอกเลยว่าเตือนเนี่ยเขาจะเตือนแค่ร้อยละ25อีกร้อยละ75เนี่ยไม่เตือนขึ้นมาเลย
0: ส่งผลเลยนะ
1: ครับแล้วจะมาเรื่องของมีอาการปวดเลยนะครับก็ปวดเนี่ยอย่างที่เราคุยกันบอกว่ามีเรื่องของปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บข้างเดียวก็ได้หรือ2ข้างก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้ปวดตุ๊บอาจจะมีเรื่องของการบีบรัดแต่ปวดนี่จะปวดมากมากมากมากมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแสงสว่างจ้าหรือว่ามีแสงอะไรที่ระยิบระยับที่มาก็จะยิ่งทำให้ปวดมากขึ้น
0: บางคนมันมาทางไหนคุณหมอแสงสว่างที่
1: หมายถึงว่าแสงในห้องในสภาวะปกติคือเขาจะทำให้มันเวลาที่เรามีอาการปวดเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอาการเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการกลัวแสงมันต้องไปหาที่เงียบๆสงบเพื่อจะนอนพักอาการจะได้ทุเลาลงนะครับ
0: เหมือนสู้แสงไม่ไหวแล้ว
1: สู้แสงไม่ไหวเสียงด้วยครับ
0: เสียงก็ส่งผล
1: ครับบางคนบางคนจะเป็นแสง
0: บาง
1: คนก็จะเป็นเสียงนะครับและมีระยะท้ายของอาการปวดก็คือว่าจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับ
0: อ่อนเพลีย
1: ครับบางคนก็เป็นชั่วโมงบางคนก็เป็นวันนะครับเราก็จะเป็น4ระยะ
0: 4ระยะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตไม่ดีก็อาจจะมาถึงก็ปวดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆหลักการเขาจะมี4ระยะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสังเกตตัวเองว่าอยู่ที่บ้านแล้วโอ้ปวดบ่อยเหลือเกินแล้วปวดเนี่ยตุ๊บๆๆๆโอ้โหแสงเจอแสงจ้าจ้าเจอเสียงก็ยิ่งปวดมากขึ้นอย่างเงี้ยต้องไปอยู่ที่เงียบๆมืดๆเพื่อจะให้แบบอาการแบบปวดทุเลาลงอันนี้ให้สงสัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับแต่การวินิจฉัยที่แน่นอนเนี่ยแนะนำว่ามาพบคุณหมอนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
0: คุณหมอโรคนี้มันสามารถหายขาดไหม
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยต้องถามก่อนว่าสาเหตุจริงๆแล้วมันมาจากมีสิ่งบางอย่างไปกระตุ้นแล้วทำให้มีเรื่องของอาการปวดศีรษะจะหายไม่หายนั่นคือเราจัดการเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้ไหมนะครับ
0: สิ่งที่อยู่รอบข้างเรา
1: ใช่ที่กระตุ้นที่เจอบ่อยในวัยทำงานเลยนะครับความเครียด
0: เครียดจากหัวหน้างาน
1: เรามีงาน
0: เครียดจากเพื่อนร่วมงาน
1: เรามีข้อมูลครับเรามีข้อมูลที่เก็บข้อมูลไว้นะ
0: คร
1: ับจากงานวิจัยว่าสาเหตุอะไรบ้างที่กระตุ้นทำให้เกิดคนเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนนะครับ80%นี่เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงจะเห็นว่าเพศหญิงเนี่ยจะปวดศีรษะเนี่ยมากกว่าเพศชายนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนนะครับหรือเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับบางทีอดอาหาร
0: ผู้หญิงนะฮะ
1: กินข้าวไม่ตรงเวลาไม่เกี่ยวผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้ชาย
0: อยากผอมไม่ผู้หญิงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกี่ยวกันบางทีแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอากาศที่เปลี่ยน
0: ก็มีผล
1: จากอยู่ในห้องแอร์เดินออกไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยครับก็มีผลนะฮะโดยเฉพาะอากาศร้อนนะครับก็ทำให้เกิดได้นะครับบางทีก็เป็นอาหารบางชนิดครับบางคนกินช็อกโกแลตไปกระตุ้นให้ปวดศีรษะอ้าวนี้ก็มีนะครับดื่มแอลกอฮอล์กระตุ้นก็มีนะครับแต่หลักๆที่เจอบ่อยในวัยทำงานคือความเครียดนะครับอย่างนึงคือพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับ
0: พักผ่อนน้อย
1: ครับพักผ่อนน้อยนอนน้อยนะครับนอนไม่หลับ
0: คุณหมอถ้าพูดถึงระดับความน่ากลัวเนี่ยในยุคของวัยทำงานเนี่ยมันถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวไหม
1: น่ากลัวจะอันตรายถึงชีวิตเนี่ยไม่ได้ถึงขนาดนั้น
0: ส่งผลที่จะเป็นโรคอื่นต่อไปไหม
1: ไม่ได้กลัวว่าจะส่งผลถึงเป็นโรคอื่นต่อไปแต่ว่ามันมีความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตมันกระ

0: ทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันนะครับแล้วยิ่งพบว่าตัวเลขในการที่เป็นในวัยทำงานสูงด้วยนะครับยิ่งอายุประมาณสัก30ถึง39ปีเนี่ยเราพบว่าสูงมากนะครับจริงๆก็เป็นตั้งแต่อายุ20จนถึง60นั่นแหละที่เจอบ่อยนะฮะเจอบ่อยสุดเนี่ย30ถึง39เลยนะครับแล้วมันกระทบกระเทือนต่อชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะงานไหนที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเวลาที่เครียดมาเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบเกิดอาการจนต้องลางานมันสูญเสียต่อเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมสูญเสียต่อสุขภาพจิตของเขาด้วยใช่ครับมีคนไข้บางคนปวดศีรษะมากจนไม่ไหวแล้วคุณหมอจะแบบจะต้องเอาหัวโขกแบบผนังจะต้องอะไรมันปวดมากจริง
1: ๆมันทรมาน
0: ทรมานครับใช้คำว่าทรมานเลยแต่ว่าจะเกิดโรคร้ายแรงตามมาเนี่ยถ้าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยจะไม่ได้เกิดพวกนั้น
1: ไม่ส่ง
0: แต่ว่าต้องดูก่อนว่าเป็นโรคปวดศีรษะจากไมเกรนเราต้องให้คุณหมอวินิจฉัยแยกโรค ก่อนว่าไม่เป็นโรคอื่นที่มันร้ายแรงนะครับ
1: การออกกำลังกายก็ช่วยได
0: ้อุ้ยดีมากเลยครับออกกำลังกายดีที่สุดนะครับใครจะผ่อนคลายอย่างอื่นดูหนังฟังเพลงก็ค่อยว่ากันช้อปปิ้งอาจจะเครียดกว่าเดิมนะครับ
1: ไปเจอของเสียตังค์ด้วยเสียตังค์เป็นหนี
0: ้ออกกำลังกายดีสุดนะครับแล้วเรื่องของการพักผ่อน
1: ครับ
0: นะครับที่เราบอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยนอนไม่หลับนะครับถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนเพียงพอก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดโรคนะครับ
1: การไปซื้อยามากินเองตามคำบอกเล่านี่ก็อันตรายคุณหมอ
0: คือการไปซื้อยามากินเองเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยมีอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: ครับเนื่องจากอันตรายของยาที่ไปซื้อมานะครับยาบางตัวเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของการทำงานของไตนะครับแล้วเราใช้เป็นประจำเนี่ยบางทีไม่เป็นไรนะนานๆครั้งใช้แต่ว่าช่วงนี้ปวดบ่อย
1: ครับใช้บ่อย
0: ใช้บ่อยเลยเดือนนึงใช้หลายครั้งอันนี้อาจจะมีผลกับสุขภาพนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือว่าเวลาที่คุณปวดศีรษะไมเกรนเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วคุณกินยาแก้ปวดบ่อยๆเนี่ยยาแก้ปวดบางตัวเนี่ยมันไปกระตุ้นทำให้ปวดอ้าวแปลกนะนั่นคือว่าแทนที่มันจะไปลดมันไปแก้อาการปวดแต่มันไปแก้ในช่วงนั้นแต่เวลาที่หยุดมันเนี่ยมัน
1: ทำให้มีมากขึ้น
0: ส่งผลกับทำให้มีอาการปวดนะครับหมายถึงว่ามันรีบาวมันสะท้อนกลับมามันทำให้ปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของภาวะในการติดยาแก้ปวดต้องใช้เป็นประจำนะครับก็เวลาที่มีอาการแล้วปวดบ่อยๆเนี่ยถ้าใช้ยาเป็นครั้งคราวนานๆครั้งเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้แต่ถ้าเดือนนึงเป็นหลายครั้งสัปดาห์นึงเป็น 1-2 ครั้งเนี่ยอันเนี้ยต้องไปคุยกับคุณหมอล่ะเพื่อได้รับการวินิจฉัยที่แน่นอนแล้วก็ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจะป้องกันผลข้างเคียงของยาด้วยนะครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณมากครับ

โรคปวดหัวไมเกรนทำไมจะต้องปวดศีรษะด้านเดียวการปวดหัวไมเกรนเกิดจากการที่เยื่อหุ้มสมองการกระตุ้นบางอย่างส่งมาที่สมองโดยมีสารในสมองชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดเกิดอาการขยับตัวและโป่งพองออกส่งผลให้ปวดหัวตุบตุบตุบตุบตามจังหวะการเต้นของชีพจรทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยมักปวดศีรษะข้างเดียวปวดหัวไมเกรนมักจะเกิดในวัยเด็กวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ระยะแรกโรคปวดหัวไมเกรนไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถลดความถี่หรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดศีรษะได้การรักษาด้วยการใช้ยาจะมียาหลายชนิดโดยเราแบ่งยาออกได้เป็น2กลุ่ม 1. ยาบรรเทาอาการปวดศีรษะซึ่งสามารถใช้รักษาอาการปวดแบบเฉียบพลันและใช้เฉพาะเมื่อมีอาการในช่วงอาการปวดศีรษะไมเกรนเท่านั้น 2. ยาสำหรับใช้ป้องกันยาประเภทนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงหรือความถี่ของอาการปวดหัวไมเกรนได้เราสามารถรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเบื้องต้นง่ายๆด้วยตัวเองอยู่กับบ้านก็สามารถทำได้แค่ใช้ผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งหรือกระเป๋าใส่น้ำร้อนประคบในบริเวณที่เกิดอาการปวดหัวไมเกรนจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีหรือนวดกดจุด

0: และควรงดอาหารบางชนิดเช่นนมวัวเนยชีสช็อกโกแลตถั่วลิสงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
1: น้ำตาลครับ
2: ว่าไงคะ
1: ช่วงนี้บอลถ่ายทอดสดดึกดึกแล้วพี่ฟ้าก็ต้องดูทุกคืนเลย
2: แล้วเป็นไงคะพี่
1: อ๋อผลบอลน่ะเหรอ
2: หมายถึงสมองพี่อะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือดูแล้วแบบคงจะอึนหน้าดูเลยทั้งต้องตื่นเช้าๆมาทำงานแบบนี้อีกไหวเหรอพี่ไม่เบอร์แย่เหรอเนี่ย
1: สมชื่อเลยทั้งอึนทั้งเบอร์เบอร์มากถึงขั้นเบอร์ว่ารักแทบคุณหมอช่วยด้วยครับถึงขั้นเบอร์ถึงเธอแล้วครับคุณหมอ
2: ทำไมคะ
1: คือผมนอนดึก
2: เนี่ยเบอร์ไปหมดแล้วค่ะนอนดึกแล้วต้องตื่นมาทำงานแต่เช้า
1: แก้ป
2: ั
1: ญหายังไงดีคร
3: ับ ให้เห็นหน้าก็เบอร์แล้วนะคะเนี่ยสำหรับคนนอนดึกใช่ไหมคะจริงๆนอนดึกก็ต้องพักผ่อนใช่ไหม
1: คร
3: ับ แต่ถ้าเกิดยังไงเราก็ต้องทำงานถ้าจะให้สอนก็เป็นนวดคลายกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะละกันเนาะมันจะได้ทำให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อคลายตึงตัวก็ทำให้เราผ่อนคลายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นเอาเริ่มท่าแรกเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเอาเป็นรอบดวงตาก่อนนะคะรอบดวงตาก็คือเอานิ้วโป้งเรานะคะจับที่ตรงบริเวณหัวคิ้วกดตรงบริเวณที่ตรงหัวคิ้วนะคะแล้วก็นวดวนตามเข็บนาฬิกานะคะอาจจะ10ครั้งก็ได้ก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายนะคะจากนั้นเนี่ย
1: หัวคิ้วคือตรงนี้หรือว่าจิ้มเข้าไปตรงหัวตา
2: เดี๋ยวตาบอดนะพี
3: ่ในตรงร่องระหว่างตรงคิ้วกับหัวตาใช่มันจะมีร่องอยู่เสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้นิ้ว3นิ้วของเราปลายนิ้วนะคะค่อยๆดันคิ้วขึ้นยกคิ้วขึ้นก็สัก 3-4 ทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเป็นนิ้วกลางนะคะนวดคืนบริเวณรอบๆดวงตาวนเป็นวงกลมรอบๆดวงตาก็ทำให้ตาเราอ่ะได้ผ่อนคลายแล้วก็ตื่นขึ
2: ้
3: น
2: มากเลยอะค่ะที่แบบดันตรงนี้ขึ้นไปอะ
1: คือมันเหมือนพอเราไปนวดแล้วเลือดมันจะมาเลี้ยงบริเวณ
3: มันจะช่วยให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวขึ้นอาจจะมีช่วยเพิ่มเลือดมาเลี้ยงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเพราะว่าการที่เราปวดตึงศีรษะหรือว่าพักผ่อนมันทำให้เรามีความเครียดสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวมันทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวมันเหมือนตึงอยู่ตลอดเวลาพอตึงตลอดเวลาปวดหัวมึนหัวเบลอๆมองภาพไม่ค่อยชัดเป็นต้นเสร็จแล้วในสุดท้ายก็คือนวดตรงบริเวณท้ายทอยก็คือใช้นิ้วโป้งเราจับตรงท้ายทอยมันก็จะมีจุด2จุดใช่ไหมคะแล้วก็นวดครึ่งเหมือนกันก็นวดตามเข็มนาฬิกาเหมือนกันวนสัก10ทีก็ได้ก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นตรงท้ายทอยใช่อยู่ตรงโคนศีรษะพอดีที่ต่อกับคอเนาะมันก็จะมีจุดตรงท้ายทอยอยู่เนี่ยแล้วก็คือใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยกดแล้วก็นวดครึ่งเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงนะ
1: เหมือนเราจะรู้เองว่าจุดไหนเราใช้สบายรู้สึกดีรู้สึกแบบเห็นน้ำตาลสวยขึ้นน่ะใช่ไหมแบบ
2: ผ่อนคลายขึ้นใช่ไหม
1: ช
2: ั
1: ดขึ้น
2: โอ้ยแต่มันผ่อนคลายมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็โอ้โหได้ท่าออกกำลังกายนะคะเป็นท่าเกี่ยวกับนวดคลายกล้ามเนื้อรอบศีรษะนะคะทำได้ง่ายๆสบายๆเลยนะคะใช่ไหมคะคุณหมอ
3: ใช่
1: ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะด้วยมือเรา
3: ใช่ก็คือเพื่อให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อการดึงตัวของกล้ามเนื้อรอบๆศีรษะนะคะก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆออฟฟิศนะคะที่ไม่ว่าจะพักผ่อนน้อยนอนดึกหรือว่าต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องมองคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าดูซีรีส์ดึกเราจะได้การผ่อนคลายรอบดวงตาแล้วก็กล้ามเนื้อรอบศีรษะด้วยนะคะ
1: ออฟฟิศซินโดรมเป็นเรื่องน่ากลัวนะครับวันนี้ได้อีก1เซตและเอาไปทำกันนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อว่าถ้าบริหารร่างกายดูแลตัวเองให้ห่างจากโรคออฟฟิศซินโดรมจะมีท่าอะไรอีกติดตามนะครับ

สำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะลดความเสี่ยงเรื่องการมะเร็งปอดจากสารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่ปกติก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า

ถ้าอยากพร้อมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่สองเหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้หมออยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่มีลูกในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยอนุบาลวัยประถมนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ